0: ไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีการทำตรงนี้ให้ละเอียด
1: ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า33หลังคาเรือนที่เสียหายหนักเช่นเดียวกับนายธีรพัฒน์ทัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมเงินทดรองราชการจ่ายเงินเยียวยาสูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิม 49,500 บาทเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้เร็วที่สุด
2: ก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วท่านบอกว่าท่านได้เตรียมไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาตามระเบียบทางราชการแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะมีการชดเชยเนี่ย 88,600 บาทโดยภาพรวมนะครับแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านว่ามีอุปกรณ์อะไรเสียหายบ้างอันนี้ขึ้นอยู่การสำรวจ
1: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวเพิ่มเติมว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภอจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกทันทีประเภทเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือประกอบอาชีพเครื่องครัวที่ได้รับความเสียหายวงเงิน 6,700 บาทโดยจ่ายเป็นเงินสดทั้งนี้ผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านนฤมลอุดมพรรายงาน
3: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลด
4: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการ17จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมทุกมิติรับมือสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากคาดการว่าจะมีฝนตกหนักอีกระลอกในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำยมและแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น
5: กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดการสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากบางแห่งช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมีกลุ่มฝนระลอกใหม่ตกซ้ำในพื้นที่เดิมของลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงได้ประสานให้ทุกหน่วยงานในส่วนกลางและพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์เตรียมความพร้อมทุกมิติยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดียวเตรียมพร้อมกำลังคนและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือให้ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรให้พร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชนปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งประสบผลสำเร็จในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้าน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเสร็จสิ้นการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22

0: 2สิงหาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับทั้งสองประเทศแล้วโดยการเยือนออสเตรเลียมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีและความมั่นคงพร้อมสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงกับภาคเอกชนออสเตรเลียส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมขยายความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนนอกจากนี้มีการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมด้านวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและภาคเอกชนสะท้อนผลการสำเร็จของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนิวซีแลนด์กับประเทศไทยถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในช่วงค่ำวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำภาคเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความมั่นใจโครงการ THAI Passport รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passport แล้วกว่า1ล้านสิทธิ์จากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569นี้โดยโครงการนี้เน้นเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI สามารถเข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานและพัฒนาทักษะได้อย่างเป็นขั้นตอนสำหรับด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามเงื่อนไขในสัญญากำหนดให้ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPAและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว
1: กรุงเทพมหานครตรวจข้อมูลบุคคลต่างด้าวที่สวมสิทธิ์บัตรชมพูครบ50เขตแล้วพบมีบ้าน13หลังใน9เขตมีผู้พักหนาแน่นเกินเกณฑ์เตรียมตรวจสอบเชิงลึกพิสูจน์ความผิดปกติเป็นรายกรณีพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักงานเขตทั้ง50เขตตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรและรายงานจำนวนบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีบัตรสีชมพูหมายเลข7ครบถ้วนแล้วจากข้อมูลพบว่าใน50เขตมีจำนวนบุคคลที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหมายเลข7รวมแล้วทั้งสิ้น 16,634 คนในบ้าน 1,066 หลังและจากการลงรายละเอียดรายเขตพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีการพักอาศัยเป็นไปตามเกณฑ์ปกติแต่มีอยู่9เขตที่ตรวจพบว่ามีบ้านซึ่งมีคนต่างด้าวถือบัตรสีชมพูหมายเลข7อาศัยอยู่เกิน16คนต่อหลังรวมทั้งหมด13หลังซึ่งได้รับรายงานจากสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องว่าสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นโรงงานหอพักหรือบ้านเช่าแรงงานขั้นตอนต่อจากนี้กทม.จะเข้าตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคมไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่ Co-protect เรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัย Co-develop การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆ Co-create การรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน SDX 2026วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีเสนาธิการกองทัพอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้เป็นวงกว้างและเด็ดขาดหลังสหรัฐประกาศจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยความพร้อมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศรวมทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์กองทัพอิหร่านจะตอบโต้ภัยคุกคามรอบใหม่ของศัตรูด้วยความรุนแรงการลงโทษและความเสียหายที่หนักหน่วงขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเหมือนได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่สามารถเอาชนะอิหร่านด้วยการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงและอิหร่านต้องวางแผนรับมือและเอาชนะมาตรการคว่ำบาตรที่ไม่เป็นธรรมนี้
2: ทางการยูเครนรายงานว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองคริวิกแคว้นดนีโปเปตอฟทางตอนกลางของยูเครนถึง2ระลอกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและบาดเจ็บมากกว่า130รายในจำนวนนี้อาการสาหัส29รายนายอเล็กซานเดอร์ฮันซาผู้ว่าการแคว้นดนีโปเปตอฟเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากอีก4แคว้นในยูเครนถูกสั่งไปยังเมืองคริวิกเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้ด้านประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนประนามการโจมตีครั้งนี้ของรัสเซียว่าเป็นการกระทำที่ไร้ศีลธรรมและน่ารังเกียจอย่างมากซึ่งไม่ต่างอะไรกับการก่อการร้ายพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกจัดการกับรัสเซียและยูเครนจะตอบโต้การโจมตีดังกล่าวอย่างแน่นอน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและอินโดนีเซียตกลงกันที่จะกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในด้านแร่ธาตุพลังงานและเทคโนโลยีในการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและการประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนและอินโดนีเซียควรคว้าโอกาสนี้ไว้และจีนมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระดับสูงท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความร่วมมือและความมั่นคงของโลกทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโตพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทั้งจีนและสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งรวมถึงประเด็นทะเลจีนใต
2: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ CL International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียในการชิงเหรียญทองรายการ Cross Country Eliminator รุ่นประชาชนชายพูนสิริมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ปั่นเร่งเฉือนชนะโมฮัมหมัดซายาลีฟนักปั่นเจ้าภาพมาเลเซียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าแชมป์ Cross Country Eliminator ระดับเอเชีย Continental Series ซึ่งเป็นรายการสำคัญสำหรับเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกประเดิมสนามตบเอาชนะออสเตรเลียทีมอันดับ80ของโลก 3-0 เซต 25-15 25-15 25-18 ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียอันดับ57ของโลกในวันที่24สิงหาคมเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ8คนหญิงเดียวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกได้ชนะผ่านโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นครอบรองชนะเลิศไปเจอกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนชายเดียวกุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025แพ้ให้กับอเล็กลานิเยมืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม 21-19 16-21 และ 16-21 หยุดเส้นทางแค่รอบ8คนด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ4ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลบาดเจ็บเข่าหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางรัตติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณวรีร่วมแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยเรียกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ94ของโลกเตรียมเปิดบ้านเจอกับเวียดนามอันดับ99ของโลกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้เวลา 20:00 น.พิจิตรกัญชนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีน มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
8: 1นาทีกับกปท.
2: ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าอาคเนอาคเนเขียนอ่ออ่างสระอาคอควายสระเอนอหนูยอยักษ์กรันอาคเนเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่าอักเนยะซึ่งแปลว่าไฟและเป็นชื่อเทพแห่งไฟทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีพระอัคคณีพิทักษ์รักษาอยู่จึงเรียกทิศนี้ว่าอัคคณีคำว่าอัคคณีมักใช้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทห้างร้านและใช้ประสมกับคำว่าเอเชียเป็นเอเชียอัคคณี ในภาษาไทยนิยมใช้ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าอัคเนย์เช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้คำว่าอัคเนย์คำว่าเนใช้นอหนูต่างจากอุษาคเนย์คำว่าเนใช้นอเนน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนพื้นที่น้ำแล้งและน้ำหลากแม้ประเทศไทยจะมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่มากแต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องประสบปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีหากเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีโดยมีการวางแผนรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ก็สามารถบริหารจัดการน้ำได้แม้ว่าในพื้นที่เดียวกันจะประสบปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำหลากวิธีที่สำคัญคือการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้เวลาน้ำหลากและเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเรื่องการเร่งฟื้นฟูพื้นที่จากอุทกภัยค่ะ
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
11: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
12: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
13: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
14: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
15: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านจะบรรเทาลงแต่ภารกิจที่ต้องดำเนินต่อไปคือการฟื้นฟูพื้นที่ที่จำเป็นต้องแข่งกับเวลารวมถึงการเตรียมรับฝนระลอกใหม่ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้อีกเช้านี้ติดตามรับฟังสถานการณ์ในพื้นที่จากนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
16: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับ
17: ครับสวัสดีครับผมชัยนรงค์ผู้ว่าน่านครับ
16: ครับท่านผู้ว่าครับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านขณะนี้ซึ่งทราบว่าเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแล้วตอนนี้ครับการฟื้นฟูเนี่ยดำเนินการไปอย่างไรบ้างแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆทั้งส่วนราชการและประชาชนยังไงบ้างครับ
17: ครับวันนี้เข้าสู่วันที่3ของสถานการณ์ฝนตกที่จังหวัดน่านซึ่งพื้นที่ที่ได้ผลกระทบนะครับมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คืออำเภอปัวกับอำเภอท่าวังผานะครับ
16: ครับ
17: จริงๆก็คือมีทั้งหมดเนี่ย9อำเภอด้วยกันครับแต่ปัวกับท่าวังผาเนี่ยก็จะหนักที่สุดครับ
16: ครับผม
17: ก็มีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ย3รายครับ
16: ครับ
17: ก็เป็นลักษณะของการฝนน้ำป่าพัดพาไปครับแล้วก็มีความเสียหายเนี่ย34ตำบล223หมู่บ้านนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยครับสถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายลงน้ำที่ปัวกับท่าวังผาที่หนักๆตอนนี้ได้ลดลงแล้วครับเราก็อยู่ในช่วงของการเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนแล้วก็ถนนหนทางครับซึ่งสถานการณ์ก็ค่อนข้างหนักเพราะว่าในครั้งนี้เป็นน้ำป่าแล้วก็ได้พัดพาเอาเศษต้นไม้เศษ กิ่งไม้แล้วก็ทิ้งคราบโคลนไว้เพราะว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาแล้วก็เป็นดินภูเขาครับก็มากองทับถมอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ในบ้านเรือนของพี่น้องชาวอำเภอปัวเนี่ยเยอะอยู่ครับเราได้มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับ12แห่งก็มีคนเข้าไปพักในคืนแรกๆแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้แยกย้ายกลับบ้านไปหมดละแล้วก็ไปอยู่บ้านญาติบ้างอะไรเนี่ยนะครับ ผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะมีอยู่3รายนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวผู้เสียชีวิตครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะได้ดูแลช่วยเหลือเพื่อผลผู้เสียชีวิตตามระเบียบนะครับอย่างสูงสุดเลยครับพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังนะครับก็คืออำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเมืองน่านที่น้ำยังท่วมขังอยู
18: ่
17: แต่ว่าก็มีระดับที่ลดลงนะครับโดยเฉพาะอำเภอเมืองกับอำเภอภูเพียงเนี่ยน้ำลดลงไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับซึ่งก็จะต้องมีการเร่งฟื้นฟูด้วยเช่นกันครับส่วนอำเภอเวียงสาเนี่ยระดับน้ำจุดที่ยังสูงอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ที่เทศบาลตำบลกลางเบี่ยงครับน้ำยังสูงอยู่ประมาณ2เมตรหมายว่าสูงกว่าพนังนะครับ2เมตรก็เข้าท่วมพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรแล้วก็มีบ้านเรือนของพี่น้องเป็นชุมชนอยู่กันกระจัดกระจายเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายหลังคาเรือนอยู่ด้วยกันครับตอนนี้เราก็เร่งระบายน้ำแล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำหน้าแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำครับ
16: ครับผมเมื่อวานนี้ครับเห็นท่านรองนายกท่านยศชนันเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยในการบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดพื้นที่ครับตอนนี้หน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยทหารมณฑลทหารบกที่38เองก็ตามเนี่ยได้ลงมาช่วยในการฟื้นฟูพื้นที่ยังไงบ้างครับ
17: ในครั้งนี้ได้ระดมทุกหน่วยงานครับทั้งหน่วยทหารทางชลประทานแล้วก็ทางที่ทำการปกครองนะครับท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอปพร.ก็เข้ามาทำกันหมดเลยเราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าจากที่ทำกันไปได้เมื่อวานจนถึงวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราพบว่าไม่เพียงพอครับเพราะความเสียหายเยอะมากและพื้นที่เนี่ยกว้างมากเราได้ปรับแผนโดยการเพิ่มเครื่องจักรโดยทำการระดมมาจากจังหวัดข้างเคียงแต่ก็ไม่พอครับ ก็ได้มีการจ้างเหมาภาคเอกชนนะฮะโดยระดมรถทั้งจากจังหวัดน่านเองภายในนั่นนะครับเครื่องจักรที่เป็นรถตักรถขุดรถเกรดเดอร์รถน้ำเนี่ยครับโดยเช่าเลยนะครับจ้างเหมาเช่ามาทำงานแล้วก็เอาจังหวัดข้างเคียงมาด้วยครับเพื่อที่จะเร่งระดมในการทำความสะอาดในพื้นที่ของปัวแล้วก็ท่าบางผาให้เร็วที่สุดครับก็คาดว่าจะใช้เวลาอันนี้ต้องทำแข่งเวลานะครับ เพราะว่า
16: เดี๋ยวโคลนจะแห้ง
17: ปล่อยนานไม่ได้ถ้าโคลนแห้งปุ๊บเนี่ยอันนี้จะยากเลยครับก็กะว่าจะต้องทำให้เสร็จภายใน 4-5 วันไม่เกินนี้ครับ
16: ครับผมเห็นมีภาคประชาชนอย่างองค์กรทำดีของพี่บุ๋มปนัดดาเข้าพื้นที่ไปช่วยด้วยอันนี้เป็นกำลังสำคัญเลยไหมครับในการช่วยเหลือครับ
17: อ๋อครับผมต้องขอขอบคุณองค์กรสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ซึ่งครั้งนี้ก็ได้เข้ามาช่วยจังหวัดน่านคนละไม้คนละมือเยอะมากนะครับตั้งแต่สมาคมเจ็ตสกีนะครับ
18: ครับ
17: ซึ่งก็ได้ส่งเจ็ตสกีมา20ลำสำหรับในการเข้าไปช่วยส่วนหน้าลำเลียงผู้คนออกมาทั้งมูลนิธิทั้งองค์กรซึ่งผมองค์เก่าไม่ได้ทั้งหมดนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยที่ได้มาช่วยจังหวัดน่านขณะนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่กันเยอะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูด้วยครับ
16: ครับท่านผู้ว่าครับทราบว่าในวันนี้ครับจะมีการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับข้าวของของประชาชนที่เสียหายเป็นวันแรกด้วยใช่ไหมครับ
17: อ๋อยังครับยังครับ
16: ครับ
17: ก็ตอนนี้คือเราทำควบคู่กันไปคือหลักๆตอนนี้คือการฟื้นฟูก่อนครับ
16: ครับ
17: ฟื้นฟูเพื่อคือชาวบ้านตอนนี้ก็ยังเก็บกัดบ้านตัวเองยังไม่เรียบร้อยเลยครับเพราะนั้นเขาต้องเร่งทำตรงส่วนนี้ก่อนแต่ว่าทางจังหวัดตอนนี้เราก็เร่งสำรวจความเสียหายเป็นรายครัวเรือนแล้วก็รายตัวบุคคลซึ่งเราก็จะกำหนดจ่ายเงินเนี่ยก้อนแรกเนี่ยนะครับตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยนะครับเป็นต้นไปครับเพื่อที่จะให้เงินก้อนแรกเนี่ยถึงมือพี่น้องชาวน่านให้มากที่สุดครับเงินก้อนแรกเป็นเงินเยียวยาที่จ่ายได้ทันทีก็คือค่าเครื่องนุ่งห่
18: ม
17: ค่าเครื่องนอนแล้วก็ค่าเครื่องมือเครื่องครัวครับ
18: คร
17: ับรวมกันแล้วเป็นเงิน 6,700 บาทครับก้อนเนี้ยก็คือไม่ต้องใช้เวลาอะไรไม่ต้องสำรวจอะไร ก็เพียงแต่ว่ากรอกแบบฟอร์มแล้วก็ไปยื่นไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือที่อบต.เลยครับจะมีแบบฟอร์มรอไว
16: ้ครับ
17: แล้วเราจะนัดวันสำหรับที่จะมาให้รับเงินอีกทีนึงครับ
16: ครับแต่ว่าก้อนแรกนี่ก็ยังไม่ได้ภายในวันนี้ถูกไหมครับ
17: ยังครับยังครับยังครับเพราะว่าคือหนึ่งต้องมีการให้มากรอกแบบฟอร์มครับตอนนี้ชาวบ้านก็ยังไม่มีกระจิกกระใจกันจะมานะครับเพราะว่าต้องรีบทำความสะอาดบ้านเรือนตัวเองก่อนครับ
16: ครับผมครับท่านผู้ว่าครับจากพยากรณ์อากาศนะครับคาดว่าในวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์23เนี่ยครับจะมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดน่านอีกระลอกหนึ่งครับตอนนี้ทางชลประทานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานต่างๆเตรียมวางแผนวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดซ้ำได้ยังไงบ้างครับ
17: ครับคือสิ่งที่เราจะต้องมีการปรับการทำงานเนี่ยก็คือการเฝ้าระวังครับในเรื่องของสัญญาณระดับน้ำที่จะสูงขึ้นเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็คือที่อำเภอปัวเนี่ยมันเป็นช่วงกลางดึกครับคือตีสองถึงช่วงหกโมงเช้าเป็นช่วงที่ทุกคนหลับกันอยู่ถึงแม้จะมีเซลล์บอร์ดคาร์ดแจ้งเตือนเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ทันการครั้งนี้เนี่ยได้ปรับนะครับเพื่อให้ทุกพื้นที่เนี่ยได้เฝ้าติดตามระดับน้ำจากโทรมาสนะครับแล้วก็ระบบแอปพลิเคชันระบบที่ในนั้นที่เราได้ตั้งระบบไว้ในภาพรวมทั้งจังหวัดเนี่ยตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับก็คือต้องจัดเวรยามนะครับเจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนในการมอนิเตอร์แล้วก็สร้างระบบการแจ้งเตือนทั้งระบบที่มันไฮเทคนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซลล์บอร์ดคาสต
16: ์
17: หรือว่าตามเพจประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็แบบโลเทคครับโลเทคนี่คืออันนี้ถือว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากนะครับได้ผลมากเลยก็คือการตีคล้องร้องเปล่านะครับแล้วก็การที่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วก็เครือข่ายในพื้นที่เนี่ยได้ไปแจ้งให้กับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนครับเพราะว่าที่น่านเนี่ยบางพื้นที่อยู่บนเขาห่างไกลหรือบางบ้านบางหลังเนี่ยอยู่ห่างไกลนะครับก็ต้องใช้ในการที่จะไปส่งข่าวแล้วไปแจ้งเตือนถึงที่ครับ
16: ครับผมตอนนี้ครับท่านนายกท่านได้แสดงความห่วงใยมายังไงบ้างพอทราบว่าวันอาทิตย์เนี้ยท่านก็มีกำหนดจะไปลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยครับ
17: ครับท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดมาน่านในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับในช่วงเช้าท่านก็ได้ห่วงใยตั้งแต่วันแรกเลยครับที่เกิดเหตุท่านก็ได้โทรมาให้กำลังใจแล้วก็โทรมาเพื่อที่จะกำชับให้การช่วยเหลือคือพี่น้องชาวน่านให้ดีที่สุดครับท่านได้เน้นย้ำเรื่องของอาหารการกินนะจะต้องมีในการแจกให้ครบทุกมื้อทั้ง3มื้อครับแล้วก็อาหารก็ให้จัดให้ดีนะครับเพราะให้เพียงพอต่อความต้องการซึ่งตรงนี้จังหวัดเราก็ได้มาทำระบบในการแจกจ่ายอาหารมีระบบครัวกลางแล้วก็มีครัวที่กระจายอยู่ตามอำเภอแล้วก็อบต.เทศบาลทุกแห่งอันนี้ไม่นับรวมถึงองค์กรสาธารณกุศลหลายๆองค์กรมูลนิธิหลายมูลนิธิที่เข้ามาลงถึงกาชาดด้วยที่ได้มาตั้งโรงครัวครับ
16: ครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยเราฟังถึงการดำเนินการของจังหวัดไปน่าจะครบถ้วนละสุดท้ายครับผมฝากถึงประชาชนครับที่ตอนนี้ทั่วประเทศเลยกำลังมีน้ำใจหลั่งไหลมาต้องการบริจาคสิ่งของมาช่วยทางจังหวัดน่านครับตอนนี้เราอยากได้อะไรบ้างแล้วก็อะไรที่ขอเน้นย้ำว่ายังไม่จำเป็นแล้วไม่ขอรับส่งมาในช่วงนี้ครับผม
17: ตอนนี้เราได้เปิดช่องทางนะครับเนื่องจากว่าการรับบริจาคเนี่ยมีปีพี่น้องนะที่ต้องการที่จะส่งความช่วยเหลือมาให้จังหวัดน่านเราก็เปิดรับครับทั้งในเรื่องของงบประมาณนะครับท่านจะโอนมาเป็นเงินก็ได้แล้วก็ได้เปิดบัญชีของจังหวัดไว้รองรับหรือจะเป็นสิ่งของเข้าของต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ที่อยากได้นะครับที่จะได้ใช้ประโยชน์เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวอาหารแห้งนะครับเพราะว่าจะเก็บได้นานครับพวกข้าวสารอาหารแห้งเครื่องกระป๋องต่างๆครับแล้วเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินครับ โดยมีหมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยครับกับหมายเลข666-1920-521ครับ666-1920-521ชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่านปี2519ครับ
16: ครับผมแต่ว่าตอนนี้อะไรที่ยังไม่จะเป็นอย่างเสื้อผ้าเนี่ยครับอย่าเพิ่งส่งมาดีกว่าถูกไหมครับผม
17: เสื้อผ้าได้นะครับคือเรารับทั้งหมดครับเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นความต้องการอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าในครั้งนี้พอน้ำพัดพามาอย่างรวดเร็วเนี่ยเสื้อผ้าไปหมดเลยครับ ข้าวของในบ้านเครื่องใช้ข้าวของโต๊ะเก้าอี้อะไรไปหมดเลยครับเพราะนั้นจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ท่านมีของอยู่แล้วก็ต้องการที่จะบริจาคให้กับทางจังหวัด ส่วนรับบริจาคของเราจะอยู่ที่สาระกลางจังหวัดครับ
16: ครับผมก็ฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับตอนนี้สำคัญที่สุดข้าวสารอาหารแห้งครับผมสามารถช่วยส่งไปช่วยพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับผมก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านชัยนรงค์วงใหญ่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับที่มาบอกเล่าให้เราฟังถึงสถานการณ์แล้วก็การฟื้นฟูพื้นที่การช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวน่านทุกคนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานขณะนี้ด้วยทราบว่าทุกคนเนี่ยเหนื่อยและทำงานกันเต็มที่มากๆเพื่อให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไปครับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่าครับ
17: ครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
16: ครับสวัสดีครับ
17: ครับสวัสดีครับ
18: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเปิดศูนย์คัดแยกผลไม้5แห่งเพื่อขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569พร้อมขยายตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ลดต้นทุนการขนส่งสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับเกษตรกรในพื้นที่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้จากรายงานค่ะ
19: จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรองรับผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569อย่างเป็นระบบตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านการตลาดลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดได้แก่ทุเรียนลองกองมังคุดและเงาะซึ่งล้วนเป็นพืชสร้างรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่โดยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดคาดว่าผลผลิตทุเรียนจะมีประมาณ 17,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนขณะที่ลองกองคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 6,600 ตันจึงต้องเตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านการรวบรวมการกระจายสินค้าและการตลาดอย่างครบวงจร
20: เราจะเปิดศูนย์คัดแยกผลไม้นะครับตอนนี้วางแผนว่าจะเปิดอยู่ประมาณ5อำเภออำเภอแรกก็คืออำเภอบาเจาะนะครับศรีสาครนะครับละแงะจะแนะและสุกิรินนะครับศูนย์คัดแยกผลไม้นี่ก็จะช่วยเกษตรกรรายย่อยนะครับที่ไม่สามารถเอาผลไม้มาจำหน่ายให้กับลงในพื้นที่ได้นะครับจะช่วยทางศูนย์คัดแยกแต่ละศูนย์นี่จะมีเงินทุนอยู่ประมาณศูนย์ละประมาณ1ล้านบาทนะครับในการช่วยจะช่วยรับซื้อผลไม้แล้วก็นำไปขายต่อให้กับทางลงหรือทางแผงผลไม้ต่อ
19: นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกแล้วจังหวัดยังเร่งขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบออนไลน์โดยได้รับการสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้จากกรมการค้าภายในจำนวน 6,500 ใบรวมทั้งนำกล่องที่เหลือจากปีก่อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งผลไม้ถึงผู้บริโภคขณะเดียวกันยังประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและท่าอากาศยานเพื่อลดค่าระวางขนส่งผลไม้ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้นราธิวาสในตลาดทั้งภายในและภายนอกพื้นที
20: ่นี่คือภาพที่จะช่วยเหลือบรรดาเกษตรกรในภาคราชการนะครับในส่วนของภาคเอกชนเองเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางคุณรุสกีเจ้าอุเซงโดยเฉพาะมาช่วยเปิดรับซื้อทุเรียนและผลไม้อื่นที่ตำบลละหานอำเภอยี่งอนในภาพรวมก็ด้วยความร่วมมือทางส่วนราชการนะครับแล้วก็ภาคเอกชนน่าจะบรรเทารูปปัญหาการกระจายผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี
19: การบริหารจัดการผลไม้ของจังหวัดนราธิวาสไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาผลผลิตตามฤดูกาลเท่านั้นแต่ยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของรัฐบาลโดยมุ่งสร้างกลไกให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมจังหวัดนราธิวาสจึงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายเกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลไม้สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคพร้อมผลักดันผลไม้คุณภาพของนราธิวาสสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเป้าหมายสำคัญคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรควบคู่กับการเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDsเป เป็นปัจจัยที่คุกคามสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตจึงเดินหน้าขับเคลื่อนมหกรรมสุขภาพ Healthy Happy Life รู้ทัน NCDs เพื่อสร้างเกราะป้องกันสุขภาพคนทุกวัยด้วยการปรับพฤติกรรมก่อนป่วยสร้างสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
0: ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยผ่านมหากรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวิตมีสุขหรือ Healthy Happy Life ที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในแต่ละปีเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมด้านสุขภาพแบบครบวงจรทั้งนิทรรศการและพูดให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า30หน่วยงานรวมทั้งการเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก3อคืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์ควบคู่กับ2สอคือการลดลักเลิกสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับประชาชนพร้อมกับการบริการตรวจสุขภาพฟรีที่มีทั้งการคัดกรองโรคเบื้องต้นการประเมินสมรรถภาพทางกายและคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสุขภาพของตนเองและสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยสร้างการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีที่ยืนยาว
21: จริงๆในส่วนของการจัดมหกรรมในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการรวบรวมนะครับผู้มีส่วนร่วมก็คือเป็นชมรมที่ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครภูเก็ตในส่วนของการผลักดันนะครับส่งเสริมนะครับในการออกกำลังกายนะครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายและก็กิจกรรมยามว่างนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หันมาใจเอาใจใส่ในส่วนของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพนะครับให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดมหกรรมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมชมรมทั้ง21ชมรมนะครับซึ่งอยู่กับเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเป็นการรวบรวมให้เห็นว่าเรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะดำเนินการให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพครับ
0: เทศบาลนครภูเก็ตเชื่อว่าสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ควรจะเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืนเพื่อร่วมกันก้าวสู่การมีสุขภาพดีชีวิตมีสุขและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะการเพิ่มโควต้าฟุตบอลโลก2030จาก48ทีมเป็น64ทีมอาจเพิ่มความหวังให้ทีมชาติไทยได้เข้าใกล้เวทีฟุตบอลโลกมากขึ้นแต่โอกาสครั้งนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่และทีมชาติไทยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: หลังจากที่จานนี่อินฟานติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าฟีฟ่าจะมีการหารือถึงแนวทางเพิ่มทีมในฟุตบอลโลก2030รอบสุดท้ายจาก48ทีมเป็น64ทีมแม้เพิ่งมีการปรับรูปแบบการแข่งขันจาก32ทีมเป็น48ทีมในฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกขณะที่สื่อและกูรูฟุตบอลหลายสำนักคาดการว่าทวีปเอเชียอาจได้รับโควต้าเพิ่มจากเดิม8ทีมครึ่งเป็น11ถึง12ทีมซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ทีมชาติไทยได้ลุ้นผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกได้มากยิ่งขึ้นด้านแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าหากมีการเพิ่มจำนวนทีมจริงถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหลายชาติที่ยังไม่เคยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเพราะจะเป็นแรงกระตุ้นให้แต่ละประเทศเร่งพัฒนาวงการฟุตบอลของตัวเองทั้งในระดับลีกและระดับเยาวชนและมองว่าทีมชาติไทยจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับดังกล่าวโดยตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปจะเริ่มวางแผนเตรียมทีมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหลายคนได้ลงสนามเพื่อค้นหานักเตะที่มีศักยภาพดีที่สุดก่อนสร้างแกนหลักของทีมในระยะยาวและเปิดโอกาสให้นักเตะหน้าใหม่ที่ทำผลงานได้ดีในช่วง4ปีข้างหน้าเข้ามาผสมผสานกับทีมชุดนี้ด้วยขณะที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกองหน้าและอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยมองว่าทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายหากมีการวางแผนและเตรียมทีมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนและยกระดับการแข่งขันไทยลีกให้มีความเข้มข้นขึ้นซึ่งจะทำให้เป้าหมายการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทีมชาติไทยไม่ใช่เพียงความฝันอีกต่อไป
4: ไม่ว่าจะเป็น48 32หรือ64ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีเราก็ต้องลุ้นก็น่าลุ้นการที่64เนี่ยถ้าเราไม่พร้อมมันก็ยากฉะนั้นพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมมากกว่าคือเราก็ต้องวางแผนทั้งระบบนะไม่ว่าจะเป็นกราสรูทหรือเยาวชนเองหรือในลีกของเราวันนี้ถ้านักเตะในลีกของเราเนี่ยมีความสม่ำเสมอในเกมแล้วก็เวลาถูกเรียกตัวมาทีมชาติเนี่ยนะก็โชว์ผลงานให้เต็มที่ที่สุดนะพี่คิดว่าจริงๆเรามันไม่ได้หนีกันมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรามากกว่านะครับ
23: ทั้งนี้หากฟีฟ่าเดินหน้าเพิ่มจำนวนทีมในฟุตบอลโลก2030จริงโอกาสของทีมชาติไทยในการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายก็จะเปิดกว้างมากขึ้นแต่โอกาสดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับการวางแผนและพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างเป็นระบบทั้งการสร้างนักเตะรุ่นใหม่การยกระดับมาตรฐานการแข่งขันไทยลีกการเตรียมทีมชาติอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง4ปีนับจากนี้เพราะฟุตบอลโลกอาจไม่ได้เป็นเพียงความฝันที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปหากทุกภาคส่วนร่วมกันเปลี่ยนโอกาสครั้งนี้ให้เป็นเป้าหมายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงปุริภัทรสอนการรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
7: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติกับคุยให้เคลียร์กับโฆษกวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีจะพูดคุยกับดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งทักทายมาจากนิวซีแลนด์สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าส่งเสียงมาไกลจากเมืองออคแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะดิฉันกำลังอยู่ในคณะติดตามท่านนายกมาเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วงระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมค่ะ
1: แน่นอนครับว่าวันนี้ผมคงต้องขอให้ท่านโฆษกเล่าเรื่องการเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการแต่ว่าอดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องแรกขอเป็นเรื่อง THAI Passport ซึ่งเราได้ยินข่าวมานานแล้วและหลายคนก็ตั้งตารอว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวแล้วก็ประชาชนจะมีโอกาสได้เข้าถึง AI จริงๆกันสักทีนะครับท่านโฆษกครับเล่าให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport เนี่ยคืออะไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
2: โครงการ THAI Passport ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยนะคะเข้าถึงการใช้เทคโนโลยี AI

0: เรามีงบประมาณไม่มากโอกาสที่เราจะเข้าถึง AI โมเดลดีๆเนี่ยมันก็น้อยกว่าคนอื่น
1: แล้วโครงการนี้จะช่วยยังไงแล้วจะได้ใช้ AI ยังไงครับท่านโฆษก
0: โครงการนี้นะคะจะได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายมี30โมเดลเอาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันไม่ว่าจะเป็น ChatGPT เป็น Claude เป็น Gemini เป็น Grok Sona Deep Research หรือคนที่ชอบทำกราฟิกก็คงจะชอบนาโนบานาน่านะคะและยังมีอีกหลายอย่างมากถ้าท่านผู้ฟังไปลงทะเบียนใน THAI Passport ผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า de.aipass.net ก็ไปกรอกข้อมูลตามที่ระบบเขาขึ้นมาให้กรอกนะคะก็จะได้เข้าถึงการใช้30โมเดลนี้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ค่ะเราเปิดให้5ล้านคนนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังให้มาลงทะเบียนไปบอกลูกหลานเราจะได้เข้าถึง AI เข้าถึงโมเดลดีๆโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยแล้วที่สำคัญก็คือมี AI แล้วเราจะได้นำสิ่งนี้ล่ะค่ะเป็นจุดที่เราจะได้หาความรู้เพิ่มเติมยกระดับศักยภาพซึ่งนี่คือเป้าหมายของรัฐบาลค่ะอยากให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียม
1: พี่น้องประชาชนที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรือว่าขอความช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนแล้วก็การใช้งานนะครับได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล Call Center โทร020210300หรือว่าจะอีเมลก็ aipass@bde.go.th อีกครั้งนะครับaipass@bde.go.th หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ de.aipass.net ก็ได้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่พูดคุยกับผมตรงมาจากนิวซีแลนด์นะครับท่านโฆษกครับในการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการหนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญอะไรบ้างแล้วก็ผลการเยือนเป็นยังไงครับ
0: เริ่มต้นที่ออสเตรเลียท่านนายกแอนโทนีอัลบาเนซีได้เชิญนายกอนุทินให้มาออสเตรเลียซึ่งนับเป็นนายกรัฐมนตรีท่านแรกในรอบ14ปีค่ะและในปีหน้าความสัมพันธ์ทางการทูตก็จะมีอายุครบ75ปีไทยและออสเตรเลียในครั้งนี้นะคะเราก็จะตกลงที่จะยกระดับความสัมพันธ์ที่ปัจจุบันนี้เราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันอยู่แล้วแต่จะเดินหน้าต่อเนื่องและสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของทั้งคนไทยและคนออสเตรเลียค่ะ
1: แล้วผลประโยชน์ที่ได้จากการเยือนออสเตรเลียเป็นยังไงครับ
0: เรื่องแรกที่เอาให้ชัดๆเลยก็คือเรื่องของความมั่นคงค่ะเราได้ลงนามที่จะร่วมมือกันจัดการปราบปรามกับอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งหมายถึงอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงออนไลน์ค้ามนุษย์ยาเสพติดและก็ฟอกเงินค่ะซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ไทยกับออสเตรเลียที่จะร่วมมือกันให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เราจะร่วมมือไปกับพหุภาคีภูมิภาคอื่นๆและเครือข่ายต่างๆทั่วโลกค่ะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะคะออสเตรเลียแม้ว่าจะมีประชากรไม่มากประมาณ27ล้านคนแต่ว่าเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะเขาเป็นอันดับ9ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์สินค้าของไทยในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าที่มีมูลค่าอยู่อันดับที่11ของออสเตรเลียค่ะเรียกว่าการมาเยือนครั้งนี้นะคะนอกจากกระชับความสัมพันธ์ที่มันดีอยู่แล้วเราต้องการที่จะยกระดับให้มันเกิดผลลุล่วงอย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะ
1: ถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวนะครับก็คงจะทราบนะครับว่าในการเยือนออสเตรเลียหนนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้หารือกับแคนวาเพื่อผลักดัน Creative Economy ไปสู่ตลาดโลกนะครับโดยได้ไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่Canva เนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะครับก็ได้พบกับผู้ร่วมก่อตั้งได้พบกับCEOของเขานะครับมีการหาลือร่วมกันว่าจะมีการส่งเสริมให้มีการนำงานออกแบบนำองค์ประกอบทางวัฒนธรรมแล้วก็ผลงานของครีเอเตอร์ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเนี่ยนำไป

0: ใช้งานได้นะครับแล้วก็จะมีความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้านะครับเพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบดิจิทัลแล้วก็ AI ให้กับ SME ของไทยด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะขยายความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงเครื่องมือแล้วก็ทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับก็เป็นการต่อยอดนะครับเรื่องของ THAI Passport ที่ท่านโฆษกได้เล่าให้ฟังตอนต้นรายการนะครับจากออสเตรเลียท่านนายกก็เดินทางต่อไปที่นิวซีแลนด์การเยือนหนนี้สำคัญยังไงแล้วก็มีแนวทางจะร่วมมืออะไรต่อไปบ้างครับท่านโฆษกรัชดาครับ
1: การมาเยือนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีที่นายกรัฐมนตรีไทยมาเยือนนิวซีแลนด์และในปีหน้าความสัมพันธ์ทางการทูตของเราก็จะมีอายุครบ70ปีในโอกาสนี้รัฐบาลจึงตั้งเป้าที่จะยกระดับความสัมพันธ์ที่มันดีอยู่แล้วให้เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สิ่งที่จะจับมือไปด้วยกันก็เป็นลักษณะเดียวกันกับไทยออสเตรเลียนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของความมั่นคงเราจะจับมือกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพวกแก๊งหลอกลวงออนไลน์ค้ามนุษย์ยาเสพติดฟอกเงินต้องร่วมมือกันจัดการค่ะเรื่องเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะที่อยากจะให้มีมูลค่าการค้าเพิ่มเป็น3เท่าภายในปี2045ซึ่งนั่นหมายถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารพลังงานและเกษตรยั่งยืนค่ะการมาเยือนครั้งนี้ท่านนายกได้พบกับเอกชนที่เป็นบริษัทใหญ่ระดับโลก2บริษัทด้วยกันทางด้านการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าเกษตรนายกก็ได้เชิญให้2บริษัทนี้มาลงทุนในประเทศไทยเพราะนอกจากจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของฝ่ายไทยแล้วฝ่ายนิวซีแลนด์ก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการเจาะตลาดภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยนั้นมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์อย่างมากค่ะไปทางเหนือก็ต่อไปยังลาวจีนได้มาใต้ก็ต่อไปมาเลเซียสิงคโปร์ทางซ้ายก็ไปมหาสมุทรอินเดียทางขวาก็ไปมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมในเรื่องของการเกษตรและการเป็นศูนย์กระจายสินค้าด้วยนะคะและยังมีเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน2ประเทศนะคะปีหน้ามีนาคมการบินไทยจะเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพและโอ๊คแลนด์เลยค่ะ
0: ครับต้องถือว่าการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญในทุกมิติแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อไทยเราอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการเยือนอย่างเป็นทางการหนนี้ในเพจไทยคู่ฟ้านะครับกลับมาที่บ้านเราบ้างครับจากการที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านท่านนายกได้ฝากความห่วงใยมาด้วยใช่ไหมครับ
1: ท่านนายกห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมอย่างมากแม้จะอยู่ต่างประเทศแต่ก็ได้ติดตามและสั่งการอย่างใกล้ชิดท่านห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยอาหารการกินการอพยพการเข้าไปฟื้นฟูเส้นทางที่ถูกตัดขาดก็ขอให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่เรื่องงบประมาณก็พร้อมที่จะดูแลเพื่อที่จะให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดค่ะ
0: แม้ว่ายังติดภารกิจอยู่ในต่างประเทศนะครับแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุยให้เคลียร์กับโฆษกก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับที่บูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การดำเนินชีวิตของประชาชนจังหวัดน่านกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากทราบหรือว่าสนใจนโยบายหรือการดำเนินการของรัฐบาลรวมถึงภารกิจสำคัญสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกเราเข้ามาได้นะครับผ่านเพจไทยคู่ฟ้าผมจะขอให้ท่านโฆษกนำมาตอบให้เคลียร์ในรายการทุกเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์สำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะครับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกลาคุณผู้ฟังจากนิวซีแลนด์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

วันนี้เรามาพูดถึงเหตุการณ์อุทกภัยนะครับซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์อุทกภัยเนี่ยน้ำท่วมนะครับก็จะมีทรัพย์สินที่ลอยกระจัดกระจายอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเงินทองทรัพย์สินสิ่งของที่มีค่าเหล่านี้เนี่ยนะครับมันนะครับโดยสภาพแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เป็นขยะหรือว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เจ้าของสละทิ้งนะครับแต่เป็นทรัพย์สินหายที่เจ้าของยังไม่ได้สละเจตนาการครอบครองโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาสละการยึดถือไว้เพียงชั่วคราวเพราะฉะนั้นหากมีผู้ใดเก็บได้ไปโดยทุจริตนะครับอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานใดนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของนั้นกำลังติดตามอยู่หรือไม่หากเจ้าของกำลังติดตามอยู่นะครับผู้นั้นเนี่ยอาจจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ซึ่งจะต้องระวางโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับและอาจจะต้องรับโทษหนักขึ้นตามพฤติการความร้ายแรงของการกระทำความผิดนั้นๆ นะครับหากเจ้าของเลิกติดตามก็อาจจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2นะครับซึ่งจะต้องรับโทษกึ่งหนึ่งถ้าเป็นการลักทรัพย์ในลักษณะที่นะครับลักในที่เกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติทำนองนั้นหรือลักในเวลากลางคืนหรือลักในสถานที่ราชการหรือเคหสถานเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นพฤติการร้ายแรงมีเหตุฉกรรจ์นะครับต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทนะครับตามมาตรา335แต่ถ้ามีการกระทำลักษณะดังกล่าวตั้งแต่2กรณีขึ้นไปอย่างเช่นร่วมกันลักทรัพย์ในที่อุทกภัยหรือลักทรัพย์ในเคหสถานในบริเวณที่มีอุทกภัยหรือภัยพิบัติทำนองนั้นนะครับจะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 140,000 บาทนะครับหากเป็นการกระทำต่อทรัพย์ที่เป็นโคกระบือนะครับเครื่องกลเครื่องจัดของผู้ประกอบอาชีพกสิกรรมที่มีไว้สำหรับประกอบกสิกรรมนะครับจะต้องระวางโทษจำคุกหนักขึ้นตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทครับและหากใช้ยานพาหนะนะครับเพื่อสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมจะต้องระวางโทษหนักขึ้นในมาตรานั้นอีกกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นของมีค่านะครับไม่ใช่ลาภลอยผู้เก็บได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปไว้เป็นของตนนะครับแต่ผู้เก็บได้มีหน้าที่จะต้องส่งมอบหรือแจ้งเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์รับไปหรือส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน3วันและแจ้งพฤติการนะครับที่ทราบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตามหาตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับหากนะครับผู้มีสิทธิ์ได้รับไม่มารับคืนภายใน1ปีนับตั้งแต่เก็บได้ทรัพย์นั้นก็จะตกเป็นของผู้เก็บได้ทันทีนะครับแต่หากผู้เก็บได้มาเก็บมาขอรับคืนภายใน1ปีนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลร้อยละ10ของราคาทรัพย์นั้นในราคา 30,000 บาทถ้าราคาสูงกว่านั้นนะครับให้คิดเพิ่มร้อยละ5ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์มาตรา1323มาตรา1224และมาตรา1225อันนึกอะไรไม่ออกก็บอกอัยการนะครับได้ทั่วประเทศนะครับสายด่วน1157นะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
1: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
2: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
1: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
3: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
4: สวัสดีค่ะ
3: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
4: ค่ะไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
3: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
4: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
3: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
4: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

สวัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะก็คือว่าเมื่อบุคคลเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเนี่ยบุคคลท่านนั้นจะมีสิทธิ์อย่างไรล่ะทางกฎหมายบ้างนะคะสิทธิ์ประการแรกนะคะข้อที่1ก็คือสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัวนะคะก็คือว่าทนายความหรือผู้ซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยจะแต่งตั้งให้เป็นทนายความเนี่ยมีสิทธิ์เข้าให้คำปรึกษากับผู้ต้องหาได้เป็นการเฉพาะตัวนะคะสิทธิ์ประการที่2ก็คือว่าสิทธิ์ที่จะให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยเข้าฟังการสอบปากคำได้นะคะผู้ซึ่งตนไว้วางใจก็อาทิเช่นสมมติว่าเป็นคดีอาญาที่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเด็กนะคะเด็กก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผู้ปกครองซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยเข้าฟังการสอบปากคำนั้นได้นะคะสิทธิ์ต่อมาก็คือประการที่3ได้รับการเยี่ยมหรือการติดต่อกับญาติตามสมควรนะคะสิทธิ์ประการที่4ก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยนะคะต่อมาสิทธิ์ประการที่5นะคะก็คือว่าในกรณีที่มีอัตราโทษในคดีอาญาเนี่ยเป็นโทษประหารชีวิตหรือเป็นคดีที่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีนะคะในวันที่แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่จะสอบถามก่อนเริ่มถามคำให้การนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีทนายความหรือไม่ซึ่งหากผู้ต้องหาไม่มีทนายความเนี่ยกฎหมายบังคับให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีทนายความให้แก่ผู้ต้องหานะคะต่อมาคดีประการที่2ก็คือว่าคดีประเภทที่มีอัตราโทษจำคุกนะคะอันนี้ให้ข้อสังเกตนิดนึงว่าจะแตกต่างประการแรกก็คือว่าคดีมีอัตราโทษจำคุกอย่างเดียวอันนี้พนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งก่อนเริ่มสอบปากคำว่าผู้ต้องหาเนี่ยต้องการทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีทนายความและต้องการทนายความอันนี้ให้พนักงานสอบสวนจัดหาทนายความให้ก็คือว่าข้อแตกต่างประการที่2เนี่ยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ต้องหาเป็นหลักนะคะต่อมาสิทธิประการสุดท้ายนะคะข้อที่6ก็คือว่าในการถามคำให้การเนี่ยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ก็ได้นะคะซึ่งถ้อยคำที่ผู้ต้องหาให้การเนี่ยสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้นะคะต่อมาก็คือว่าสิทธิ์ที่จะให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยเข้าฟังการสอบปากคำนะคะสุดท้ายแล้วก็คือว่าเมื่อผู้ต้องหาให้การอย่างไรเนี่ยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่บันทึกไว้นะคะไม่ว่าจะให้การหรือไม่ให้การนะคะทั้งนี้ผลลงโทษก็คือหากพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งสิทธิ์เหล่านี้ให้ผู้ต้องหาทราบถ้อยคำเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้นะคะสุดท้ายนี้หากท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยมีปัญหาประเด็นทางกฎหมายอย่างไรสามารถติดต่ออัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะคะหรือมีสายด่วนคือ1157นะคะขอบคุณมากค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
1: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
2: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
1: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
3: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
4: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
4: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
3: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กได้ให้คำนิยามของเด็กว่าเด็กหมายถึงบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสและได้ให้ความหมายของเด็กที่ถูกทารุณกรรมเอาไว้ว่าเด็กที่ถูกกระทำหรือละเว้นการกระทำให้ปราศจากซึ่งเสรีภาพหรือเกิดอันตรายต่อกายหรือจิตใจหรือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเด็กที่ถูกใช้ให้กระทำหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจดังที่ท่านจะเห็นได้จากกรณีบุคคลในครอบครัวได้ใช้เด็กให้ไปทำงานซึ่งมีลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพหรือสวัสดิภาพของเด็กเช่นให้เด็กไปเป็นขอทานหรือให้เด็กไปทำงานในสถานบริการซึ่งต้องกระทำงานในเวลากลางคืนอันเป็นการน่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจเด็กซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ก็เป็นการกระทำทารุณกรรมเด็กตามความหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กทั้งนี้ถ้าท่านพบเห็นเด็กซึ่งถูกทารุณกรรมท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กซึ่งก็คือบ้านพักเด็กและครอบครัวที่เบอร์โทรศัพท์1300โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเด็กและสามารถแยกตัวเด็กออกจากครอบครัวซึ่งมีผู้กระทำทารุณกรรมเด็กได้โดยทันทีและเด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการตรวจร่างกายและรักษาพยาบาลรวมไปถึงได้รับการคุ้มครองและดูแลโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวนอกจากนี้พนักงานอัยการก็ยังสามารถที่จะดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อให้คุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือถูกกระทำทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวได้เพื่อที่จะให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลผู้กระทำความผิดดังกล่าวกระทำทารุณกรรมเด็กอีกและให้เด็กได้อยู่ในความคุ้มครองดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้งนี้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีสามารถช่วยเหลือเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาในการประสานงานเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและสามารถช่วยเหลือในการเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44/1ในวันนี้นะครับท่านก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กซึ่งถูกกระทำทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวนะครับหากท่านได้พบเห็นเด็กซึ่งถูกทารุณกรรมไม่ว่าจะเป็นกรณีใดท่านสามารถมาแจ้งที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อที่จะมีการดำเนินการให้การช่วยเหลือเด็กดังกล่าวต่อไปสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วนะครับผมก็อยากจะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังเสมอมาครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
1: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
2: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจ้ะสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
3: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
3: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
3: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
4: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างชาญฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
3: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ื่อพี่เถอะขวัญใจไม่มีสไตล์แปลกรู้ล่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นหากันที่อื่นลองดู
0: อย่าเลยนะโฉมตรูขอ

0: วทั้งบ้านสบายดีเหรอ
1: โอ้ยเลิกกันแล้วถึงเจ้ามาเตรแถวนี้แต่กระเอ๋ยโชคดีแม้พบมากินยอดเลย
0: เอ๊ะใครกันเธอคงผ่องพันน่าดู
1: แต่รูปร่างโฉมตรูเธอคงเจ้าชู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับจังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยระดมทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยระดมทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายพร้อมสำรวจความเสียหายและกรอกข้อมูลรับเงินชดเชยค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือทำกินและเครื่องครัวเริ่มวันนี้
8: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านครั้งนี้สร้างความเสียหาย34ตำบล223หมู่บ้านโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอปัวและอำเภอท่าวังผามีผู้เสียชีวิต3รายปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่คือเทศบาลตำบลกลางเวียงระดับน้ำอย่างสูงกว่าผนังกั้นน้ำมีน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยในชุมชนหลายหลังคาเรือนส่วนอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมบางส่วนโดยสถานการณ์ครั้งนี้ถือว่าหนักเพราะเป็นน้ำป่า

0: อินและเครื่องครัวรวม 6,700 บาทจ่ายได้ทันทีเพียงกรอบแบบฟอร์มแล้วยื่นให้ผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ในพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วจะนัดวันเพื่อให้มารับเงินอีกครั้งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ต้องเตรียมพร้อมรองรับฝนระลอกใหม่ในวันพรุ่งนี้และวางมาตรการดูแลประชาชนต่อเนื่อง
2: นางสาวรฤดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแต่ยังเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันพรุ่งนี้โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ตกผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนางสาวรฤดากล่าวเพิ่มเติมว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักที่จังหวัดเพชรบูรณ์ระดับน้ำลดลงทุกจุดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: นายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักมีแนวโน้มลดลงทุกจุดโดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันตำบลท่าอีบุญเริ่มลดลงแต่ยังสูงกว่าสันฝ่ายประมาณ5เซนติเมตรและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านหวังร่องตำบลห้วยไร่ระดับน้ำลดลงเช่นกันและจุดบริเวณสะพานตาลเดียวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าตลิ่ง20เซนติเมตรยังคงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนโดยอำเภอหล่มสักได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมนะครับชัยยายิ้มวิไลทุกเช้าวันเสาร์นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์หลากหลายเรื่องที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับเมื่อ16สิงหาคมเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศพระประพิษเนี่ยครับและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวทบริรักษ์ใต้ร่มทศพระประพิษนะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับที่กรมแพทย์ฐานเรือเขตธนบุรีนะครับพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ทรงศีลและทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแปรกลุ่มป้ายชื่ออาคารทศมบพิษนะครับอันเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10และก็เพื่อรองรับให้บริการรักษาแก่กำลังพลและก็ประชาชนที่เดินทางมาสามโรงพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนี่นะครับโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า

0: ดำเนินการก่อสร้างโครงการพื้นฐานทางสำคัญเนี่ยเพื่อเพิ่มศักยภาพการที่จะมีการรองรับผู้ป่วยและยกระดับมาตรฐานการรักษาตัวอาคารผู้ป่วยเนี่ยในความสูงเนี่ยความสูง14ชั้นทีเดียวเนี่ยนะครับมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 23,000 ตารางเมตรทีเดียวเนี่ยเพียบพร้อมด้วยระบบการใช้บริการทางการแพทย์สามารถรองรับผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นเนี่ย228เตียงแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั่วไป184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยกึ่งวิกฤตเนี่ย44เตียงภายในอาคารได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบเลยนะครับสำหรับผู้ป่วยโรคซับซ้อนพร้อมด้วยการระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะเพื่อให้ผู้รับป่วยเนี่ยนะครับรับการดูแลรักษามาตรฐานอันรวดเร็วเนี่ยนะครับพอเราเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงทั้งสองพระองค์เนี่ยนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะครับก็เดินทางไปเยือนที่ประเทศทั้งออสเตรียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนเดินทางไปยังเมืองออคแลนด์ที่นิวซีแลนด์เนี่ยครับระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมท่านนายกเนี่ยหรือนามนิกเนมของท่านนี่คือมิกกี้เมาส์เนี่ยนะครับก็เสียหนูของเราก็เองมีคณะเดินทางพร้อมด้วยคณะเนี่ยร่วมเดินทางในครั้งนี้ประกอบไปด้วยคุณเอกนิติธันประภาสนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณจุลพันธ์นวมวิวัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวปิยรัตน์ปิยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายนฤทธิ์เทิดศรีประสาทเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งการเยือนในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีตามคำเชิญของนายแอนโทนีเอลบาเซเนซีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเครือข่ายของรัฐออสเตรเลียเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีในรอบ14ปีโดยมีภารกิจครอบคลุมในเรื่องการหารือข้าราชการกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงวิสัยทัศน์สถาบันโลวีอินสติทูตพบปะหารือบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียทางด้านธุรกิจนะครับพร้อมทั้งพบปะชุมชนไทยในเรื่องของไทยทาวซึ่งมีคนไทยอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งในนครซิดนีย์นครแคนเบราซึ่งเป็นเมืองหลวงก็หวังว่าทั้งการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยก็คงจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาเพื่อที่จะร่วมการลงทุนเนี่ยนะครับแต่ทราบมาว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็มีปัญหาทางด้านสภาวะเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับส่วนนิวซีแลนด์นั้นเนี่ยนะครับก็มีว่าไปแล้วเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกเนี่ยก็มีปัญหากันหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนก็ดีประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีในเรื่องของสภาวะทางด้านเงินเฟ้อก็ดีการขาดดุลการค้าปัญหาการส่งออกปัญหาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นสภาวะปัญหาของสภาวะของโลกปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามไปติดตามถึงเรื่องของปัญหาสภาวะเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับทางสภาพัฒน์บอกว่าเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทยใน GDP ในไตรมาสที่2เนี่ยปีของเราปีนี้ขยายตัวเพียง 1.9% นะครับชะลอลง 8% ในไตรมาสที่1ของปี2569และเมื่อปรับผลการในช่วงฤดูการที่ออกมาแล้วเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยในไตรมาสที่2เนี่ยลดลงมา 0.2% จากไตรมาสก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ส่งผลให้การดูภาพรวมเนี่ยครึ่งแรกของปี2569เนี่ยสภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียง 2.4% ด้านการใช้จ่ายในไตรมาสที่2เนี่ยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างโดดเด่นถึง 13.4% นะครับเร่งขึ้นมาประมาณ 10.1%ในไตรมาสก่อนหน้านี้ซึ่งนับเป็นอัตราสูงสุดในรอบ54ไตรมาสนะครับไทยได้รับการหนุนหลักจากการลงทุนในหน่วยหมวดอุตสาหะหมวดเครื่องจักรและเครื่องมือที่ขยายตัว 16.6% โดยเฉพาะ กลุ่มอุปกรณ์สำนักงานในขณะเดียวกันคณะอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงอยู่ที่ 1.9% จาก 3.3% นะครับในไตรมาสก่อนสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงระดับ 50.3 ซึ่งต่ำสุดในรอบ14ไตรมาสด้านการใช้จ่ายเนี่ยในการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ 0.2% ชะลอลงมา 3.3%ขณะที่การลงทุนภาครัฐเนี่ยปรับตัวลดลง 1.6% ซึ่งเป็นการผลิตลดครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสจากการลดลงการลงทุนในเครื่องจักรและก็งานของการก่อสร้างของในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะครับด้านการค้าระหว่างประเทศการส่งออกสินค้ามีมูลค่า 99,079 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 17% นะครับเท่ากับไตรมาสก่อนหน้านี้เนี่ยการกับเคลื่อนสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่เติบโตตามอุปสงค์ในตลาดโลกนะครับตลอดจนสินค้าภาคการเกษตรที่ราคากลับมาปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามมูลค่าการนำเข้าสินค้าพุ่งสูงขึ้นถึง 42.3% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 110,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับก็กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นการขาดดุลการค้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ขาดดุลประมาณ 12.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับพอฟังดูตัวเลขเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังก็คงจะสับสนโอลหม่านพอสมควรเนี่ยนะครับในเรื่องด้านการผลิตเนี่ยพบการผลิตชะลอตัวลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพักแรมและบริการด้านอาหารที่ขยายตัว1.5% ชะลอลงมา 2.2% เนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับทั้งเนี้ยสภาพัฒน์เนี่ยคาดการว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปีเนี่ยอยู่ในช่วงที่ประมาณ 2% ถึง 2.5% โดยอยู่ที่ค่ากลางเนี่ย น่าจะประมาณโตเพียง 2.1 ถึง 2.2% เนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับทิศทางไตรมาสที่3เนี่ยคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นแต่ดีกว่าในไตรมาสที่2เพราะไตรมาสที่2ได้รับผลกระทบจากสภาวะสงครามนะครับในเรื่องของสงครามประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิหร่านแล้วก็จากอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยก็ยังมีการต่อสู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สงครามในเรื่องของสหรัฐอเมริกาขออภัยครับในเรื่องรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็ยังเรียกว่าไม่น่าเชื่อก็ยังยืดเยื้อยาวนานอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ต้องติดตามกันว่ามันเนี่ยจะยุติกันเมื่อไหร่ในขณะเดียวกันนะครับคุณสุภจีนะครับก็เดินทางไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกานะครับการไทม์ไลน์แล้วเนี่ยก็ถกภาษีสหรัฐเนี่ยหลังท่านนายกมิกกี้เมาส์หรือคุณอนุทินเนี่ยนะครับทุบโต๊ะช่วยสร้างปัญหาขีดปัญหา3เส้นแดงไทยจะไม่ยอมตกลงเด็ดขาดนะครับบอกว่าฝากคุณสุภจีเนี่ยให้ไปเจรจาในเรื่องของ FRT นะครับในเรื่องของหวังเปิดเอาว่าปิดดีลให้ดีที่สุดให้เป็นอันดับที่3เส้นแดงในไม่ยอมแรกซึ่งรัฐบาลเนี่ยเตรียมความพร้อมเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทน ART กับสหรัฐอเมริกานะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนั่งหัวโต๊ะหารือก่อนที่คุณสุภจีจะเลิกไปเนี่ยนะครับก็บอกว่าพยายามที่จะให้มีการประเด็นติดค้างจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขนะครับย้ำหลักการเน้นประโยชน์สูงสุดของประเทศนะครับพร้อมวางกรอบการทำงานส่งทีมเทคนิคทะมีการเปิดเผยแล้วก็ถกกันล่วงหน้านะครับก่อนที่คุณสุภจีจะบินตรงพบฝ่ายนโยบายระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคมก็คือภายในเดือนนี้เพื่อลดแรงกดดันจากการไต่สวนตามมาตรา301คุณสุภจีเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเปิดเผยว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยบอกว่าเราจะให้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเจรจาภาษีต่างตอบแทนไทยกับอเมริกาโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเมียนมาหาข้อประมูลข้อยุติกันแต่ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็แข็งข้อแล้วก็เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยคือได้เปรียบดุลการค้ากับอเมริกามาหลายปีทีเดียวนะครับซึ่งเป็นประเทศที่เล็กๆมากแต่อเมริกาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย มีปัญหาขาดแคลนมากมีคนไร้ที่อยู่อาศัยและสภาวะเศรษฐกิจในอเมริกานี่ย่ำแย่มากทีเดียวนะครับเนื่องด้วยต่อสู้สงครามไปทั่วทั้งหมดเลยโดยเฉพาะยิ่งตอนออกกลางและก็ในเรื่องของถล่มทั้งอิหร่านทั้งเลบานอนทั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะครับก็ยังต่อสู้มาโดยตลอดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็พยายามที่จะหาไม่มีข้อเกิดความเสียหายกับประเทศไทยนี่นะครับระยะยาวจนเกินไปอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงยืนจุดยืนเดิมก็คือว่าเส้นแดงหลังจากเรื่องนี้ที่ข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาดได้แก่ด้านประเด็นสาธารณสุขเรื่องสุขภาพและอนามัยโดยเฉพาะยิ่งการห้ามนำเข้าเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงประเด็นความมั่นคงการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศประเด็นการลงทุนในบางสาขาสินค้าหรือภาคการบริการนะครับที่เรียกว่าที่สหรัฐต้องการเข้ามาลงทุนในไทยเช่นด้านโทรคมนาคมสำหรับขั้นตอนดำเนินการหลังจากทำให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยวางแผนกำหนดการเจรจาใน2ช่วงที่สำคัญได้แก่วันที่27ถึง29สิงหาคมนี้นะครับก็บอกว่าเราจะทำอย่างไรดีในเรื่องการส่งคณะกรรมการเจรจาทางเทคนิคพร้อมทั้งจุดหน่วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมีเรื่องของการวางกำหนดแผนการ2ช่วงสำคัญนะครับก็บอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้มีการดำเนินการเดินทางไปยังสหรัฐแล้วก็คุณสุภจีก็บอกว่าพร้อมทั้งคณะนะครับเพื่อเดินทางไปครั้งนี้ก็ไปพบกับนายซูซี่วาลหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเพื่อหาข้อยุติและการเจรจาต่างตอบแทนสหรัฐอเมริกาแต่ต้องยอมรับนะครับว่าอเมริกาเนี่ยก็เป็นประเทศที่เขี้ยวหน้าดูเนี่ยนะครับพร้อมทั้งบอกว่าการตอกย้ำถึงความจริงใจของประเทศไทยในการสร้างสมดุลการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็บอกว่าเจ้าโดยชี้ให้เห็นว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยเป็นมีการเข้ามาลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกามูลค่าประมาณ 20,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยลดการขาดดุลการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ถามว่าในส่วนร่วมในการที่จะให้ดำเนินตามรอยมาตรา301ประเด็นเนี่ยเป็นการผลิตส่วนเกินเนี่ย3กลุ่มอุตสาหกรรมหลักได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยางและเครื่องจักรซึ่งหากเจรจาไม่สำเร็จอาจทำให้สินค้าไทยเสียเปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างรุนแรงนอกจากนี้ไทยยังเดินหน้าหารือเพื่อขอเพิ่มในเรื่องของรายการสินค้ายกเว้นภาษีนำเข้าตามมาตรา301ครอบคลุม7กลุ่มสินค้ารวมทั้งสิ้นนะครับ78ภาษีศุลกากรอาทิในเรื่องของสินค้าทางด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าทางการแพทย์และสาธารณสุขอีกทางด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรสินค้าหัตถกรรมไทยคาดหวังว่าหลังจากการจบการไต่สวนสหรัฐอเมริกาจะประกอบไปด้วยอัตราภาษีสำหรับผลประสำหรับประเทศไทยในระดับที่ใกล้ชิดใกล้เคียงกับคู่แข่งนะครับหรือไม่เกินอัตราอยู่ที่ 19% พร้อมทั้งได้รับการสินค้ายกเว้นเนี่ยได้รับเพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันไทยเนี่ยส่งออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงถึง 72% ทีเดียวเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับสูงมากๆ 72% เนี่ยครับแล้วที่สำคัญเนี่ยไม่มีการถูกเก็บภาษีตามมาตรา301ขณะอีก 28% ของมูลค่าส่งอาหารเนี่ยรวมทั้งหมดหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 91,255 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถ้าหากคนต้องเสียภาษีนำเข้าซึ่งหากลูกค้าเนี่ยจะต้องถูกจัดเก็บภาษีเกินกว่าอัตราเดิมเนี่ยนะครับก็ถามว่ารัฐบาลพร้อมจะออกมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหวังว่าคุณสุภจีเดินทางกลับมาในครั้งนี้เนี่ยก็คงจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะครับ มาดูในเรื่องของพายุไต้ฝุ่นพายุหลังจากเราเจอพายุโอนิลแล้วมาเจอดอลฟินเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอพายุลูกใหม่ทั้งบังกีแล้วก็พายุอีกลูกหนึ่งเนี่ยน่าจะชื่อว่าไตฮีหรือชื่ออะไรเดี๋ยวผมก็จำไม่ได้เนี่ยนะครับซึ่งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะครับว่าปีนี้หน้าฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศไว้จะมีการออกประกาศฉบับต่างๆเพราะดูจากดาวเทียมและการวิเคราะห์นะครับสถานการณ์เนี่ยที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการแจ้งว่าสภาวะน้ำท่วมต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมหนักนะครับกรุงเทพมหานครก็ฝนตกหนักตลอดเวลาระมัดระวังนะครับในพื้นที่เดิมประสบสภาวะน้ำท่วมแล้วก็ช่วยกันดูแลในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากภัยแล้งซ้ำซากอยู่ตลอดเวลาผมก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เจอทุกปีท่วมซ้ำซากแล้งซ้ำซากอยู่ตลอดเวลานะครับก็อยู่ที่ว่าในส่วนของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลจะเอาจริงเอาจังขนาดไหนแล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเอาจริงเอาจังขนาดไหนกันอย่างไรเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามในพื้นที่เดิมปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากก็ต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคุณธีรพัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นอธิบดีเนี่ยนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยรายการแจ้งเตือนไว้แล้วเร็วขึ้นแล้วก็มีหลายระดับยอมรับว่าการแจ้งเตือนในรอบนี้ถือว่าได้รวดเร็วแล้วก็มีการประสานงานกันทั้งฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงฝ่ายกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองฝ่ายปราบปรามหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็ต้องเอาจริงเอาจังกันในเรื่องของตรงนี้ส่วนแผ่นดินไหวนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของไทยเป็นวงแหวนแห่งไฟโซนเนี่ยนะครับแห่งแถวประเทศอินโดนีเซียซึ่งรวมถึงยุโรปและศรีลังกาออกมาทางตอนล่างของประเทศไทยนี่นะครับผมก็รู้คนไทยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็ตื่นมาตอนเช้าๆเนี่ยอาจจะรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนไม่มากก็น้อยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่เรารู้สึกได้ก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาคือใกล้กับเราสุดเนี่ย500 กิโลเมตรครับทำให้เรารู้สึกถึงความเคลื่อนไหวและได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามันไม่ได้มีผลกระทบตึกต่อตึกสูงในเมืองไทยแล้วก็ต้องดูนะครับว่าในเรื่องของทางอาจมีปัญหาเรื่องปัญหาสึนามิเนี่ยนะครับประเทศไทยเรายังโชคดีเรียกว่าเป็นประเทศที่มีเกาะกำบังทั้งประเทศเวียดนามประเทศสปป.ลาวส่วนฝั่งอันดามันเนี่ยและยังมีประเทศสหภาพเมียนมานะครับยังดีที่สามารถป้องกันเราไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เกิดความเสียหายสักเท่าไหร่ส่วนอาคารร้าวต่างๆถนนอาจจะมีซุดบ้างไม่บ้างไม่มากก็น้อยเนี่ยครับก็อยู่ที่มาตรฐานในการก่อสร้างถนนหนทางถนนคอนกรีตต่างๆเราก็ต้องติดตามท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับพบกับผมใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้ลากันก่อนครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
1: ท่านโลกท่านข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมภูดิศศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับรายการของเราก็มาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเปิดโลกแห่งเสียงเพลงให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงอินดี้แปลกๆกันไปในรายการนี้เลยครับและเช่นเคยครับผมก็นำคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับนำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ลองไปติดตามกันได้เลยในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

สำหรับวันนี้ครับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอีกเช่นเคยครับเรามารู้จักเจ้าอาการมันจะรู้หรือเปล่าว่ามันคือโรคนี้หลายคนเคยเจ็บศอกไหมครับรู้เท่าทันอาการเทนนิสเอลโบว์เนี่ยวันนี้เราไปหาสาเหตุพร้อมกันครับเจ้าเทนนิสเอลโบว์ครับก็คืออาการจุดเกาะเส้นเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบนั่นเองครับเป็นคำที่เรียกง่ายๆของบริเวณจุดเกาะเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่ใช้กระดูกข้อมือเกิดอาการอักเสบนั่นเองครับซึ่งเจ้าเทนนิสเอลโบว์เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมของการใช้งานข้อมือในกลุ่มคนที่ทำงานยกของหนักและก็การเล่นกีฬาบางประเภทครับหรือผู้ที่เคยเกิดอุบัติเหตุบางชนิดนั่นเองซึ่งสามารถสังเกตอาการของเทนนิสเอลโบว์ได้ครับเช่นจะมีอาการปวดบริเวณข้อศอกฝั่งด้านนอกนะด้านนอกเมื่อต้องหยิบจับของในท่าที่ต้องเกร็งหรือว่ากระดกข้อมือนั่นเองจะเกิดเจ็บศอกซึ่งเจ้าเทนนิสเอลโบว์ครับมักจะมีอาการเป็นหลักสัปดาห์หรือว่าเป็นแบบหลักเดือนเลยก็ตามครับซึ่งจะใช้เวลานานกว่าจะกลับมาเป็นปกติได้แต่การมาหาหมอเนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาการรักษาทำให้โรคเทนนิสเอลโบว์นั้นหายได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งแพทย์นั้นก็จะซักประวัติเกี่ยวกับการใช้งานข้อมือตรวจร่างกายดูจุดกดเจ็บและก็การตรวจแบบโคเซนเทสครับหากคนไข้นั้นมีประวัติอุบัติเหตุร่วมด้วยแพทย์จะพิจารณาการใช้การตรวจแบบเอ็กซเรย์ร่วมด้วยนั่นเองครับซึ่งแนวทางในการรักษาเทนนิสเอลโบว์มีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดอย่างการกินยาที่ใช้แนวทางการรักษาตามระดับความรุนแรงของอาการไปจนถึงการรักษาแบบผ่าตัดนั่นเองครับซึ่งเจ้าหลังการผ่าตัดเทนนิสเอลโบว์เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำก่อนที่จะนัดตัดใหม่นะเพราะว่าใส่ประคองแขนในช่วงแรกแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้งานแขนหนักๆไปด้วยนั่นเองพร้อมทำกายภาพเพื่อการออกกำลังกายไปด้วยเพิ่มกล้ามเนื้อต่อไปนั่นเองครับก็อย่างที่บอกกันครับท่านผู้ฟังครับว่าเทนนิสเอลโบว์นั้นก็คืออาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการใช้ข้อมืออย่างหนักรวมถึงการเกร็งข้อมือซ้ำๆครับเมื่อมีการใช้งานเหล่านี้สะสมเป็นนานๆก็จะทำให้รู้สึกบาดเจ็บแล้วก็ปวดบริเวณข้อศอกฝั่งด้านนอกนั่นเองกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันครับจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อหาแนวทางในการรักษาเองครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปทำความรู้จักเทนนิสเอลโบว์กันครับว่าภัยร้ายที่ส่งผลต่อการใช้งานแขนอันตรายยังไงบ้างมีสาเหตุจากอะไรและมีแนวทางรักษายังไงบ้างในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเจ้าเทนนิสเอลโบครับหรือว่าชื่อไทยก็คืออาการจุดเกาะเส้นเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบนั่นเองครับนี่ก็เป็นคำเรียกง่ายๆของบริเวณจุดเกาะเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่ใช้กระดูกข้อมือเนี่ยเกิดการอักเสบนั่นเองครับโดยเส้นเอ็นกล้ามเนื้อดังกล่าวครับจะเกาะบริเวณปุ่มกระดูกด้านนอกของกระดูกข้อศอกนั่นเองครับวิ่งมาเกาะบริเวณข้อมือแล้วก็มีหน้าที่ที่จะควบคุมการกระดกข้อมือนั่นเองครับเมื่อมีการใช้งานเกร็งหรือว่ากระดกข้อมือซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บบริเวณจุดเกาะเส้นเอ็นนะแล้วก็ตรงปุ่มกระดูกข้อศอกนั่นเองเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บเล็กๆหรือว่าฉีกขาดเล็กๆเหล่านี้สะสมขึ้นมาเรื่อยๆครับก็จะเริ่มแสดงอาการปวดในบริเวณนั้นขึ้นมานั่นเองเรามาดูสาเหตุครับเทนนิสเอลโบนั้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากหลายสาเหตุเลยก็คือพฤติกรรมการใช้งานข้อมือนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการเกร็งหรือว่าการกระดกข้อมือซ้ำๆนั่นเองฮะกลุ่มคนที่ทำงานยกของหนักเป็นเวลานานเนี่ยและก็ยกของหนักสะสมทุกวันก็เกิดอาการนี้ได้การเล่นกีฬาบางประเภทที่ต้องใช้งานแบบสะบัดข้อบ่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นเทนนิสกอล์ฟแบดมินตันหรือว่ากีฬาอื่นๆครับที่จำเป็นต้องใช้งานกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือบ่อยๆรวมถึงการยกเวทเทรนนิ่งหรือว่าการออกกำลังกายในท่ากระดกข้อมือบ่อยๆเกิดอาการเทนนิสเอลโบได้ครับหรือว่าอุบัติเหตุบางชนิดครับที่ส่งผลให้เกิดการกระแทกบริเวณข้อศอกฝั่งด้านนอกก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการเทนนิสเอลโบได้เช่นเดียวกันนั่นเองฮะทีนี้เรามาสังเกตอาการกันบ้างครับว่ามันยังไงนะอาการหลักๆของเขาที่พบได้บ่อยก็คือปวดบริเวณข้อศอกฝั่งด้านนอกฮะเมื่อต้องหยิบจับของในท่าที่ต้องเกร็งนั่นเองหรือว่ากระดกข้อมือครับเช่นการถือของในท่าที่ต้องคว่ำมือเนี่ยลองคว่ำมือแล้วถือของดูเจ็บไหมถ้าเจ็บเนี่ยเทนนิสเอลโบแน่นอนผู้ป่วยมักจะรู้สึกเจ็บนั่นเองหรือว่าปวดบริเวณดังกล่าวครับในบางกรณีหากอาการสะสมจนเป็นหนักมากๆเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกปวดได้ง่ายฮะแม้จะหยิบจับของที่ไม่หนักก็ปวดแล้วอะแล้วถามว่าเทนนิสเอลโบนะควรมาพบแพทย์ตอนไหนโดยปกติแล้วครับมักจะมีอาการเป็นหลักสัปดาห์หรือว่าหลักเดือนใช่ไหมครับเมื่อมีอาการปวดมากขึ้นจนรู้สึกว่าปวดเนี่ยกระทบต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันก็รู้สึกใช้งานข้อมือไม่สะดวกเริ่มรับรู้ได้ถึงความผิดปกติแล้วก็เข้ามาปรึกษาแพทย์เลยดีกว่ายังไงก็ตามฮะเทนนิสเอลโบก็เป็นอาการที่หายได้เองตามธรรมชาติแต่ใช้ระยะเวลานานฮะกว่าจะกลับมาเป็นปกติโดยอาจใช้เวลาประมาณ1ปีหากไม่ได้รับการรักษาใดๆแต่การมาหาหมอเนี่ยก็จะช่วยล่นลดระยะเวลาทำให้โรคนั้นหายได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกันครับกับวิธีวินิจฉัยอาการเทนนิสเอลโบในรายการสไตล์ดีครับช่วงหน้าครับ

วิธีในการวินิจฉัยอาการเทนนิสเอลโบครับแพทย์นั้นก็จะซักประวัติของคนไข้ครับเกี่ยวกับการใช้งานข้อมือที่ทำให้เกิดการเทนนิสเอลโบนั่นเองทั้งในแง่ของการใช้งานในชีวิตประจำวันการเล่นกีฬาการออกกำลังกายท่าต่างๆที่จะเพิ่มโอกาสให้เกิดโรคนี้นั่นเองครับรวมถึงนี่อาจจะตรวจร่างกายดูจุดกดเจ็บซึ่งก็คือบริเวณกระดูกข้อศอกด้านนอกนั่นเองครับแล้วก็การตรวจแบบโคสินเทสครับโดยให้คนไข้นั้นเหยียดแขนคว่ำมือลงกำมือกระดกข้อมือขึ้นเพื่อให้แพทย์นั้นกดบริเวณหลังมือเมื่อเกิดอาการเกร็งอยู่นั่นเองครับหากคนไข้นั้นรู้สึกปวดบริเวณข้อศอกนั่นหมายถึงคนไข้นั้นมีโอกาสเป็นเทนนิสเอลโบนั่นเองนะหากว่าคนไข้นั้นมีประวัติอุบัติเหตุร่วมด้วยก็อาจจะใช้การตรวจเอ็กซเรย์ร่วมด้วยนั่นเองครับเพื่อมั่นใจว่ากระดูกนั้นไม่ได้มีรอยหักร้าวจากอุบัติเหตุนั่นเองครับทีนี้เนี่ยพอเจอแล้วเนี่ยแนวทางในการรักษานี่ยังไงซึ่งก็มีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดครับที่ใช้แนวทางการรักษาตามระดับความรุนแรงของอาการครับไปจนถึงการรักษาแบบผ่าตัดนั่นเองที่พิจารณาผ่าตัดครับเมื่ออาการไม่ดีขึ้นเนี่ยภายใน 6-12 เดือนในส่วนของการรักษาแบบไม่ผ่าตัดนะครับการรักษาแบบไม่ผ่าตัดก็จะมีแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการนั่นเองโดยเรียงลำดับจากอาการปวดมากปวดน้อยนะฮะลองเอาแบบน้อยก่อนนะก็คือรักษาโดยการกินยานะครับเป็นการรักษาข้างต้นรักษาในกรณีที่มีการปวดหรืออาการอักเสบร่วมด้วยแพทย์ก็จะจ่ายยาแก้ปวดให้นะเป็นยาลดการอักเสบนะครับที่ไม่ใช่สเตียรอยที่เป็นยากินบรรเทาอาการปวดหรือว่าเจ็บเหล่านั้นในระยะสั้นๆนั่นเองครับหรือว่า2ครับรักษาโดยการออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บทำได้โดยการเหยียดแขนตรงคว่ำมือลงจากนั้นงอข้อมือเข้านั่นเองครับ3รักษาโดยการทำกายภาพครับเพื่อช่วยลดอาการปวดลดระยะเวลาการเกร็งได้นั่นเองแล้วก็มีการรักษาในรูปแบบนี้ครับก็จะมีรักษาแบบอัลตราซาวด์ครับด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงรักษาด้วยช็อกเวฟครับเป็นคลื่นกระแทกแล้วก็รักษาด้วยการแบบ dry needling นั่นเองครับก็คือการฝังเข็มแบบตะวันตกนั่นเองครับทีนี้ครับจะมีอีกวิธีก็คือการฉีดยาครับทำในกรณีที่รักษาด้วยการใช้ยากินหรือออกกำลังกายหรือว่ากายภาพแล้วมันไม่เห็นผลนั่นเองอันนี้หนักแล้วนะก็คืออาจใช้การฉีดสเตียรอยด์เข้าที่บริเวณเส้นเอ็นครับเพื่อช่วยบรรเทาอาการในระยะสั้นนั่นเองแต่ก็ยังมีโอกาสครับทำให้กลับมาเป็นใหม่ได้และก็ไม่ควรฉีดบ่อยด้วยนะท่านผู้ฟังเนื่องจากอาจทำให้เส้นเอ็นเปื่อยและ

อ่อนแอลงได้นั่นเองครับอย่างไรก็ตามว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าโรคเทนนิสเอลโบนั้นไม่ได้รักษาแล้วหายทันทีนะครับต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเป็นหลักเดือนเลยจึงจะกลับมาใช้งานกล้ามเนื้อบริเวณที่มีอาการปวดได้อย่างปกติดีนั่นเองในส่วนของการรักษาแบบผ่าตัดกันบ้างแหละครับในกรณีที่รักษาแบบไม่ผ่าตัดแล้วมาถึง6เดือนไปจนถึง1ปีแล้วยังไม่เห็นผลเนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ผ่าตัดเพื่อเข้าไปเอาเอ็นส่วนที่เสื่อมออกครับโดยการผ่าตัดนั้นมีตัวเลือกหรือว่าเทคนิคการผ่าตัดขึ้นอยู่กับความชำนาญของแพทย์ผู้ผ่าตัดนะครับซึ่งจะผ่าตัดในลักษณะแบบ open surgery ครับผ่าตัดแบบเปิดแผลครับแล้วก็ลักษณะแบบ arthroscopic surgeryผ่าตัดแบบส่องกล้องครับแล้วก็เป็นแบบ percutaneous surgery ครับผ่าตัดแบบผ่านรูเข็มเล็กนั่นเองครับนี่ก็เป็น3วิธีนะครับในการผ่าตัดนั่นเองในส่วนของการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดครับทำได้อย่างไรฮะก็คือสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลนั้นโดนน้ำครับก่อนนัดตัดไหมนั่นเองครับทำไป 10-14 วันหลังการผ่าตัดครับเลี่ยงได้เลี่ยงใส่ประคองแขนในช่วงแรกไว้ครับแต่ผู้ป่วยก็ยังสามารถถอดตัวประคองเพื่อใช้งานไหล่ได้ตามปกติก็หลีกเลี่ยงการใช้งานแขนหนักๆรวมถึงยกของหนักครับหลังตัดไหมอาจมีการทำกายภาพเพื่อออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อต่อไปได้นั่นเองครับพักกันก่อนครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับรายการสวัสดีครับ

เราจะเรียกมันว่าจุดเกาะเส้นเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบครับก็คืออาการปวดหรือว่าติดขัดเมื่อกระตุกข้อมือนั่นเองครับการยกหรือว่าหยิบจับของหนักๆโดยอาการนี้จะเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานข้อมือไม่ว่าจะเป็นทั้งการเกร็งกระตุกข้อมือซ้ำๆรวมถึงการเล่นกีฬาบางประเภทที่ต้องใช้งานสะบัดข้อมือบ่อยๆครับแล้วก็อุบัติเหตุบางชนิดที่อาจจะส่งผลให้เกิดการกระแทกบริเวณข้อศอกฝั่งด้านนอกครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถหายเองได้นะอย่างไรก็ตามครับซึ่งการรักษาเจ้าเทนนิสเอลโบว์เนี่ยสามารถลดระยะเวลาการฟื้นตัวของเส้นเอ็นได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้บรรเทาอาการปวดแล้วก็สามารถใช้งานข้อมือตามปกติได้เร็วขึ้นนั่นเองโดยสามารถรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยการใช้ยารักษาโดยการออกกำลังกายรักษาโดยการทำกายภาพและก็การฉีดยาครับรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ย6-12 เดือนแล้วถ้ายังไม่หายดีแพทย์ก็จะแนะนำให้ไปผ่าตัดเพื่อนำเส้นเอ็นที่เสื่อมออกเพื่อให้อาการหายได้เร็วขึ้นหลังผ่าตัดนั่นเองครับไม่ต้องไปกังวลครับเป็นยังไงรักษาอย่างนั้นครับรักษาดูลองดูครับมันมีทั้งวิธีแบบไม่ผ่าตัดก่อนครับจากเบาก่อนไปจนถึงฉีดยา 6-12 เดือนไม่หายแล้วค่อยผ่าตัดครับไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับถ้ามีอะไรก็ลองปรึกษาแพทย์ดูจะเป็นการดีที่สุดครับจะได้หายไวๆครับใช้ชีวิตได้อย่างปกติในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีกับผมภูริศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยและพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และรัฐบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดกองทัพบกยังคงระดมกำลังพลในหลายพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดขจัดดินสไลด์และอุปสรรคกีดขวางบนเส้นทางสัญจรและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกยังคงบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้อย่างต่อเนื่องทั้งการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเปิดเส้นทางสัญจรและการเร่ง

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่ง

0: ชีวิตตามปกติโดยเร็วโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางหลายจุดพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจนสามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตรังพื้นที่ริมคลองนางน้อยและคลองปลาเหลียน
2: จังหวัดตรังโดยโครงการชลประทานตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเตรียมเครื่องจักรกลและการทำงานเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่มุ่งเน้นทั้งการป้องกันเตรียมพร้อมตอบสนองและฟื้นฟูเพื่อลดความเสียหายและรักษาเสถียรภาพภาคการเกษตรด้านนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตรังพื้นที่ริมคลองนางน้อยและคลองปลาเหลียนพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากได้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของและเครื่องมือทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจังหวัดตรังจะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: จ้าย
1: ินดีต้อนรับครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะกับต้อมทิติมาอินกล่ำนะคะซึ่งรายการของเราออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 10:07 นไปจนถึงเวลา 11:00 นนะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ต้อมก็ยังคงมาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารทางการท่องเที่ยวนะคะกิจกรรมดีๆสาระความรู้ต่างๆที่จะได้นำมาอัปเดตนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะก็มีข่าวทางด้านของการท่องเที่ยวนะคะเป็นกิจกรรมดีๆค่ะโดยททนะคะเปิดตัว Night Time Wonderพบค่ำย่ำราตรีนะคะชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองไทยหลังพระอาทิตย์ตกนั่นเองค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการ Night Time Wonder พบค่ำย่ำราตรีแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนหรือว่า Night Time Tourism นะคะภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประสบการณ์ค่ะโดยต่อยอดเทรนด์Night Time Tourism สู่การสร้างประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ค่ะที่ชวนให้นักท่องเที่ยวออกไปค้นพบเสน่ห์ยามวิกาลและความสุขที่เริ่มต้นทันทีเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าค่ะผ่านการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมและที่พักยามค่ำคืนจากทั่วประเทศพร้อมกับมีการผนึกกำลังผู้ประกอบการนะคะมอบสิทธิประโยชน์แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษค่ะเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มการใช้จ่ายและวันพักค้างของนักท่องเที่ยวค่ะและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะคะโดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากกว่าการเดินทางเพื่อเช็คอินเพียงอย่างเดียวค่ะอีกทั้งยังนิยมออกเดินทางในช่วงเวลาที่มีผู้คนไม่หนาแน่นบรรยากาศผ่อนคลายและสามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ยามค่ำคืนจึงกลายเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองธรรมชาติและก็วิถีชีวิตในอีกมิติหนึ่งนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นตลาดกลางคืนนะคะลิ้มรสอาหารท้องถิ่นคาเฟ่เปิดดึกดินเนอร์ริมทะเลการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติหรือกิจกรรมกลางแจ้งที่สามารถสัมผัสได้เฉพาะหลังพระอาทิตย์ตกซึ่งล้วนเป็นประสบการณ์ที่ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ที่มองหาความแปลกใหม่แล้วก็ความหมายของการเดินทางนั่นเองค่ะและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางนะคะททก็ได้จัดกิจกรรมมีเดียแฟมทริปค่ะเป็นการเชิญอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมสัมผัสแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ท่องเที่ยวยามค่ำคืนผ่าน2เส้นทางต้นแบบค่ะได้แก่ Starry Wild Nights จังหวัดชลบุรีค่ะที่นำเสนอประสบการณ์ Adventure and Nature Tourism ผ่านกิจกรรมล่องเรือตกหมึกส่องสัตว์ยามค่ำคืนและแคมปิ้งท่ามกลางธรรมชาติและ Moonlight Wellness Escape จังหวัดเพชรบุรีค่ะที่ชวนเปิดประสบการณ์ Wellness Retreat Experience นะคะท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบเติมเต็มการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการผ่อนคลายและการใช้ชีวิตอย่างสมดุลในบรรยากาศยามค่ำคืนค่ะนอกจากการสร้างแรงบันดาลใจผ่านเส้นทางท่องเที่ยวแล้วนะคะยังรวบรวมดีลและโปรโมชั่นพิเศษร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอกิจกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยวยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นล่องเรือดำน้ำแคมปิ้งส่องสัตว์ยามค่ำคืนโรงแรมและที่พักร้านอาหารคาเฟ่เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ออกเดินทางอย่างคุ้มค่าค่ะพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางคืนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะโดยโครงการ Night Time Wonder พบค่ำย่ำราตรีจึงเป็นอีกหนึ่งแคมเปญของททนะคะที่ชวนให้ทุกคน ออกไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวยามค่ําคืนในมุมใหม่ผ่านเส้นทางกิจกรรมและก็โปรโมชั่นสุดพิเศษจากผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะเพื่อร่วมกันสร้างสีสันกระตุ้นการเดินทางการท่องเที่ยวในประเทศและส่งต่อคุณค่าของการเดินทางในทุกช่วงเวลาค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็กิจกรรมต่างๆของโครงการได้ทาง Facebook Page Night Time Wonder พบค่ำย่ำราตรีค่ะแล้วออกไปสัมผัสเสน่ห์ของประเทศไทยหลังพระอาทิตย์ตกแล้วค่ำคืนของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นเองค่ะและช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามค่ะเส้นทางท่องเที่ยวที่ชวนเปิดมุมมองใหม่ของมรดกไทยทั้งศิลปะการแสดงงานประณีตศิลป์และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาที่เที่ยวอยุธยาที่ได้ทั้งเดินทางพักผ่อนและเรียนรู้เรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆกันค่ะเติมเต็มสีสันให้ทริปอยุธยาได้มีความหมายแล้วก็น่าจดจำยิ่งขึ้นนะคะเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามนั้นเป็นโครงการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมค่ะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททค่ะเขาร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวนะคะจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางหลักก็คือศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินและอาคารเรียนรู้เรื่องโขนทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะตลอดจนร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปด้วยนะคะซึ่งจุดเด่นที่สุดของเส้นทางท่องเที่ยวนี้ก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททจัดบริการรถรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะคุณผู้ฟังระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้นะคะทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะโดยเที่ยวไปนะคะรถจะออกจากบริเวณถนนหน้าพระลานตรงข้ามประตูวิมานเทเวศฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครในเวลา 11:00 น.นะคะและเดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดประมาณ 12:30 น.ค่ะส่วนเที่ยวกลับนะคะรถก็จะออกจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเวลา 15:30 น.และเดินทางถึงจุดส่งณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อาคาร4เวลาประมาณ 16:30 น.ถึง 17:00 น.นั่นเองค่ะรู้แบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายท่านคงสนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็เป็นจังหวัดใกล้ๆด้วยแล้วก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่ทำให้เราได้ไปเรียนรู้ทางด้านของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยนะคะฉะนั้นหลายคนสนใจและคงอยากรู้ว่าแล้วจะทำยังไงให้ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเดี๋ยวอดใจไว้ค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อว่าสำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามที่ต้องการใช้บริการรถรับส่งฟรีจะสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะหลังจากที่ไปพักฟังเพลงกันมาแล้วในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อค่ะตามที่ได้เกริ่นไปไว้ในช่วงที่แล้วนะคะว่าเราแนะนำคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมไปท่องเที่ยวในโครงการเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามนะคะซึ่งหลายท่านก็สนใจนะคะในช่วงนี้ค่ะก็จะมีคำแนะนำนะคะสำหรับท่านที่อยากจะร่วมกิจกรรมนี้สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะร่วมงานเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามนะคะต้องการใช้บริการรถรับส่งฟรีก็เดี๋ยวเรามาทำการลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้ากันได้ค่ะโดยทำตามขั้นตอนดังนี้นะคะ1ค่ะให้คุณผู้ฟังนะคะเลือกวันแล้วก็รอบเดินทางเลือกวันที่ต้องการเดินทางแล้วก็เวลาที่สะดวกจากนั้นตรวจสอบจำนวนที่นั่งว่างในรอบดังกล่าวนะคะ2ก็คือระบุจำนวนผู้โดยสารค่ะกรอกจำนวนผู้เดินทางโดยสามารถจองได้สูงสุด10คนต่อ1ใบจองนะคะ3กรอกข้อมูลผู้เดินทางกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะได้แก่ชื่อนามสกุลสัญชาติวันเกิดอีเมลเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน4เลือกที่นั่งบนรถค่ะเลือกที่นั่งที่ต้องการจากผังที่นั่งโดยระบบนะคะก็จะแสดงสถานะที่นั่งว่างแล้วก็ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว5ตรวจสอบข้อมูลการจองตรวจสอบวันเวลาจำนวนผู้โดยสารแล้วก็หมายเลขที่นั่งให้ถูกต้องก่อนยืนยันการจองค่ะ6ยืนยันแล้วก็รับบัตรขึ้นรถนะคะเมื่อจองสำเร็จนะคะระบบจะแสดงเลขที่การจองแล้วก็สามารถบันทึกบัตรขึ้นรถไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่านนะคะเพื่อที่จะนำมาแสดงในวันเดินทางนั่นเองค่ะซึ่งรถแต่ละรอบนะคะรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน50ที่นั่งตามจำนวนที่นั่งของรถซึ่งควรลงทะเบียนจองล่วงหน้าให้เร็วที่สุดค่ะโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มักจะมีผู้ที่สนใจจองเต็มเร็วนะคะส่วนการลงทะเบียนหลายท่านบอกเอ๊ะแล้วจะต้องไปลงทะเบียนที่ไหนนะคะลงทะเบียนออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังได้ที่เว็บไซต์ artofthekingdomfreebus.com นะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยย้ำอีกครั้งนะคะ artofthekingdomfreebus.com ค่ะและก่อนที่เราจะเดินทางก็ต้องมีข้อที่ควรรู้กันด้วยนะคะก็คือปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าเวลา 18:00 น.ของวันก่อนวันเดินทางนะคะหากลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ทันสามารถลงทะเบียนหน้างานได้ตามจำนวนที่นั่งที่ยังเหลือนะคะอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันหน้างานเลยนะว่ายังมีที่นั่งเหลือไหมจากนั้นค่ะก็ต้องมีการแสดงหลักฐานการจองแล้วก็ข้อมูลผู้โดยสารกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนขึ้นรถกันด้วยแล้วก็ควรมาถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลานะคะ 10:30 นาทีค่ะเพื่อที่จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนออกรถในเวลา 11:00 นั่นเองค่ะและควรบันทึกบัตรขึ้นรถไว้ในโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารด้วยค่ะหลายท่านอาจจะอยากจะรู้จักนะคะว่าศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะคะศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะคะตั้งอยู่ในเขตตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519ค่ะโดยเดิมมีพระราชทานนามว่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ก่อนเปลี่ยนชื่อในภายหลังนะคะแล้วก็พื้นที่แบ่งออกเป็น4ส่วนหลักค่ะได้แก่พื้นที่ทำเกษตรกรรมอาคารฝึกงานหัตถศิลป์กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินค่ะที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์ในสวนสวยบรรยากาศร่มรื่นเคี้ยวขจีเหมาะกับการมาเดินชมแบบเพลิดเพลินทั้งวันค่ะซึ่งก็จะมีค่าเข้าชมและเวลาเปิดปิดพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินนะคะผู้ใหญ่จะมีค่าเข้าชม150บาทนักเรียนนักศึกษาผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป75บาทค่ะทั้งนี้ต้องแสดงบัตรประจำตัวกันด้วยนะคะส่วนชาวต่างชาติสามารถใช้บัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังเข้าชมได้ค่ะนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มสอบถามอัตราได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0353529950535595995และ022839557ค่ะสำหรับวันและเวลาทำการพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเปิดให้บริการวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะเวลา 9:45 นถึง 15:30 นปิดจำหน่ายบัตรก่อนเวลาปิดทำการ30นาทีค่ะโดยจะปิดทำการทุกวันจันทร์และวันอังคารรวมถึงปิดในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ด้วยนอกจากนี้ยังมีวันเข้าชมฟรีด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็จะเปิดให้ชมฟรีในบางโอกาสพิเศษค่ะได้แก่วันที่3มิถุนายนวันที่28กรกฎาคมวันที่12สิงหาคมวันที่5ธันวาคมและวันเด็กแห่งชาติด้วยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะเดินทางไปเที่ยวฟรีๆนะคะก็ไปถึงหน้างานไปที่สถานที่ท่องเที่ยวก็จ่ายแค่ค่าธรรมเนียมเข้าชมแค่นั้นเองนะคะเป็นกิจกรรมดีๆจากททค่ะกับโครงการเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามที่จัดขึ้นนะคะยังไงก็อย่าลืมค่ะถ้าสนใจไปลงทะเบียนได้นะคะที่เว็บไซต์artofthekingdomfreebus.com ค่ะสำหรับวันนี้มองดูเวลาแล้วหมดเวลาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันธิติมาอินกล่ำนะคะและรายการอาสาพาเที่ยวต้องลาไปกันก่อนแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำการทูตเพื่อประชาชนดูแลคนไทยในต่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำการทูตเพื่อประชาชนดูแลคนไทยในต่างประเทศขณะที่กระทรวงแรงงานเตรียมหารือนิวซีแลนด์เพิ่มโอกาสแรงงานไทยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์วันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยว่าสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การหารือและความร่วมมือกับต่างประเทศเกิดผลเป็นรูปธรรมรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการทูตเพื่อประชาชนโดยมุ่งเน้นดูแลคนไทยในต่างประเทศอย่างทั่วถึงไม่เฉพาะการให้บริการด้านเอกสารแต่รวมถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนการเข้าถึงสิทธิ์และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศที่พำนักเพื่อให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางมาทำงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรของนิวซีแลนด์ประมาณ 7,800 คนต่อปีรัฐบาลเตรียมนำประเด็นแรงงานหารือควบคู่กับการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานและคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิการแรงงานไทยจังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำหลักเพิ่มอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานลงพื้นที่เตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมน้ำเอ่อล้นตลิ่งลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน
7: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยลำเซ

0: นสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการติดตามสถานการณ์การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สหประชาชาติเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังพบผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 รายในช่วง3เดือนที่ผ่านมานายจูเลียนฮาเนสผู้ประสานงานอาวุโสด้านอีโบลาของสหประชาชาติเปิดเผยว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 รายในระยะเวลา3เดือนโดยครึ่งหนึ่งเสียชีวิตในช่วง20วันที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ที่ใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสและขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าการรับมือทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,290 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 2,500 รายอย่างไรก็ตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แท้จริงอาจมากกว่า 10,000 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับคุณสองกรกฎครับเขาบอกว่าในช่วงหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนอยู่สองช่วงด้วยกันนั่นก็คือวันที่24วันที่24ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับปริมาณน้ำฝนก็จะมีการตกลงมาแต่ไม่หนักเท่ากับ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับในช่วงของวันที่24ส่วนอีกช่วงนึงก็คือนู่นเลยครับวันที่30ครับช่วงวันที่30ตอนนี้นะครับจากการดูข้อมูลต่างๆนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าช่วงวันที่30เนี่ยอาจจะมีฝนมาอีกระลอกนึงนะครับซึ่งอาจจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากกว่าวันที่24แต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลนี้ก็ยังไม่ต้องตกอกตกใจไปเพราะว่าก่อนหน้าที่จะถึงวันที่30ก็คือสักวันที่27เนี่ย3วันเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการคำนวณใหม่แล้วก็จะรีบแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคร
1: ับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการให้ข้อมูลมานะครับก็คือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยปริมาณฝนรายอำเภออยู่ในระดับสีเขียวก็จริงที่นั่นนะครับแต่เนื่องจากว่าฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องทุกอำเภอโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาอยู่ใกล้ทางน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่สำคัญเวลาดินเขาอุ้มน้ำหรือว่าอิ่มน้ำเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะเกิดดินถลายนะหรือว่าดินสไลด์เนี่ยก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเซลล์บอดแคสต์เนี่ยค่อนข้างจะไวนะครับแล้วให้ปฏิบัติตามด้วยนะครับนี่เป็นพยากรณ์อากาศนะครับที่เราได้รวบรวมมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคร
0: ับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับปริมาณน้ำฝนหรือฝนที่ตกมาในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่น่ากังวลใจเท่ากับภัยแล้งนะทางสทนช.มีการพูดถึงนะครับแต่รอบนี้น้ำท่วมที่น่านเนี่ยนะครับน้ำยังโชคดีครับคุณปรากฏที่ปริมาณน้ำที่ท่วมทั้งหมดเนี่ยมันจะไหลลงสู่ที่เขื่อนสิริกิติ
1: ์
0: นะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทางเขื่อนสิริกิติ์นั้นก็สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำอีกจำนวนมากเลยนะนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในยามหน้าแล้งปีนี้นั่นเองนะครับดังนั้นน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดน่านเนี่ยครับก็จะไหลไปเรื่อยๆจนเข้าสู่เขื่อนสิริกิตนั่นเองนะครับซึ่งความจุในขณะนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะครับ
1: แปลว่าเขื่อนเนี่ยยังพอที่จะรับน้ำเอาไว้ในช่วงนี้แล้วก็สามารถบริหารจัดการเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้ด้วยนะครับแต่ว่าฝนที่มาระลอกหลังเนี่ยก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดอย่างที่คุณบอกประมาณ3วันล่วงหน้าเขาจะมีการคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันอีกสัก1ครั้งนะครับว่าความรุนแรงของฝนที่จะตกลงมารวมไปถึงปริมาณน้ำที่จะตกลงมาที่สำคัญก็คือน้ำที่ไม่ได้อยู่ในระบบลำน้ำก็พวกน้ำป่าทั้งหลายเนี่ยก
0: ็
1: จะมีการคำนวณออกมาด้วยว่าความเสี่ยงนะครับเปอร์เซ็นต์ที่น้ำจะไหลลงมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เราได้ประมวลนะครับให้

0: ผู้ชมได้รับทราบในเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านครับ
1: ใช่แล้วนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับต้องบอกว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตอนนี้นะครับก็มีการสั่งเปิดศูนย์พักพิงนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะที่ดอยภูคานั่นเองนะครับทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดนะครับได้เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านนั่นเองนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของดอยภูคาครับคุณสกรกฎ
0: ครับ
1: ซึ่งหลายชุมชนเนี่ยยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกครับเนื่องจากว่าถนนแล้วก็สะพานเนี่ยได้รับความเสียหายพร้อมกับเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาซึ่งเป็นจุดรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นฐานในการประสานความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่นะครับทางคุณสุชาติเนี่ยได้บอกว่าจุดเด่นของการช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าที่เราเรียกย่อๆว่าทส.เนี่ยมีศักยภาพนะครับที่สำคัญเนี่ยเขามีเครื่องมือนะที่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่นะครับให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ใช้รถต่างๆเข้าไปถึงได้นะและที่สำคัญทางอากาศเขามีเฮลิคอปเตอร์ของกรมทส.เองเนี่ยแหละของกระทรวงนะครับของทส.ที่สามารถลำเลียงทั้งอาหารน้ำถุงยังชีพอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลนะครับฮอของทส.ก็สามารถที่จะนำเอาเนี่ยฮะอาหารสดๆเลยนะครับไปถุงยังชีพไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ถนนนั้นถูกตัดขาดได้อย่างรวดเร็วนะครับและสิ่งที่ท่านบอกอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องเวลาเลยใช้ฮอเข้ามาช่วยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะทำอย่างไรให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดเพราะบางที่อย่างที่บอกรถยนต์หรือยานพาหนะภาคพื้นเข้าไปไม่ได้แต่ว่าทางทส.เนี่ยเขามีเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถเข้าไปสนับสนุนภารกิจนำสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งเป็นจุดแข็งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับอันนี้เป็นข้อความที่ทางคุณสุชาติได้แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับโดยพื้นที่ที่ลำเลียงไปนะครับเป็นพื้นที่ของอำเภอปัวนะครับจำนวน2หมู่บ้านด้วยกันได้แก่บ้านน้ำขว้างแล้วก็บ้านผาเวียงซึ่งได้รับผลกระทบก็คือเส้นทางถนนเนี่ยถูกตัดขาดเลยนะครับภารกิจก็คือจะมีอาหารกล่องจำนวน600กล่องถุงยังชีพ80ถุงนะครับแล้วก็ลำเลียงขึ้นเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำเพื่อที่จะส่งไปยังพี่น้องประชาชนนะครับตามแผนที่ได้มีการวางไว้นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านั่นเองนะครับเอาเฮลิคอปเตอร์เข้าไปเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถสัญจรได้ทางเส้นทางถนนปกติครับดังนั้นทส.มีเฮลิคอปเตอร์ก็เอาไปใช้ในภารกิจนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ
0: จุดเด่นอีกอย่างนึงของทส.นะครับก็คือเขาสามารถใช้เขามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถอ่านภาพถ่ายดาวเทียมนะเพราะฉะนั้นเขาจะร่วมมือกับทางจิสด้านะครับในการที่จะนำเอาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสด้าเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อนะครับว่าในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่จะประสบภัยนะครับพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมีจุดไหนได้บ้างนะครับหรือนักบินของทส.เขาสามารถวิเคราะห์แผนที่พื้นที่จุดพื้นที่ที่เหมาะที่จะไปแจกจ่ายอาหารได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดเด่นที่ทางทส.หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดเหตุวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับการช่วยเหลืออย่างที่บอกไว้ควบคู่ทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการดูแลผู้ที่เข้าพักในศูนย์พักพิงที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาและรวมไปถึงการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับจะระดมทรัพยากรทั้งหมดของทส.เข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับนั่นเป็นภารกิจของทส.นั่นเองนะครับมาดูอีกท่านนึงครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเจเศรษฐ์ก็ลงพื้นที่นะเราได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันแรกเลยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปทั้งลงพื้นที่ลุยน้ำไป
0: เจ็ตสกีก็มี
1: มี
0: ครับมอเตอร์ไซค์ก็มี
1: มี
0: ซาเล้งก็มี
1: ด้วยบางครั้งนี่แบกโดยใช้กำลังของตัวเองนะครับเพราะท่านบอกว่าเวลานี้ช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยนะครับท่านเจเศรษฐ์ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งการเร่งฟื้นฟูในพื้นที่ประสบอุทกภัยแบบครบทุกมิติโดยระดมกำลังจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ภาคเอกชนร่วมด้วยช่วยกันนะครับนำเครื่องจักรกลรถบรรทุกกำลังคนแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นเนี่ยเข้าไปสนับสนุนภารกิจอย่างเต็มกำลังนั่นเองนะครับพร้อมกับมีการกำหนดเป้าหมายเอาไว้ด้วยนะครับในการฟื้นฟูเพื่อให้การเดินหน้านั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับสำหรับพื้นที่ที่ตำบลปัวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าได้รับผลกระทบรวม11หมู่บ้านครับโดยบางจุดถนนเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับมีถนนขาดเป็นระยะประมาณสัก10เมตรนะครับแล้วก็มีความสูงของแนวถนนประมาณ4เมตรจนไม่สามารถที่จะสัญจรได้นะครับทางมท.3จึงกำชับให้เร่งระดมเครื่องจักรแล้วก็กำลังจากทุกหน่วยงานเข้า ฟื้นฟูนะครับพร้อมกับขีดเส้นไว้เลยว่าอยากให้เสร็จภายใน7วันนี้ให้เร่งดำเนินการในส่วนของเส้นทางที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้การได้เร็วที่สุดนะครับเพราะถนนคือเส้นทางสำคัญที่ประชาชนเนี่ยใช้เดินทางและเป็นช่องทางในการขนส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ทางปภ.นะครับได้รวมไปถึงอบต.นะครับได้มีการระดมกำลังอย่างเช่นอุปกรณ์ต่างๆนะรถน้ำนะครับหลังตอนนี้อย่างที่บอกนะครับเรื่องของการฟื้นฟูสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของโคลนต่างๆนะเพราะฉะนั้นรถน้ำที่ต้องใช้นะครับในการล้างบ้านเนี่ยก็สำคัญมากนะครับโดยในภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับทางมท.3เองนะครับคุณเจเศษเนี่ยก็สั่งการให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ระดมเอาเครื่องจักรและรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่นะครับไปนำน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญก็คือแอ่งกับน้ำนิวซีแลนด์มาใช้ในการสนับสนุนภารกิจการทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับขณะเดียวกันในก็ให้ทางอบต.ในพื้นที่และอบต.ข้างเคียงระดมรถน้ำนะครับเข้ามาช่วยแบ่งปันนะจ่ายน้ำสนับสนุนภารกิจในการฉีดล้างโคลนทำความสะอาดบ้านเรือนให้กับประชาชนที่จะฟื้นฟูนะครับแล้วก็ให้บ้านเนี่ยสามารถกลับมาอยู่อาศัยได้เร็วที่สุดด้วยนะครับ
1: ครับส่วนเรื่องของประปาหมู่บ้านนะครับเรื่องของไฟฟ้าอันนี้นะครับมีการนำรถชาร์จไฟให้กับพี่น้องประชาชนว่าบางพื้นที่เนี่ยเขามีการตัดไฟนั่นเองนะครับระบบสาธารณูปโภคต่างๆทางมท.3ก็กำชับผู้นำในแต่ละพื้นที่ให้ไปเร่งสำรวจระบบประปาครับโอ้จำเป็นมากเลยแล้วก็ประสานจากช่างการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้าตรวจสอบแล้วก็เร่งฟื้นฟูระบบให้กลับมาใช้งานให้เร็วที่สุดนะครับส่วนเรื่องของไฟฟ้าในจุดที่มีปลั๊กหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกน้ำท่วม
0: อันนี้อันตรายนะครับ
1: โอ้โหต้องเร่งตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระบบนั่นเองพร้อมกับกำชับหน่วยงานไฟฟ้านะครับเร่งดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็จ่ายไฟในพื้นที่ที่มีความพร้อมให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ครับมีการจัดรถผลิตไฟฟ้าแล้วก็รถชาร์จไฟเคลื่อนที่เข้าไปบริการในบริเวณที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อพี่น้องประชาชนสามารถนำเอาโทรศัพท์มือถือครับคุณส
0: อคัน
1: หลายคนตอนนี้อาจจะแบตหมดไปแล้วนะครับไปชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็รถชาร์จไฟต่างๆเคลื่อนที่เนี่ยไปลงให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับนำปลั๊ก3แล้วก็สายชาร์จของตัวเองมาเพื่อมารับบริการนะครับรองรับการใช้งานของพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับ
0: นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือด้วยความคิดความเห็นอกเห็นใจกันนะครับอย่างทางมท.3เนี่ยเขาย้ำเลยนะครับว่าเขาจะดูแลคนที่เดือดร้อนเนี่ยเหมือนลูกนะจะระดมช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับโดยท่านเน้นย้ำให้เข้าไปดูแลทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำอาหารที่พักเนี่ยบอกว่าอย่าให้ขาดตกบกพร่องก็คือต้องมีแรงพอที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับแล้วกำชับด้วยนะครับว่าคนที่มาช่วยเราต้องดูแลให้เหมือนลูกเหมือนคนในครอบครัวเพราะทุกคนคือกำลังสำคัญในการเร่งฟื้นฟูและเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกต่อหนึ่งด้วยนะครับคุณเจเศษเนี่ยได้บอกต่อด้วยนะครับว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นงานที่ยากนะครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายแต่ทุกคนก็ต้องช่วยกันเพื่อทำให้สำเร็จหากทรัพยากรที่มีอยู่นั้นยังไม่เพียงพอก็ต้องขอให้พื้นที่รายงานขึ้นมาให้ได้ทราบนะครับเพื่อที่จะจัดเติมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกำลังเครื่องจักรสิ่งของที่จำเป็นจะได้จัดเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับงานที่เรากำลังทำเป็นงานยากที่สุดแต่ไม่มีใครทำนอกจากพวกเรานะเราก็ต้องทำนี่คุณเจเศษบอกนะครับและต้องทำให้สำเร็จถ้ายังไม่พอขอเพิ่มอีก 2-3 วันนะคุณเจเศษบอกได้เลยนะครับว่าผมรอฟังอยู่ว่าตอนนี้อยากได้อะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วท่านบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยอาหารเตรียมพร้อมจากกรุงเทพมาจำนวน2คันเติมเข้ามานะครับเพื่อที่จะลำเลียงส่งมายังจังหวัดน่านและจะมีการระดมทุกเครื่องจักรที่มีเข้ามาสนับสนุนภารกิจในการฟื้นฟูอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยครับ
1: ครับนี่ก็เป็นภารกิจนะครับของทางมท.3นะครับลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงวันแรกๆเลยไปทำทุกภารกิจจริงๆนะครับทั้งบัญชาการก็แล้วลงไปช่วยด้วยตัวของท่านเองก็แล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับที่ลงไปในพื้นที่ครั้งนี้
0: ต้องบอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยทยอยนำเสนอภารกิจนะให้ได้เห็นกันนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยลงไปพื้นที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วนำคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่รู้พื้นที่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้เสียงจากผู้ประสบภัยเอง
1: ถูกต้องนะครับต้องบอกว่าที่จังหวัดน่านนะครับหลายต่อหลายคนก็เป็นกังวลละนะครับว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างเสียงจากประชาชนจริงๆที่ประสบ
0: ภัย
1: ในครั้งนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับคุณยุพวดีนะครับณัฐสิทธิ์โสพลซึ่งเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับวันนี้อยู่ในสายสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: เป็นผู้ประสบภัยเองด้วยถูกต้องไหมครับ
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับว่าพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่บ้านนะครับอยู่ตรงไหนและประสบภัยที่ว่าเนี่ยน้ำท่วมรุนแรงขนาดไหนสูงขนาดไหนแล้วตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะคือที่บ้านเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านส่วนตอนล่างนะคะจะค่อนข้างติดกับแม่น้ำน่านประมาณ500เมตรค่ะก็ถ้าน้ำท่วมเมื่อไหร่อะค่ะก็ที่บ้านก็จะขึ้นก่อนที่แรก
0: ครับ
2: แล้วก็จะลงที่สุดท้ายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้ำท่วมมาเนี่ยนะคะเราก็ทำการต้องทำการเก็บของเน
0: า
2: ะแล้วก็ตอนนี้น้ำลงแล้วขังอยู่ประมาณ3วันค่ะน
0: ้
2: ำลงแล้วก็เป็นโคลนท
0: ั้
2: งหมดเลย
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ครับผมอีกแทรกนิดนึงได้ไหมครับว่าน้ำตอนที่น้ำมาเนี่ยน้ำแรงไหมครับคุณยุพวดีอยากรู้จริงๆเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำแรงมากแล้วพัดเอาตะกอนเศษขยะมาด้วย
2: ก็ถ้ามีแม่น้ำมาค่อนข้างแรงค่ะ
0: โ
2: อ้ค่ะค่อนข้างแรงแต่ส่วนใหญ่ก็จะผุดออกมาจากท่อระบายน้ำด้วยอะค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะเพราะล้นผนังกั้นเข้ามาแล้วก็ระบายออกมาจากท่อระบายน้ำ
0: โอ้
1: ครับตอนนี
0: ้น้ำลดแล้ว
1: น้ำเริ่มลดแล้วนะครับตอนนี้ที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องของหลังจากที่สภาพน้ำเนี่ยลดลงไปแล้วครับณตอนนี้เลย
2: ตอนนี้มีแต่โคลนค่ะก็คือโคลนหนามากค่ะหนากว่าทุกปีเพราะคิดว่าน่าจะเป็นน้ำป่า
0: ครับ
2: น้ำมากค
0: ่
2: ะ
0: ครับแล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงครับช่วยกันเอาออกมาก่อนแต่เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พยายามลงพื้นที่ไปช่วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
2: ตอนนี้ที่บ้านก็ช่วยเหลือกันเองก่อนค่ะก
0: ็
2: คือพยายามเตรียมอุปกรณ์ไว้เนาะเพราะว่า3ปีแล้วมีประสบการณ
0: ์
2: ก็เตรียมไม้ดันน้ำเครื่องฉีดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
2: ่อยๆไล่โคลนออกแต่ว่าตอนนี้คือบนถนนเนี่ยเป็นโคลนหมดเลยค่ะเทศบาลน่าจะยังไม่มา
0: ครับยังเข้ามาไม่ได
2: ้อย่าค่ะเขาค่อยๆทำไล่มาจากข้างนอกอะค
0: ่
2: ะ
0: ครับ
2: พอดีของเราเป็นที่สุดท้ายที่มันน้ำลง
1: ครับก็เหมือนตอนนี้ก็ช่วยตัวเองกันไปก่อนนะครับทีนี้คุณยุพวดีเราดูจาก รูปของคุณยุพวดีเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยเป็นข้าราชการด้วยนะครับอ
2: ัน
1: นี้ขออภัยครับเป็นข้าราชการสังกัดไหนครับ
2: อ๋อเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะอยู่มทรล้านนาน่าน
0: โอ้ครับตอนนี้ที่มาอะไรนี่หยุดก่อนใช่ไหมครับหรือว่ายังไงฮะตอนนี้
2: ใช่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงสอบก
0: ็
2: เลยมีการประกาศจากมหาลัยอะค่ะว่าขอให้เลื่อนสอบก
0: ่
2: อนค่ะย้ายไปสัปดาห์หน้าค่ะ
0: ครับตอนนี้จากอาจารย์กลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะครับตอนนี้เชื่อว่าภาคส่วนที่เข้าไปสิ่งที่ยังขาดอยู่ในพื้นที่ที่รอบๆ บ้านอาจารย์เองนะครับเรารวมไปถึงตัวที่บ้านอาจารย์เองด้วยเนี่ยสิ่งที่ตอนนี้อยากจะให้ทางรัฐช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของอุปกรณ์ที่ต้องมาใช้ในการล้างบ้านอะไรเพิ่มเติมมีไหมครับ
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดของการล้างบ้านนะคะก็คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงค่ะ
0: เพราะมันหนาใช่ไหมครับ
2: ไม้ดันโคลนค่ะอันนี้คือแบบช่วยทุ่นแรงได้เยอะมากเลย
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็พวกโคลนตามถนนนะคะก็ส่วนใหญ่เทศบาลหรือว่าหน่วยงานภาครัฐนะคะก็จะมาช่วยกันดันโคลนตอนนี้ก็รออยู
0: ่ครับ
2: ครับ
0: ที่บ้านเสียหายเยอะไหมครับเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายหรือว่าอาจารย์เตรียมตัวและปีนี้เตรียมตัวก่อนไหมครับ
2: ปีนี้เตรียมตัวก่อนค่ะเพราะที่บ้านเป็นร้านค้าด้วยเมื่อตอนปี58เนี่ยเมื่อปีที่แล้วค่ะหนักเลยเพราะว่าเข้ามาได้บ้านประมาณ3เมตร
0: คือ
2: มีชั้น1เลยนะคะฝ้านี่แบบหมดเลยแต่ว่าปีนี้ก็คือด้วยความที่เห็นเนาะก็เตรียมการค่ะก็หาคนมาช่วยยกของขนของอะไรอย่างเงี้ยค่ะข
0: ึ้
2: นชั้นบนก
0: ็
2: จะมีพวกตู้ชั้นวางอะไรพวกนี้ค่ะที่ขึ้นไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้จม
1: ต้องปล่อยให้จม
2: ล้างเอา
1: น่าเห็นใจครับเรื่องราวของอาหารการกินครับทั้งบ้านของอาจารย์เองหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ระแวกนั้นเป็นไงบ้างครับสามารถที่จะหาอาหารได้ตามปกตินะครับ
2: ค่ะตอนน้ำท่วมอะค่ะก็ยกครัวมาชั้น2เนาะส
0: ่
2: วนบ้านไหนที่เป็นผู้สูงอายุคนเดียวอะค่ะเขาก็ย้ายไปอยู่วัดค่ะเขาไปอยู่ศูนย์พักพิงกัน
0: ครับ
2: ค่ะก็เรื่องอาหารการกินก็ตอนน้ำท่วมก็มีรถเอ้ยไม่ใช่มีเรือ
0: ครับ
2: มีเรือค่ะช่วยเหลือก็คอยวิ่งประกาศว่าแบบอาหารไหมคะอะไรเงี้ยตลอดเวลาเลยค
0: ่
2: ะ
0: แสดงว่าความช่วยเหลือจากภาครัฐที่เข้าไปถึงเร็วที่สุดตอนนั้นก็คือเรื่องของอาหารการกินที่เข้าไปช่วยทำให้เราสามารถมีอาหารการกินอยู่ได้ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับหลายหน่วยงานเขาเข้าไปช่วยกันเลยใช่ไหมครับในพื้นที่นั้น
2: ใช่ค่ะต น้ำท่วมมันเข้ามากันเยอะมากเลยค่ะ
0: อ๋อครับ
1: ครับตอนนี้นอกจากอุปกรณ์ที่บอกก็คือพวกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพวกไม้ดันโคลนต่างๆยังต้องการอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมไหมครับในสำหรับคนในพื้นที่ทั้งหมดเลยครับ
2: จริงๆอาจจะอยากได้พวกน้ำเปล่าน้ำดื่มอย่างเงี้ยค่ะหร
0: ือ
2: ว
0: ่
2: าแบบแต่เมื่อเช้านี้ก็มีโรงพยาบาลน่านนะคะเอารถ6ล้อตะเวนแล้วก็แจกยาฉีดหนูค่ะกันฉีดหนู
0: อ๋อครับ
1: ครับครับตอนนี้จุดที่อาจารย์อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านอะไรที่ไหนฮะ
2: สวนตาลล่างค่ะ
0: สวนตาลล่างนะครับ
1: สวนตาลล่างอยู่ที่อำเภออ
2: ยู่ในเขตเทศบาลอำเภอเมืองน่านค่ะ
1: อยู่ในเมือง
0: ในเมืองนะครับ
1: น่าน
0: อาจารย์ครับผมถามย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมครับวันที่ช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาจะมีการประกาศผ่านทางเซลล์บอร์ดแคสต์คือจะถามเรื่องของการรับรู้ข้อมูลในการเตรียมตัวเหมือนอาจารย์เตรียมตัวได้เป็นอย่างดีเขามีการประกาศให้เตรียมตัวอย่างไรบ้างไหมครับหรือเซลล์บอร์ดแคสต์ได้รับช่วงไหนแล้วข้อความเนี่ยถูกต้องตรงตามที่ผู้ประสบภัยเขาได้เจอจริงไหมครับ
2: ก่อนหน้านี้นะคะเราติดตามข่าวมาตลอดตั้งแต่จะเกิดพายุอะค่ะไม่ใช่มันไม่ใช่พายุเนาะช่วงนี้มันเป็นร่องมรสุม
0: ร่องมรสุมเฉยๆครับ
2: ค่ะเป็นร่องมรสุมก็ตามข่าวมาตลอดตั้งแต่ปัวน้ำท่วมค่ะ
0: ครับ
2: เพราะว่าในเขตเทศบาลเนี่ยจะรับน้ำจากทางปัวท่าวังผาเนี่ยประมาณ1-2 วัน
0: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ข่าวว่าปัวท่วมหนักปุ๊บเทศถ้าวังผาก็ท่วมน่านนี่ในตัวเมืองในเขตเทศบาลเนี่ยรอรับน้ำได้เลยค่ะอันนี้คือข่าวที่เรากรองก่อนครั้งแรกเนาะ
0: ครับ
2: ส่วนตัวเทศบาลเองอะค่ะนายกเทศมนตรีท่านก็ประกาศตลอดว่าปริมาณน้ำเยอะมากนะให้เก็บของ
0: ครับ
2: ค่ะส่วนเซลล์บอร์ดแคสเนี่ยมาสักตอนเที่ยงแล้วนะคะ
0: ครับ
2: เที่ยงของวันที่19อะค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็น้ำเนี่ยเข้าประมาณตอน6 โมงเย็นในบ้านที่บ้านนะคะเพราะที่บ้านเนี่ยอยู่ที่ต่ำจะท่วมก่อนที่อื่น
0: ครับ
2: ก็มีเวลาเก็บประมาณถ้าจากนับจากเซลล์บอร์ดแคสอะค่ะมาจนถึงน้ำท่วมจริงๆอะก็ประมาณ5 ชั่วโมง
0: ครับครับ
1: ก็ถือว่าสามารถที่จะเตรียมความพร้อมได้ทันอยู่ไหมครับอาจารย์
2: ที่บ้านเก็บก่อนแล้วอะค่ะจริงๆ5 ชั่วโมงอะของที่บ้านยังไงก็ไม่ทัน
1: ก็ไม่ทัน
0: เพราะว่าของเยอะอย่างที่บอกเป็นร้านขายของด้วย
1: แต่ละบ้านก็จะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปถ้าจะให้เทียบปริมาณน้ำเพราะหลายคนจะชอบเอามาเทียบกับรอบที่ผ่านมาเห็นว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยรอบนี้จะเบากว่ารอบที่แล้วจริงไหมฮะ
2: จริงค่ะรอบนี้ก็จะเข้ามาในบ้านเนี่ยน่าจะประมาณเมตรนึง
0: ครับ
2: ค่ะประมาณนี้แต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยเข
0: ้
2: ามาในบ้านเนี่ยโอ้นู่นเลยค่ะถึงเพดานน่าจะประมาณ2 เมตร
0: ครับ
2: 50ประมาณเนี้ยค่ะ
0: โอ้
2: นี่ไม่นับเพราะที่บ้านนี่สูงจากถนนอีกนะคะ
0: แสดงว่าที่ถนนนี่ยิ่งต่ำกว่าอีกใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับอาจารย
0: ์
1: มีเวลาสั้นๆอยากให้อาจารย์ช่วยถอดบทเรียนเผื่อจะสื่อสารไปทางรัฐบาลนะครับว่าในรอบนี้อยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลบ้างเรื่องของการบริหารจัดการหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับถือว่ารัฐบาลจะได้นำข้อมูลตรงนี้ไปได้ปรับปรุงในครั้งต่อไปได้ด้วยครับ
2: จริงๆปัญหาน้ำท่วมก็คือไม่อยากให้มันเกิดอีกเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เพราะมันเหนื่อยจริง
0: ๆ
2: ค่ะคือท่วม3 ปีซ้อนเนี่ยเรามีประสบการณ์ก็จริงแต่เราก็ไม่อยากล้างแล้วอะ
0: ครับ
2: ทีนี้มันก็มีข้อสงสัยค่ะเฉยถึงฝ่ายทงน้อยนะคะก็คือปัญหาของน้ำในเทศบาลเนี่ยมันระบายไม่ทัน
0: ครับ
2: ค่ะก็เลยล้นจากผนังกั้นน้ำออกมาค่ะก็เลยมีข้อสงสัยถึงฝ่ายทงน้อยอะค่ะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมในเขตเทศบาลหรือเปล่
0: า
2: ค่ะเพราะปัญหาเนี้ยท่านสว.มังกรเองก็เคยพูดในรัฐสภาแต่ว่าก็ไม่มีเจ้าภาพค่ะในการที่จะรับเรื่องไปทำวิจัยหรืออะไร มีคนพูดหลายคน
0: ค
2: แต่ว่าก็ไม่เห็นแรงในการศึกษาหรือว่าจะแก้ปัญหาหรือหาข้อต้นปัญหาจริงๆอะค่ะ
0: ครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยฝนเนี่ยมันเทลงมามันเป็นตามธรรมชาตินะคะ
0: ครับ
2: แต่ปัญหาที่ท่วมเนี่ยคิดว่าเพราะระบายไม่ทัน ค
0: ่
2: ะคิดว่าอาจจะอยากให้แก้ปัญหาเรื่องการระบายน้ำให้มันดีกว่านี้
0: การบริหารจัดการ
1: เลยครับเรื่องฝายธงน้อยอันนี้เป็นประเด็นอยู่นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวยังไงเราจะได้สื่อสารไปทางรัฐบาลนะครับเพื่อได้เข้าไปดูแลปัญหาตรงจุดนั้นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: อาจารย์ยังมีกำลังใจที่ดีอยู่นะครับเป็นกำลังใจนะครับแต่เสียงอาจารย์สดชื่นอยู่
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ครับเป็นกำลังใจนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ยุพวดีณสิทธิ์โสพลนะครับอาจารย์อยู่ที่นั่นจากอาจารย์เป็นผู้ประสบภัยตอนนี้แต่ลักษณะของอาจารย์ก็คือการเตรียมตัวจากประสบการณ์3ปีอาจารย์บอกนะครับปีนี้ก็เลยมีการเตรียมตัวเป็นร้านค้าเลยต้องเตรียมตัวเยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงนะ
1: ครับซึ่งเราพอเตรียมตัวได้ดีเห็นไหมครับก็จะทำให้ความเสียหายนี่มันลดลงนะครับดังนั้นในทุกพื้นที่เอาแหละทางภาครัฐก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับในการแก้ไขปัญหาคือเราก็ไม่อยากให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่การเตรียมตัวทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ย่อมที่จะรู้ปัญหาได้ดีที่สุดนะครับดังนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างวันนี้ที่เราเอามาให้ทุกท่านได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือต่อไปจะไปพื้นที่อื่นที่หาดใหญ่หรือจุดอื่นๆที่ท่วมทุกปีท่วมซ้ำซากอันนี้ท่านก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ที่สำคัญอันนี้เซลล์บอดแคสต์ทำงานนะ5ชั่วโมงนี่ถือว่าได้อยู่นะ
0: ก็คือเซลล์บอดแคสต์เนี่ยจะเป็นระยะสุดท้ายแล้วที่เขาประมวลข้อมูลว่าชัดเจนแล้วว่าประชาชนในพื้นที่ที่เขาประกาศไปเนี่ยจะต้องทำตัวยังไงหรือมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรนะเพราะฉะนั้นก็หลายๆท่านก็ย้ำท่านผู้ว่าเมื่อวานก็ย้ำคุณยศชนันก็ย้ำนะคุณเจเสตเชเซลบอดแคสต์นะหรือข้อความแจ้งเตือนจากภาครัฐเวลาส่งถึงไปแล้วนะครับให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามด้วยนะครับ
1: ครับ
0: มานะครับเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยากันบ้างนะครับอย่างที่ภาพที่เราเห็นนะครับว่าการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยเข้าไปถึงเร็วมากๆนะครับหนึ่งหน่วยงานที่เข้าไปเร็วมากๆเช่นเดียวกันก็คือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับวันนี้ทางหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์นะครับคุณเอ๋สุภมงคลรัตนจิตอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับจะได้พูดคุยเรื่องของการช่วยเหลือสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณสองคุณบิ๊มครับ
1: ครับการช่วยเหลือในรอบนี้ที่น่านมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรไหมครับถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นที่เราไปเคยไปช่วยเหลือมาครับท่านครับ
3: ต้องเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็พิธีกรนะครับอย่างนี้นะครับเรื่องของการเข้าช่วยเหลือนะครับในพื้นที่นะครับที่อำเภอปัวก็ดีนะครับในการเข้าออกในพื้นที่ที่เมื่อวานที่เราได้เข้านำเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับยารักษาโรคแล้วก็เทียนส่องแสงสว่างนะครับข
0: ้
3: ามสะพานหลายเจ้านะครับเพื่อที่จะเอาไปให้ประชาชนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่สะพานขาดเนี่ยการที่จะเข้าในถึงเจ้ายากลำบากต้องใช้เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะครับซ
0: ึ่
3: งเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะเข้าไปสายเจ้ายังไงเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยตรงบ้านที่เราเคยเข้าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่โดนน้ำป่าไหลหลากถนนตัดขาดสะพานขาดทั้งสองสะพานนะครับเราต้องล็อกไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อจะเข้าย้อนกลับมาที่สายเจ้าตรงนั้นครับก็เป็นการยากลำบากในการเดินทางแล้วก็เป็นปีลาดเชิงเขาด้วยครับในการเข้าพื้นที่ก็จะลำบากหน่อยครับ
1: ครับเห็นในภาพตอนนี้นะคร
0: ับ ใช้โดรน
1: ที่มีสะพานขาดใช้โดนเลยครับท่านสุภาพมงคลครับ
3: ใช่ครับเมื่อวานนี้นะครับสะพานขาดซึ่งกรมทางก็กำลังสร้างสะพานนะครับที่จะใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะประชาชนในพื้นที่นะครับที่ดอยภูคาเนี่ยมีประชาชนจำนวนประมาณถึง 4-5,000 คนที่ติดอยู่บนนั้นนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรไปไหนได
0: ้
3: นะครับก็เลยจะต้องใช้โดนในการส่งอาหารในเบื้องต้นนะครับและน้ำผ่าแทนนะครับในเบื้องต้นซึ่งเมื่อวานนี้เราส่งไปประมาณ500ชุดนะครับแล้วก็น้ำอีก500ขวดขวดใหญ่ๆ500ขวดนะครับ โดยชุมชนต่างๆจะไปแบ่งกันบนนั้นครับเพราะว่าทราบว่าโดยภูคาเนี่ยขึ้นมาใช้รถนะครับขึ้นจากอำเภอสันติสุขนะครับเพื่อที่จะลงมาที่อำเภอปัวเนี่ยถ้าไปถึงโดยภูคาแล้วลงมาที่อำเภอปัวเนี่ยเส้นทางตัดขาดประมาณ5กิโลและดินสไลด์ตลอดครับไม่สามารถใช้รถได้ครับ
0: ครับเบื้องต้นเนี่ยมีการประสานกับหน่วยอย่างมูลนิธิในที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะขอข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของเส้นทางในเรื่องของสิ่งของจำเป็นไหมครับที่ต้องการ
3: ในพื้นที่นะครับได้รับความสะดวกจากกู้ภัยน่านนะครับก
0: ู้
3: ภัยน่านที่จะให้ข้อมูลกับเราแล้วก็ทางเทศบาลตำบลปัวนะครับเอื้อเฟื้อในเรื่องของการนำเข้าไปในที่ก็ดีนะครับแล้วก็การ การทางนะครับที่อนุญาตให้เรานะครับใช้ตรงนั้นนะครับจุดตรงสร้างสะพานเป็นการส่งอาหารชั่วคราวก่อนเพราะว่าเขากำลังสร้างสะพานอยู่เราขอแค่ครึ่งชั่วโมงในการส่งอาหารให้เขาทางกรมทางก็ยินดีให้เรานะครับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นครับผม
0: ครับโดรนเนี่ยเอามาจากกรุงเทพหรือว่าใช้ในพื้นที่ครับ
3: ตอนนี้ครับเราจับมือร่วมกับคูโบต้าทีมตอบโต้คูโบต้าส่วนกลางนะครับที
0: ่
3: ใช้โดรนตัวนั้นซึ่งมีความสามารถบรรทุกได้เนี่ย25กิโลครับแล้วก็คนที่บินขนส่งเนี่ยระยะไกลๆและสามารถควบคุมได้ต้องเป็นมืออาชีพเท่านั้นครับเราเลยใช้ทีมตอบโต้ของคูโบต้าสำนักงานใหญ่ในการช่วยเหลือเราครับ
1: ครับท่านสุภาพมงคลพอมีข้อมูลไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยสะพานที่ขาดไปเนี่ยได้รับการซ่อมแซมหรือยังและถ้าไม่รับการซ่อมแซมเนี่ยมันสามารถที่จะไปเส้นทางอื่นได้ไหมครับเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกเส้นทางหนึ่งครับ
3: ไปอีกเส้นทางหนึ่งที่ผมบอกครับจากอำเภอสันติสุขขึ้นไปดอยสุขาแล้วก็ลงมาที่อำเภอปัวครับไม่สามารถจะลงมาที่อำเภอปัวหน้าฝ่ายเจ้าได้ประมาณอีก5กิโลเพราะว่าโดนต้นไม้เนี่ยถูกตัดขาดแล้วก็ดินโคลนสไลด์เป็นระยะครับผมไม่สามารถถึงตรงนั้นได้แต่จะขึ้นไปช่วยอีกชุมชนหนึ่งที่อยู่บนเขาเลยได้ครับ
0: ครับครับตอนนี้ในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นลักษณะของการส่งของบรรเทาทุกข์ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นถุงต่างๆนะครับหรือว่ามีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไหมครับอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างนี้ได้ช่วยด้วยไหมครับทางมูลนิธิ
3: ตอนนี้ฝั่งทางนั้นยังไม่มีรับแจ้งมาว่ามีผู้ป่วยติดเตียงนะครับแต่เบื้องต้นในวันแรกแหละที่เราช่วยออกมาครับที่บ้านท่าวังผาก็นำผู้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลให้ครับมีอยู่ครับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็คนได้รับบาดเจ็บครับผมมีคร
1: ับตอนนี้ทางทีมถอนกำลังออกจากพื้นที่หรือยังครับหรือว่ายังคงให้ความช่วยเหลือกันต่อครับตอนนี้ฮะ
3: ณตอนนี้นะครับผมเข้ามาในพื้นที่บ้านป่าแดดนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ในอำเภอปัวนะครับซึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งของฝ่ายเจ้านะครับซึ่งได้รับผลกระทบต้องบอกว่ากองไม้เนี่ยมโหฬารทิศเลยครับ อยู่คาถนนอยู่และชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ตอนนี้ทีมปูเวต้าแล้วก็ทีมเพื่อนฝ่ายอาสาปฏิบัติการภัยพิบัตินะครับรวมทั้งกู้ภัยพิษณุโลกนะครับเข้าบูรณาการนะครับแล้วก็กำลังจะเปิดทางให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถเข้าออกในพื้นที่ได้ก่อนครับ
0: ครับตอนนี้นะเชื่อว่าอยู่ในพื้นที
1: ่
0: ทางคุณเอ๋เนี่ยน่าจะได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้ประสบภัยนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆมูลนิธิต่างๆที่เข้าไปในพื้นที่สิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือที่ยังขาดแคลนอยู่มีอะไรบ้างครับคุณเอ๋ครับ
3: ผมต้องบอกว่างี้นะครับส่วนในเรื่องของการอพยพเคลื่อนย้ายเนี่ยสำหรับทีมกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยต้องขอบคุณทุกกู้ภัยทุกหน่วยงานราชการแล้วก็สิ่งต่างๆที่เข้ามาช่วยในการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนที่ออกไปและตอนนี้ประชาชนที่ขาดก็คือเรื่องของการฟื้นฟูครับฟื้นฟูชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ขาดน้ำขาดอาหารนะครับตอนนี้มูลนิธิอาสาพื้นที่บ้านยันย่าสภากาชาดไทยครับได้นำโรงครัวนะครับโดยจังหวัดเป็นคนดำเนินการมาตั้งโรงครัวอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้องหนึ่งที่นะครับบ้านกองควายหนึ่งที่นะครับแล้วก็ที่อำเภอเวียงสาอีกหนึ่งที่เป็น3จุดด้วยกันสำหรับในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องข้าวกล่องนะครับแต่ตอนนี้ยังขาดเยอะแยะมากมายและอีกหลายๆหมู่เลยนะครับมีพี่น้องผู้ภัยตัวนี้ต้องบอกว่าส่วนที่อพยพเนี่ยก็ทยอยกันกลับแล้วจะเหลือเพียงแค่ผู้ภัยที่เป็นโรงครัวพระราชทานนะครับที่อยู่ประจำจุดต่างๆแต่การทำอาหารเนี่ยไม่สามารถทำให้ทั่วถึงได้ครับเพราะว่าการความเสียหายของพื้นที่เนี่ยกระจายวงกว้างมากมากเลยครับ
1: ครับทราบว่าทางมูลนิธินะครับได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมโครงการแบ่งปันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยใช่ไหมครับอยากให้คุณเอ๋ได้บอกเล่ารายละเอียดตรงส่วนนี้หน่อยครับ
3: ครับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิเพื่อนพานะครับก็สามารถบริจาคเงินนะครับส่งให้กับมูลนิธิได้เลยนะครับโดยช่องทางหลายๆช่องทางครับก็บอกหลายๆช่องทางเลยทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรธนาคารกรุงศรีนะครับหรือไม่ท่านก็ไปเติมปั๊มน้ำมันที่บางจากสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านได้นะครับในตอนนี้ครับ
1: ครับครับผมสำหรับพี่น้องประชาชนครับคุณสกรกฎครับคุณเอกครับถ้าเห็นแล้วอยากจะไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับทางมูลนิธิอันนี้สามารถที่จะประสานไปได้ที่ไหนครับแล้วก็ต้องการพี่น้องประชาชนนะครับทักษะไหนอะไรยังไงที่จะไปช่วยในการกู้ภัยในครั้งนี้ครับ
3: ในการเข้าไปในครั้งนี้กู้ภัยเนี่ยต้องบอกว่าเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เหลือการฟื้นฟูนะ
1: ครับ
3: สำหรับหน่วยงานไหนที่มีเครื่องจักรนะครับคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกับต้นไม้ตอนนี้ครับติดอยู่บนถนนตอนนี้มีโคลนด้วยนะครับที่ผมเข้าเนี่ยที่หมู่บ้านเนี้ยมีโคลนมีเศษไม้เยอะแยะเยอะแยะลงมาจากภูเขาอะครับใครที่มีอย่างตอนนี้ทางกรุงโบต้าเขาได้สนับสนุนรถเครื่องจักรนะครับแล้วก็รถไถนะครับรถแบ็คโฮนะครับรวมทั้งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับนำรถเครื่องจักรคนหนักลงมาในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับ
0: ครับคุณเอกตอนนี้คุณเอกอยู่ที่ไหนครับ
3: บ้านป่าแดดครับ
0: อ๋อที่บ้านป่าแดดแล้ววันนี้มีแผนที่จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในป่าแดดหรือจะไปที่บริเวณอื่นต่อครับ
3: ตอนนี้ผมขอทำเส้นทางให้ชาวบ้านสามารถสัญจรไปมาได้ก่อนครับแล้วก็จะเคลื่อนย้ายยังไงแจ้งให้ทราบทันครับ
0: ได้วันนี้สอบถามข้อมูลคุณเอกเพียงแค่นี้นะครับเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานด้วยนะครับ
3: คร
0: ับ
3: ผมคร
0: ับ ครับขอบคุณมากนะครับ
1: คุ
0: ณเอกสุภมงคลรัตนจิตนะครับหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับซึ่งเชื่อว่าภาพแบบนี้คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่วันแรกๆนะครับหลังจากที่ภัยมันเริ่มเบานิดนึงแล้วนะครับหน่วยกู้ภัยนะหรือว่าหน่วยช่วยเหลือก็เข้าไปทันทีจากทุกส่วนงานอันต้องขอบพระคุณจริงๆนะคร
1: ับ ใช่ครับแล้วถือว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมืออย่างจริงๆนะครับไปเจอปัญหาเฉพาะหน้าสะพานขาดเห็นมั้ยฮะ
0: ก่อนเลย
1: ใช่ฮะแล้วก็นี่เอาหน่วยงานในพื้นที่ทั้งโดรนนะครับแล้วก็ระดมคนกันไปนะ
0: ภาคเอกชนก็ช่
1: วยกันไปนะครับและที่สำคัญอย่างที่คุณเอกได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าถ้าใครอยากจะเข้าร่วมเป็นจิตอาสานะครับหรือว่าร่วมสนับสนุนภารกิจนะครับพวกรถเครื่องจักรกลหนักรถแมคโครรถไถเงี้ยสามารถที่จะติดต่อประสานงานไปได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะร่วมแบ่งปันนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นเพจอีกครั้งนึงก็ได้สำหรับผู้ที่จะร่วมแบ่งปันนะครับกับทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับอันนี้สามารถที่จะร่วมกันบริจาคนะครับนี่ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมถ่ายรูปไปก็ได
0: ้
1: นะครับ
0: เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง QR code
1: ใช
0: ่ร่วมบริจาคได้นะครับบางทีตัวเราไม่ได้ไปนะแต่ว่าก็ส่งกำลังใจไปได้นะส่งน้ำจิตน้ำใจหรือช่องทางในการช่วยเหลือแบบนี้เข้าไปช่วยเหลือได้เพราะจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับ
1: ครับนี่เป็นความช่วยเหลือของหลากหลายภาคส่วนจริงๆนะครับที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนั่นเองนะครับ
0: ครับเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายส่วนนะครับที่เราจะได้พูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยนะ
1: ใช่ครับเพราะว่าน้ำท่วมรอบนี้นะครับโอเคจังหวัดน่านเราเห็นภาพรวมแล้วนะครับเห็นแล้วว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอย่างไรนะครับตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ก็เริ่มจะคลี่คลายแล้วนะครับรอดูอีกครั้งนึง 24-30 นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็หลายต่อหลายคนก็เป็นกังวลอยู่ครับคุณสกรกฎครับว่าน้ำมันจะมาถึงเราหรือไม่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางอาจารย์นะครับที่เป็นผู้ประสบภัยบอกแล้วว่ามันจะไหลจากปัวนะครับมาท่าวังผาแล้วก็มาที่เมืองนะครับแล้วก็จะไหลลงทางเขื่อนสิริกิติ์ไปนะครับแต่ยังมีพื้นที่อื่นๆจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงนั่นเองนะครับที่อาจจะมีฝนลงมานะครับหรือว่ามีสถานการณ์น้ำท่วมอย่างที่อุตรดิตถ์นะครับ
0: ครับวันนี้นะครับเราได้จะได้ทางท่านรองผู้ว่านะครับท่านรองภูริวัฒน์โชธนพรัตน์นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับจะได้พูดคุยกันนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณสอคุณบินครับ
1: ครับอยากให้ท่านรองได้อัปเดตสถานการณ์ก่อนครับที่อุตรดิตถ์เป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์น้ำในขณะนี้ครับ
4: ครับตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับก็จะเล่าไทม์ไลน์นะครับว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีฝนตกหนักวันที่19นะครับทั้งคืนนะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็มีตอนเช้าน้ำก็เริ่มท่วมนะครับเมื่อวันที่20สิงหาคมอำเภอลับแลพื้นที่ก็ท่วมประมาณ4ตำบลนะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็ราษฎรประมาณ300ครัวเรือนครับพื้นที่การเกษตรก็ประมาณ 4,000 ครับวันที่21เราก็มีการเร่งระบายน้ำโดยใช้เครื่องจักรแมคโครนะครับจำนวนทั้ง7คันตอนนี้ก็ระบายน้ำเข้าคลองบึงนายนะครับแล้วก็บึงนายก็จะระบายไปที่คลองพัสวัตแล้วก็จะออกแม่น้ำน่านนะครับ
0: ครับ
4: ครับ
0: ครับนี่ก็เป็นไทม์ไลน์ใช่ไหมครับท่านรองครับทีนี้ท่านรองผู้ว่าเนี่ยท่านอยากจะให้ท่านเล่าถึงเรื่องของการเตรียมการของจังหวัดเนี่ยเชื่อว่าทางจังหวัดได้เตรียมการเป็นอย่างดีในการที่จะรองรับมวลน้ำในครั้งนี้ครับ
4: ครับคือเราประชุมกันเมื่อ3เดือนก่อนนะครับว่าเราจะตีโจทย์เรื่องของเลนบอมนะครับซึ่งเวลาฝนตกหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยคือเราจะเตือนไปแล้วก็อพยพประชาชนไม่ทันนะ
0: ครับ
4: อย่างเช่นวันที่19ครับเรามีทีมงานติดตามสถานการณ์กันทั้งคืนนะครับแล้วก็แต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเราให้ทำในกระบอกวัดน้ำฝนเองนะครับซึ่งที่อำเภอละแลเนี่ยวัดได้ประมาณ145นะครับอยากอธิบายว่าเลนบอมนี่คือฝนระเบิดนะครับเป็นลักษณะที่ฝนตกอยู่จุดเดียวนะครับแล้วก็เทกระหน่ำลงมานะครับ
1: ตกนานตกแช่ครับ
4: ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เขาพื้นที่สูงเนี่ยน้ำก็จะมาเร็วมากนะครับฉะนั้นทีมงานที่ในการแจ้งเตือนเนี่ยถ้าเรารอเรดาร์นะครับหรือว่าราชการจะแจ้งเตือนเนี่ยก็จะอพยพไม่ทันเราแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยทุกหมู่บ้านในพื้นที่เนี่ยกับจลปนะครับแล้วก็ทางท้องถิ่นนะครับเฝ้าระวังครับ
1: ครับครับซึ่งหลังจาก
4: เป็นที่คาดการณ์ครับว่าเกิดคล้ายๆเลนบอมนะครับแล้วก็ติดกับอำเภอลับแลก็อำเภอศรีสัตว์จังหวัดสุโขทัยฝนนโยมาน300มิลนะครับของเราก็น่าจะได้ห่างๆนะครับแล้วก็แต่ว่าของเราเป็นภูเขาสูงชัน
0: ครับ
4: จากทีมงานที่เราทำงานทั้งคืนก็ทำให้เราแก้ไขปัญหาและก็วางแผนไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับ
1: ครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าทางอุตรดิตถ์ก็คลี่คลายแล้วนะครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์น้ำหลังจากนี้ไปครับเราจะดำเนินการอย่างไรต่อกับร่องรอยหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในครั้งนี้ครับ
4: ครับตอนนี้ของทีมงานเทศบาลนะครับแล้วก็จิตอาสาเข้าไปบูรณะนะครับแล้วก็ฟื้นฟูหลังจากที่น้ำได้ท่วมขังบ้านเรือนราษฎรนะครับวันนี้กำลังล้างอยู่ครับแล้วก็เก็บของนะครับแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายใดๆครับ
0: ครับท่านรองผู้ว่าครับ23 24 26แถวเนี้ยมันจะมีฝนเข้ามาอีกทางจังหวัดได้มีการวางแผนในการรับมือปริมาณฝนที่จะเข้ามาใหม่นี้อย่างไรบ้างครับ
4: ครับเราก็มีเรื่องของการระบายน้ำนะครับที่เขื่อนสิริกิติ์ก่อนหน้านี้เราได้มีการท่องน้ำนะครับเพื่อที่จะรองรับพายุได้ประมาณ 2-3 ลูกนะครับน้ำในเขื่อนสิริกิติ์เราตอนนี้มีอยู่ประมาณคือความจุของเขื่อนเนี่ยรับได้ประมาณ 9,500 นะครับตัวเลขกลมๆตอนนี้น้ำ อยู่ที่เขื่อนประมาณ 6,000 กว่าครับแล้วก็ทางต่างๆเราก็ท่องน้ำนะครับเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนเพื่อที่จะเบรกเรื่องของไม่ท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็ท่วมพื้นที่ที่อยู่อาศัยครับ
1: ครับครับในรอบนี้เนี่ยทั้งอำเภอที่โดนไปก็คืออำเภอลับแลมีพื้นที่อำเภออื่นๆด้วยไหมครับท่านครับหรือว่าเป็นปกติอยู่แล้วถ้าเป็นช่วงหน้าฝนอย่างนี้อำเภอลับแลก็จะโดนก่อนเลยอย่างนี้ครับ
4: ครับก็มีของอำเภอลับแลก็จะมีพื้นที่ตำบลไผ่ล้อมนะครับที่พื้นที่ลุ่มนะครับส่วนอำเภอด้านล่างนะครับก็จะมีอำเภอตรอนอำเภอพิชัยก็จะได้รับผลกระทบในเรื่องของพื้นที่การเกษตรครับเพราะว่าเป็นพื้นที่นาแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มครับแต่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเนี่ยอย่างที่ท่านบอกน้ำลดแล้วอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วนะครับตอนนี้ทางจังหวัดได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับ
4: ก็เราทำงานเป็นทีมนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับท่านสันติรังสีรุจินะครับให้ความสำคัญในเรื่องการทำงานเป็นทีมนะคร
0: ับ
4: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมเราก็มาช่วยกันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีทีมของทหารตำรวจจิตอาสานะครับหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสนสช.นะครับทางกรมชลประทานนะครับก็มีความช่วยเหลือทำงานกันเป็นทีมครับ
1: ครับโดยปกติแล้วถ้าจะพูดถึงภาพรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์พอเกิดน้ำท่วมลักษณะนี้นะครับมันจะเกิดกี่ช่วงครับ1ปีเกิดช่วงนี้ช่วงเดียวหรือว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีสักระลอกหนึ่งครับ
4: ก็ต้องรอดูสถานการณ์น้ำฝนนะครับ ที่จะตกส่วนพื้นที่เราเฝ้าระวังก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับในปีที่แล้วก็จะเกิดอุทกภัยในอำเภอที่อยู่ตอนเหนือครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ปริมาณน้ำปีนี้ครับท่านรองนะฮะแรงกว่าปีที่ผ่านมาไหมครับหรือปริมาณเยอะกว่าปีที่ผ่านมาไหมครับหรือว่าแตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้างครับ
4: ปีนี้ปริมาณน้ำฝนเราน้อยกว่าปีที่ผ่านมาคร
0: ับ ครับแต่ว่าอาจจะมาอย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้ใช้คำว่าเรนบอมนะฮะก็คือมาตกเร็วแรงในพื้นที่มันก็เลยท่วมหลากเข้ามาใช่ไหมครับ
4: ครับใช่ครับคือปัญหาโจทย์ใหญ่ก็คือไม่ใช่พายุนะครับท่วมครั้งนี้เป็นฝนตกปกติแต่ลักษณะเป็นเรนบอมนะครับ
1: ครับ
4: ซึ่งการแจ้งเตือนการอพยพถ้าพื้นที่นะครับไม่ได้ต้องระวังเองทางราชการก็จะเข้าอพยพแล้วก็แจ้งเตือนก็จะล่าช้าแล้วก็จะเกิดเสียหายคร
1: ับ
4: ในเรื่องนี้เราได้เตรียมการไว้3เดือนแล้วครับ
1: ครับเรื่องการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับท่านครับเหมือนอย่างที่หน้าเนี่ยเมื่อสักครู่นี้สัมภาษณ์พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเขาบอกว่ามีการแจ้งเตือนผ่านเซิร์ฟบอร์ดแคสด้วยนะครับของอุตรดิตถ์เรามีการแจ้งเตือนอย่างไรบ้างครับสำหรับเหตุการณ์ในรอบนี้ครับ
4: เรามีการแจ้งเตือนทางเซิร์ฟบอร์ดแคสนะครับในพื้นที่รับแลแล้วก็พื้นที่อำเภอพิชัยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามว่าที่โจทย์ตีแต่ก็คือว่าเราใช้พื้นที่ชุมชนในการเฝ้าระวัง
1: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นการทำกระบอกวัดปริมาณน้ำฝนเองนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับ
1: ครับ
4: วัดอย่างง่ายนะครับ
1: ครับครับความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนหลังจากที่ได้รับแจ้งเตือนแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ
4: ก็มีการสื่อสารกันนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังกันทั้งคืนครับ
0: ครับ
4: คร
1: ับ ครับ
0: ครับในช่วงท้ายนี้นะครับอยากให้ท่านได้ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนอุตรดิตถ์เองนะหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็ตามที่ฟังรายการเราอยู่ตอนนี้ครับ
4: ครับก็จังหวัดอุตรดิตถ์เราได้รับพระเมตตาบารมีจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับที่มีพระเมตตากับชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ในการสร้างเขื่อนศิริกิติ์นะคร
1: ับ
4: คือถ้าไม่สร้างเขื่อนของจังหวัดเราก็น่าจะหนักกว่าจังหวัดน่านนะครับสำหรับในการแก้ไขปัญหาเรื่องอุทกภัยนะครับสิ่งสาระสำคัญคือเราจะต้องเข้าใจเรื่องของฝนตกนะครับเข้าใจเรื่องเรนบอมนะครับแล้วก็ชุมชนจะต้องมีการเฝ้าระวังด้วยตนเองด้วยนะครับ
1: ครับ
4: ถ้าจะให้ทางราชการเฝ้าระวังให้ระบบการแจ้งเตือนเราก็จะอาจจะล่าช้าแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือไม่ทันนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ทีมงานเราพร้อมรับมือเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมการเรื่องเครื่องจักรนะครับการสื่อสารนะครับแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ต่างๆเต็ม 100% ครับ
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่าเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากและเป็นกำลังใจด้วยนะครับท่านรองครับ
1: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับท่านภูเรวัตโชตนพรัตน์นั้นท่านอาจจะได้ยินเสียงแทรกบ้างนะครับท่านอยู่ในพื้นที
1: ่
0: สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าท่านก็บอกว่าอยากที่จะมาสื่อสารให้ประชาชนได้รู้นะว่าทางจังหวัดเนี่ยเตรียมตัวมา3เดือนแล้วนะครับการช่วยเหลือประชาชนก็ทำเต็มที่เต็มความสามารถ
1: ครับงั้นภาพรวมที่อุตรดิตถ์เนี่ยไม่น่าเป็นกังวลแล้วนะครับสำหรับในระลอกนี้นะครับสำหรับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเอ้าอุตรดิตถ์ก็สบายใจได้นะตอนนี้สบายใจได้นะครับเรายังคงติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอุตรดิตถ์ไม่ว่าจะเป็นที่น่านนะครับแล้วก็ที่จังหวัดอื่นๆนะครับในรายการพิเศษลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นเนี่ยนะครับได้เห็นบรรยากาศโดยรวมนะครับของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นขยับไปอีกสักหนึ่งจังหวัดไหมครับคุณสอ
0: สุโขทัย
1: สุโขทัยนะครับวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยนะครับท่านเบญจพัฒน์หมวกทองอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสอคะคุณบินคะ
1: ครับคำถามแรกอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดก่อนเลยครับว่าตอนนี้ที่จังหวัดสุโขทัยสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
5: ค่ะก็ต่อเนื่องมาจากอุตรดิตถ์แล้วค่ะว่าจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะคะได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะคะจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมขังนะคะก็มีพื้นที่ประสบปัญหาจำนวน3อำเภอด้วยกันแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะนะคะก็ ็สถานการณ์เริ่มที่จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสถานน้ำปัจจุบันก็มีอำเภอได้รับผลกระทบ2อำเภอค่ะ4ตำบล6หมู่บ้านนะคะจำนวน71ครัวเรือนประชากร222คนนะคะก็ยังคือที่อำเภอศรีสัชนาลัยแล้วก็อำเภอสวรรคโลกค่ะ
0: ครับการให้ความช่วยเหลือครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดตอนนี้ทางจังหวัดเองมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับ
5: ค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะคะท่านนพฤทธิ์ศิริโกศลท่านบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มที่จะลดลงแล้วแต่ว่าเรายังคงต้องเฝ้าระวังน้ำจากตอนเหนือของสุโขทัยนะคะซึ่งก็คือที่จังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งจะไหลเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยต่อไปนะคะตอนนี้นะคะท่านก็สั่งการค่ะให้เตรียมทั้งเครื่องจักรกลนะคะยานพาหนะเรืออุปกรณ์กู้ภัยนะคะการบรรจุกระสอบทรายเรื่องของอาหารและเสบียงต่างๆสิ่งของจำเป็นนะคะซึ่งเราก็คาดการณ์ค่ะคุณต่อคุณมินนะคะว่ามวลน้ำจาก2จังหวัดเนี่ยจะมาถึงประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกในช่วงวันที่23สิงหาคมนี้นะคะซึ่งเราก็จะบริหารจัดการน้ำดังกล่าวให้ไหลลงคลองจมน่านค่ะเพื่อจะผันลงแม่น้ำน่านให้ได้ประมาณสัก300ลูกบาศก์เมตรนะคะก็จะเหลือเข้าตัวเมืองประมาณ500ลูกบาศก์เมตรค่ะก็เป็นปริมาณที่จังหวัดพอรับได้นะคะแต่ถ้าว่ามามากกว่านี้ก็ต้องหาทางระบายเพิ่มเติมเข้าคลองก้างป่าแล้วก็บริเวณพื้นที่อื่นต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะน้ำแม่น้ำยมบริเวณหน้าจวนท่านผู้ว่ายังต่ำกว่าตลิ่งเกือบ1เมตรอะค่ะ
1: ครับเมื่อสักครู่นี้ทราบว่ามีอำเภอศรีสัชนาลัยและสวรรคโลกนะครับที่ได้รับผลกระทบถามว่าหน้านิดนึงครับว่าโดยเฉพาะศรีสัชนาลัยซึ่งถือว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำยมด้วยอันนี้โบราณสถานต่างๆได้รับความเสียหายอย่างไรบ้างครับมีไหมครับ
5: อ๋ออันนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบกับโบราณสถานนะคะเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างที่จะมีการป้องกันอย่างรัดกุมค่ะนะคะแล้วก็สถานที่อย่างที่บอกไปว่าไม่ถึงกับติดกับโบราณสถานแบบที่จะสามารถที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับโบราณสถานของเราได้นะคะนี่ก็ขอให้สบายใจได้เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะไม่ได้มีผลกระทบนะคะกับทั้งสองเมืองมรดกโลกก็คือทั้งที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยค่ะ
0: ครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดครับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนทางจังหวัดเนี่ยได้แจ้งเตือนอย่างไรบ้างผู้ว่าประสานประชาสัมพันธ์จังหวัดไปอย่างไรบ้างครับ
5: อ๋อเรื่องของการแจ้งสร้างความเข้าใจกับประชาชนเนี่ยทางท่านผู้ว่าแจ้งความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะ
0: ครับ
5: เพราะว่า1นะคะเรื่องของสุโขทัยเนี่ยเราไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่ในการที่จะบริหารจัดการน้ำดังนั้นต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในการที่จะรับพร้อมรับกับสถานการณ์นะคะโดยใช้ช่องทางก็คือเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยนะคะทางเพจของสวทสุโขทัยแล้วก็สื่อโซเชียลในพื้นที่รวมไปถึงนะคะการเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์อย่างเช่นตอนนี้ทาง NVT ของเรานะคะที่เรื่องที่จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็หอกระจายข่าวเสียงตามสายเครือข่ายของเราอีกหลากหลายนะคะที่จะช่วยกันแจ้งข้อมูลเป็นการเตือนภัยถึงประชาชนล่วงหน้าค่ะท่าน
1: ครับสุดท้ายนี้ทางจังหวัดอยากจะฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนบ้างครับโดยเฉพาะโอเคตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่หลังจากนี้ไปครับที่อาจจะ24 26แถวนี้นะครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างครับท่านครับ
5: ค่ะทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนะคะท่านนพฤทธิ์ศิริโกศลนะคะเมื่อวานท่านก็ให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆเกาะติดสถานการณ์น้ํา NVT ของเราท่านบอกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์นะคะข่าวสารจากภาครัฐในช่องทางต่างๆที่ท่านได้เรียนบอกไปอย่างทั่วถึงอาจจะมีทั้งเสียงตามสายในเขตเทศบาลด้วยก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามข้อแนะนํานะคะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของนะคะการเคลื่อนผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางออกมาในพื้นที่ปลอดภัยหากเกิดสถานการณ์ที่เพิ่มเติมจริงๆเนี่ยก็ขอให้เชื่อฟังในส่วนของข่าวสารของทางภาครัฐค่ะ
1: ครับครับก็เป็นกําลังใจให้กับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยนะครับถ้ามีสถานการณ์ต่างๆนะครับอยากให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับทั้ง NBT ทั้งสวทให้ช่วยอัปเดตก็สามารถสื่อสารกันเข้ามาได้นะครับท่านครับ
5: ค่ะขอบพระคุณคุณบินและคุณสอมากค่ะ
0: ครับเป็นกำลังใจนะครับระวังอันตรายด้วยนะครับ
1: ครับ
5: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนะที่สุโขทัย
0: เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ของเราที่อยู่ในพื้นที่นะครับแน่นอนว่าหน้าที่หลักๆของเขาก็คือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนะครับ
1: แล้วครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับสุโขทัยหลายคนก็เป็นกังวลใจอยู่ว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะ ะติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับก็ติดสถานการณ์น้ำนะครับนี่ทั้งทางช่องทางนะครับออนไลน
0: ์อันนะครับที่เป็นออนไลน์โทรทัศน์แห่งนี้ MBT 2 HD นะครับช่อง11นะตามภูมิภาคต่างๆนะครับและรวมไปถึง MBT Plus นะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับวิทยุกระจายเสียงนะวิทยุแห่งประเทศไทยสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งออนแอร์ออนไลน์นะครับของกรมประชาสัมพันธ์ติดตามได้ทุกช่องทางเราจะมีอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่สำคัญภาษาอังกฤษเราก็มีนะครับ MBT World ทำหน้าที่ในการขยายข้อมูลข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษไปถึงพี่น้องประชาชนเพราะเชื่อว่าหลายพื้นที่เนี่ยมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางกรมประชาสัมพันธ์ได้นะครับ
1: ครับเอาละครับช่วงเวลาของรายการพิเศษในช่วงเช้านี้นะครับ11 นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับก็คงจะต้องหมดเวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวนะครับหลังจากนั้นจะกลับมาติดตามรับชมรายการของเรากันได้ต่อนะครับกับเรา2 คนช่วงเวลา16

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ระดับน้ำลดลงหลายจุดทุกภาคส่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่นายกรัฐมนตรีพบชุมชนไทยในนิวซีแลนด์รับฟังปัญหาแรงงานและข้อเสนอย้ำรัฐบาลดูแลคนไทยทั้งในและต่างประเทศพร้อมต่อยอดผลการเยือนก่อนเดินทางกลับประเทศไทยวันนี้ศาลสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกนโยบายระงับการออกวีซ่าผู้อพยพจาก75ประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะมาเลเซีย5ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเดก้าคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ระดับน้ำลดลงหลายจุดทุกภาคส่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่
1: นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือร่วมแถลงสรุปสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนณศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีหลายด้านที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยโดยโยธาธิการจังหวัดจะเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจประเมินความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนหากกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่เพียงพอจะประสานโยธาธิการจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุน
2: ภาพรวมสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็น้ำลดลงไปแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเข้าอยู่อาศัยตรงนี้ก็ทางโยธาธิการจังหวัดได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประเมินให้เร็วที่สุดหากไม่เพียงพอก็จะขออนุเคราะห์โยธาธิการจากจุดใกล้เคียงนะครับ
1: นายยชนันท์ยังกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงมณฑลทหารบกที่38ที่ได้สั่งการเพิ่มเติมด้านกำลังพลขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนตลอดจนภาคเอกชนและจิตอาสาที่ร่วมระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าวันนี้สภาพอากาศเอื้อต่อการเร่งฟื้นฟูระดับน้ำลดลงทุกจุดหลายพื้นที่ต่ำกว่าตลิ่งแล้ววันนี้จะเร่งฟื้นฟูจังหวัดได้ระดมกำลังทหารประมาณ670นายพร้อมเครื่องจักร80คันลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาช่วยขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนด้านการเยียวยาจังหวัดมอบหมายอำเภออบต.เทศบาลกำนันและผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ประชาชนมากรอกข้อมูลในส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยเงินช่วยเหลือก้อนแรก 6,700 บาทสำหรับค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวจะทยอยจ่ายให้ประชาชนโดยเร็วส่วนล็อตที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและความเสียหายด้านการเกษตรจะเร่งส่งทีมช่างสำรวจเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในระยะต่อไปแต่ละอำเภอเร่งทำแผนในการจ่ายเงินเยียวยาและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยและพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และรัฐบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่จังหวัดสุโขทัยเร่งเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำจากจังหวัดแพร่ซึ่งคาดว่าไหลไปถึงประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกในวันพรุ่งนี้พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
3: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่าจังหวัดสุโขทัยได้

0: ทั้งนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่และสถานการณ์เป็นไปตามที่ประเมินไว้จังหวัดจะยังสามารถบริหารจัดการและป้องกันสถานการณ์ได้ด้านเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้เร่งเตรียมความพร้อมในพื้นที่เขตเมืองทั้งการจัดเตรียมกระสอบทรายและปิดกั้นจุดเสี่ยงริมแม่น้ำยมรวมถึงทำการปิดกั้นช่องบันไดริมแม่น้ำยมถนนนิกรเกษมและบริเวณวัดคูหาสุวรรณเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันหน่วยงานชลประทานและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวกำแพงและระบบป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดปัญหาเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงตามความเหมาะสมและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องธนติดมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอหล่มเก่าขณะนี้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักแนวโน้มน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องยังมีผลกระทบบางส่วนในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ
2: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ผลกระทบ2อำเภอในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและหล่มสักสำหรับอำเภอหล่มเก่าผลกระทบ1ตำบล2หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตาดกลอยบ้านวังขอนและวังม่วงรวม45หลังคาเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกจุดเฉลี่ยชั่วโมงละ4เซนติเมตรโดยจุดบริเวณสะพานตาลเดี่ยวเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวถึงเทศบาลเมืองหล่มสักยังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่2ฝั่งริมแม่น้ำป่าสักเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวหมู่ที่4 5 6 7และ8บางส่วนภาพรวมสถานการณ์ครั้งนี้น้ำไม่ได้ไหลท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองหล่มสักมีเพียงน้ำที่เอ่อล้นและซึมออกตามท่อระบายน้ำเล็กน้อยบริเวณผิวจราจรชุมชนท่ากกโพบ้านไร่วัดทุ่งจันทร์สมุทรและสามแยกวัดศรีมงคลซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตตามปกติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักแต่อย่างใดสำหรับสภาพอากาศในพื้นที่อำเภอหล่มสักขณะนี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกทั้งนี้นายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยสั่งการให้อำเภอแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำป่าสักรวมถึงลำน้ำสาขาให้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตลอด24ชั่วโมงติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำหลักเพิ่มอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานลงพื้นที่เตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมน้ำเอ่อล้นตลิ่งลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน
3: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 119.43 เมตรจากระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 3.57 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอลืออำนาจวัดได้ 4.93 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการติดตามสถานการณ์การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศปรับใช้หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569ยกระดับการเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

0: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้ลงนามในประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีเพื่อยกระดับการเยียวยาผู้ประสบภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลของกระทรวงไว้เรียบร้อยแล้วก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้นโดยด้านพืชได้กำหนดอัตราช่วยเหลือพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่แบ่งเป็นข้าวปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 3,480 บาทต่อไร่และไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 6,800 บาทต่อไร่และกำหนดการช่วยเหลือไม้ผลและไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทำให้ชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายและยังสามารถฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้หรือผลผลิตได้รับผลกระทบจนเสียหายในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยเมื่อรวมกับพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้แล้วต้องไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ส่วนพื้นที่เพาะปลูกที่ถูกหินดินทรายไม้โคลนรวมทั้งซากวัสดุทุกชนิดทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้หรืออาจทำให้พืชผลเสียหายและหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ปรับค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่จากเดิมไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่เป็น 16,000 บาทต่อไร่ช่วยเหลือไม่เกิน5ไร่ส่วนด้านการประมงมีการปรับอัตราการช่วยเหลือบางรายการโดยสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์หรือลักษณะคล้ายกันปรับเพิ่มเป็น390บาทต่อตารางเมตรไม่เกินรายละ80ตารางเมตรขณะที่กุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลคงอัตรา 11,780 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ5ไร่ส่วนปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนกำหนดอัตราที่ 4,680 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ5ไร่ชาวนันมาลีรายงาน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถที่พึ่งและความหวังของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
4: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีไทยทรงเห็นว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆและมีแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดและการใช้แสงมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับการที่นายแพทย์กฤตจาตามระศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งซึ่งตามเสด็จไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดสกลนครตั้งแต่ปี2544ได้กราบบังคมทูลเสนอแนวคิดการสร้างศูนย์มะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดขึ้นในประเทศไทยทรงเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวและมีพระราชประสงค์ให้ศูนย์มะเร็งเต้านมนี้เป็นที่พึ่งของผู้หญิงพร้อมกับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน2ล้านบาทเป็นเงินก้นถุงในการเริ่มต้นโครงการนอกจากนี้ยังทรงจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆเพื่อระดมเงินรายได้เป็นทุนสมทบทรงรับเป็นประธานโครงการพระราชทานพระนามาภิไธยให้เป็นชื่อและตราสัญลักษณ์ของศูนย์และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่11มิถุนายน2548ต่อมาได้จัดตั้งมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงรับไว้ในพระราชินูปถัมภ์มีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องมะเร็งเต้านมโครงการช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสในชุมชนแออัดให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นส่วนการดำเนินงานของศูนย์มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการดูแลฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาที่ดีที่สุดอย่างเท่าเทียมมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีในระหว่างการรักษาหรือจนกระทั่งจากไปท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและการดูแลที่อบอุ่นนับตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมได้ให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแล้วนับหมื่นรายด้วยนามพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแก่ปวงชนชาวไทยคณิษฐาลือศักดิ์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
3: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
6: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนายคมชุ่มสูงเนินกล่าวว่าเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์พร้อมครอบครัวรวม6คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยซึ่งช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนพร้อมยกย่องทั้ง2พระองค์ว่าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนมุ่งมั่นทำความดีเพื่อสังคม
7: พอมาถึงที่นี่เห็นหลายคนก็บอกว่าต้องจองด้วยแต่ผมก็ตั้งใจว่าเอ๊ะยังไงถ้าเรามีโอกาสและมีศาสนาเพียงพอเราคงจะได้เข้าแหละครับก็มาถึงก็ได้เข้าจริงๆรู้สึกปลื้มใจปลื้มปิติที่ได้มาแล้วก็อย่างท่านแม่หลวงก็เหมือนเป็นพระองค์ทรงเคียงคู่กับพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9มาตลอดแล้วก็ทรงงานอย่างหนักก็อยากเหมือนมากราบสักการะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงราชพิธีครับ
6: ขณะที่นางสาวมนัญสราพานเสน่ห์ศรีกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ต้องขังตลอดจนการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
8: ก็พันปีเราก็พยายามทำใจมาอะไรเงี้ยก็มาถึงวันนี้ได้ก็น้องสำนึกมาตลอดตั้งแต่เด็กก็เห็นภารกิจของท่านมาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกคนในครอบครัวก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งไม่ว่าจะโครงการไหนเห็นมาตลอดแล้วว่าท่านทรงงานหนักแม้กระทั่งท่านประท้วงอะไรเงี้ยเวลาไปที่จุฬาก็จะรำลึกถึงท่านตลอด
6: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีพบชุมชนไทยในนิวซีแลนด์รับฟังปัญหาแรงงานและข้อเสนอย้ำรัฐบาลดูแลคนไทยทั้งในและต่างประเทศพร้อมต่อยอดผลการเยือนก่อนเดินทางกลับประเทศไทยวันนี
9: ้เช้าวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะพบปะชุมชนไทยในนิวซีแลนด์กว่า100คนทั้งประสงค์ผู้ประกอบการและคนไทยถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งพร้อมย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศและพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเหมาะสมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงผลการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าการหารือกับผู้นำทั้งสองประเทศเป็นไปด้วยดีและมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการดึงดูดการลงทุนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทยขณะเดียวกันชุมชนไทยเสนอประเด็นแรงงานและการประกอบอาชีพซึ่งรัฐบาลจะนำไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสและดูแลสิทธิสวัสดิการของแรงงานไทยอีกทั้งชุมชนไทยยังแสดงความยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570และเสนอให้เพิ่มความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์กลับประเทศไทยโดยจะถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ประมาณ 19:45 วันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
3: ์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากโดยมีการวางกลยุทธ์และลงนามข้อตกลงหรือ MOU เพื่อยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนทั้งในด้านการค้าเศรษฐกิจวัฒนธรรมเทคโนโลยีและการลงทุนโดยจะมีการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA อย่างเต็มรูปแบบด้านมิติของความมั่นคงยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกแนวชายแดนติดกัมพูชามีความสงบเรียบร้อยไม่มีการปะทะทางทหารสำหรับประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชานั้นรัฐบาลได้ใช้นโยบายชะลอการเจรจาข้อพิพาทเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติส่วนประเด็นความไม่สงบในเมียนมารัฐบาลยืนยันว่าไม่สนับสนุนให้ชนกลุ่มน้อยใช้อาวุธหรือใช้พื้นที่ชายแดนสร้างผลกระทบต่อไทยโดยไทยกำลังทำงานร่วมกับอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่ตามมาเช่นปัญหายาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการบริหารจัดการพลังงานก๊าซธรรมชาติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติขณะที่มิติทางเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นบวกอย่างชัดเจนเพื่อตอกย้ำเสถียรภาพของรัฐบาลปัจจุบันตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เติบโตขึ้นเกือบ 100% ขณะที่การส่งออกขยายตัวถึง20%ประกอบกับค่าเงินบาทที่มีเสถียรภาพตลาดหลักทรัพย์ที่แข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียกย่องคนไทยในต่างแดนทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดล้วนเปรียบเสมือนเอกอัครราชทูตหรือทูตวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างชื่อเสียงสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดชาวต่างชาติให้สนใจประเทศไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังทุกปัญหาอย่างเต็มที่และขอให้ทุกคนรอข่าวดีเกี่ยวกับสายการบินไทยมีแผนจะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์อีกครั้งผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040พบว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลัก
10: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จำนวน 5,465 รายประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.77 ระบุว่าเข้าร่วมโครงการขณะที่ร้อยละ 28.23 ไม่ได้ใช้สิทธิ์สะท้อนว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการของร้านค้าในชุมชน โดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักอาหารพร้อมทานเช่นข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารปรุงสำเร็จมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22 รองลงมาคืออาหารสดร้อยละ 38.87 ของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือนร้อยละ 32.22 เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 26.73 การสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ร้อยละ 23.97ผลสำรวจยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร้อยละ 36.96 ระบุว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ 24.50 นำเงินในส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นและร้อยละ 23 ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนางสาวลลิดากล่าวว่าผลสำรวจจะมีสัญญาณเชิงบวกต่อร้านค้าหลังสิ้นสุดมาตรการโดยร้อยละ 31.58 ระบุว่าจะกลับไปซื้อจากร้านค้าเดิมเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามผลสำรวจพบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิ์ของบุคคลบางกลุ่มทั้งกรณีลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่ผ่านไม่ได้สมัครหรือไม่ผ่านคุณสมบัติรวมถึงข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นโจทย์สำคัญของฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
11: จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยรู้สึกกังวลและไม่มั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตขณะที่การย้ายถิ่นฐานก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ประชาชนยังคงอยู่ในพื้นที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมวางมาตรการดูแลโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและจุดที่อาจตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุจึงต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการติดตามเหตุการณ์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ก่อเหตุมักอาศัยช่วงจังหวะที่เหมาะสมลงมือก่อนใช้เส้นทางหลบหนีออกนอกพื้นที่ซึ่งถือเป็นช่องว่างที่เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขจึงได้กำชับให้ตำรวจนำข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อปรับแผนและยุทธวิธีในการปฏิบัติงานให้รัดกุมมากขึ้น
12: เป็นฝ่ายตรงข้ามต่างหากครับที่หาโอกาสที่จะก่อเหตุในจังหวะที่มีโอกาสมีการปฏิบัติที่ตัวเองสามารถที่จะหาช่องทางหลบหนีได้แล้วเวลาหลบหนีเนี่ยก็ไม่ได้หลบหนีอยู่ในพื้นที่ของเราด้วยนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้หากมองเป็นช่องว่างเราก็ต้องมองว่าวิธีปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามเอามาเป็นข้อพิจารณาครับว่าเราจะวางยุทธวิธียังไงต่อไปให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับซึ่งผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องหารือกับทางฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่มากขึ้นครับ
11: ขณะที่การลงพื้นที่จริงถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินว่ามาตรการที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยตามสถานที่สำคัญพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงแนวทางที่วางไว้ว่าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลมากที่สุดและต้องทำให้ทุกหน่วยมีความเข้าใจและแนวทางไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ผู้วางแผนไปจนถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
13: ผมมีแนวอย่างนี้ครับไม่หน่วยลอยไฟนั้นหน่วยประการหรือหน่วยกำลังทั้งหมดนะครับเราต้องมีฐานความคิดร่วมกันว่าหนึ่งการทำงานทุกงานเราต้องมีแผนแล้วก็เราไม่ต้องมีการปรับปรุงแผนตลอดถ้าแผนล้มเหลวเราก็ต้องยกเลิกแผนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดเหตุอย่างนี้ก็ต้องมาดูว่าแผนที่เราวางจุดไหนบกพร่องก็ต้องดูร่วมกันแล้วก็ปรับปรุงมันถ้ามีหลักง่ายๆคือหนึ่งวางแผนทุกคนต้องเข้าใจแผนร่วมกันตั้งแต่ผู้วางแผนผู้ออกแผนผู้จัดการตามแผนปฏิบัติไปแล้วก็มาทบทวนแผนเรียกว่า AR After Action Review มาทบทวนแผนว่าแผนที่ทำนั้นมีความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนถ้ามันบกพร่องเล็กน้อยก็ปรับปรุงแผนถ้ามันบกพร่องมากๆก็ยกเลิกแผนอันนี้มันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่ทุกหน่วยต้องมานั่งคุย
11: การปรับแผนรักษาความปลอดภัยครั้งนี้จึงไม่ได้มุ่งเพียงการติดตามตัวผู้ก่อเหตุแต่เป็นการนำทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนและปรับมาตรการให้เท่าทันรูปแบบการก่อเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปและข้อสำคัญก็คือลดโอกาสเกิดเหตุซ้ำรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
14: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
15: อยู่นะ สุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
14: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
15: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐในนครนิวยอร์กมีคำสั่งยกเลิกนโยบายของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ระงับการออกวีซ่าผู้อพยพให้กับผู้สมัครจาก75ประเทศโดยระบุว่านโยบายดังกล่าวเกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและขัดต่อกฎหมายคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางเนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าแทรกแซงกระบวนการพิจารณาวีซ่าผู้อพยพของเจ้าหน้าที่กงสุลนโยบายดังกล่าวถูกประกาศและเริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและส่งผลกระทบกับผู้สมัครวีซ่าผู้อพยพจากหลายภูมิภาคทั่วโลกอาทิลาตินอเมริกาคาบสมุทรบอลข่านเอเชียใต้แอฟริกาตะวันออกกลางและแคริบเบียนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าผู้สมัครจากประเทศเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะพึ่งพาสวัสดิการของรัฐและกลายเป็นภาระต่อสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าซีเรียได้ยื่นคำขอเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการใช้อาวุธเคมีโดยไม่ต้องรับผิดซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือที่ฝรั่งเศสริเริ่มขึ้นเมื่อปี2561เนื่องในวาระครบรอบเหตุโจมตีด้วยอาวุธเคมีเมื่อปี2556ในพื้นที่ชานเมืองของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียในสมัยอดีตประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดโดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายรัฐบาลซีเรียและฝรั่งเศสออกแถลงการร่วมกันเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวพร้อมย้ำถึงความมุ่งมั่นในการค้นหาความจริงและนำตัวผู้ที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้านรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าการตัดสินใจของซีเรียครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีเรียต่อความรับผิดชอบและความยุติธรรมหลังซีเรียเผชิญสงครามกลางเมืองมานานกว่าทศวรรษนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียเปิดเผยวันนี้ว่ากรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียจะเข้าร่วมโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนของรัฐบาลกลางหลังเกิดเหตุกราดยิงในงานเทศกาลฮานุกะของชาวยิวที่หาดบอนไดในนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วจนทำให้มีผู้เสียชีวิต15รายโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุโจมตีในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียออกกฎหมายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อดำเนินโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและปราบปรามอาชญากรรมจากความเกลียดชังโดยรัฐนิวเซาท์เวลจะเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นรัฐแรกในวันที่2พฤศจิกายนนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย TikTok ตกลงจ่ายเงิน400ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยุติคดีละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเยาวชนทางออนไลน์ของสหรัฐหลังถูกกล่าวหาว่าเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อายุต่ำกว่า13ปีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแม้แต่บัญชี TikTok ในหมวดสำหรับเด็กยังมีการเก็บข้อมูลสำคัญอาทิที่อยู่อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นขณะเดียวกันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายต่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเยาวชนโดยสหภาพยุโรปและอังกฤษกำลังสอบสวน TikTok ในประเด็นการคุ้มครองเยาวชนจากเนื้อหาและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายบนแพลตฟอร์มรวมถึงการตั้งค่าบัญชีและการตรวจสอบอายุผู้ใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันฟุตบอลหญิงซีการดีเมเนกาคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแชมป์กลุ่ม B ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์จากสาย A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป5-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปี ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทุกคนเล่นได้ตามแท็กติกถึงแม้ว่าครึ่งแรกจะค่อนข้างอึดอัดแต่พอแก้เกมกันได้ก็ทำให้ครึ่งหลังเป็นเกมที่ดีขึ้นและไม่ได้มองว่าการที่มาเลเซียได้ใบแดงถือว่าเป็นโชคดีของทีมชาติไทยทั้งยังเชื่อมั่นว่าแม้มาเลเซียจะมีผู้เล่นครบ11คนจนหมดเวลาทีมชาติไทยก็ยังสามารถเอาชนะได้เช่นกันสำหรับเกมในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยก็มีเป้าหมายชัดเจนในการคว้าแชมป์รายการนี้กลับไปฝากคนไทยให้ได้ทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาคัพ2026รอบชิงชนะเลิศพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซีย A กับจอร์แดนที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่23สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีหลังโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันส่งผลให้พรปวีการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วและจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาหรืออากาเนะยามากุชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศต่อไปด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2023สู้เต็มที่ก่อนพ่ายอเล็กลานิเย่มืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศส1ต่อ2เกม 21-19 16-21 และ 16-21 ต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่มสาย B นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับออสเตรเลียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะออสเตรเลีย3ต่อ0เซต 25-15 25-15 และ 25-18 ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าชัยชนะในวันนี้กับผลคะแนน3ต่อ0ถือว่าเป็นผลงานที่ดีต้องชื่นชมทีมออสเตรเลียที่พยายามพัฒนาทักษะและพยายามต่อสู้กับทีมชาติไทยในทุกเซตทำให้ทีมชาติไทยต้องรับมือกับการเสิร์ฟและบล็อกของออสเตรเลียแต่ทีมชาติไทยเองก็ได้ปรับแผนและทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีมากสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา14นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมประเทศไทยรายการ Thailand Ranking Championship 2026สนามที่7ที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกแทนคุณกรลับนักสนุกเกอร์อะคาเดมี่วัย10ปีแทงชนะสุเทพพรพาไปแบบสบาย3ต่อ0เฟรม 62-18 39-13 และ 56-17 ผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปขณะที่สุทธิดายิ่งเฮงนักสนุกเกอร์วัย17ปีแม่นยำกว่าเอาชนะปวาริสาประภัสสรไป3ต่อ1เฟรม 45-47 52-22 84-2 และ 49-7 ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ CO International Mountain Bike Challenge 2026ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันระดับเอเชีย Continental Series 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสาราวักประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศรายการคอสคันที่ Eliminator รุ่นประชาชนชาย10โทพูนสิริมงคลอาศัยสปีดต้นที่เหนือกว่าก่อนเร่งสปินแซงมูฮัมหมัดไซยาลิฟนักปั่นเจ้าภาพมาเลเซียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งคว้าแชมป์คอสคันที่ Eliminator พร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางรัตติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026 ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยนางรัตติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส
18: ่ได้นำสถาปัตยกรรมหลักนะคะของประเทศไทยคือพระปรางวัดอรุณนะคะแล้วก็ของประเทศญี่ปุ่นนะคะปราสาทนาโกย่าของญี่ปุ่นเนี่ยมารวมกันรวมถึงเนี่ยมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบโพที่แสดงถึงความเป็นไทยแล้วก็ดอกซากุระนะคะที่แสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นนะคะผสานเข้ารวมกันนะคะทำให้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพระองค์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากขุนศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านค่ะ
17: ด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยและผ้าไทยไปถ่ายทอดบนเวทีระดับนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัยโดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมใส่ชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
19: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าอาคเนอาคเนเขียนออ่างสระอาคอควายสระเอนอหนูยอยักษ์กรันอาคเนเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่าอากเนยะซึ่งแปลว่าไฟและเป็นชื่อเทพแห่งไฟทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีพระอาคเนพิทักษ์รักษาอยู่จึงเรียกทิศนี้ว่าอาคเนคำว่าอาคเนมักใช้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทห้างร้านและใช้ประสมกับคำว่าเอเชียเป็นเอเชียอาคเนในภาษาไทยนิยมใช้ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าอาคเนเช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้คำว่าอาคเนคำว่าเนใช้นอหนูต่างจากอุษาคเนคำว่าเนใช้นอนเนน
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
16: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเปรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรชบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02639600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกส์เพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02695400หรือ02695410-3ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องประโยชน์ของต้นไผ่มากกว่าที่เคยรู้ต้นไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าในระดับย่อยและระดับใหญ่ทั้งยังเป็นพืชที่พบเจอง่ายโดยทั่วไปไผ่เป็นต้นไม้ที่ดูผิวเผินแล้วแสนธรรมดาแต่ที่จริงนั้นกลับมีคุณประโยชน์มากกว่าที่คุณอาจจะเคยรู้มาก่อนไผ่เป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่มนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานเพื่อเป็นอาหารวัตถุดิบที่อยู่อาศัยและแม้กระทั่งยารักษาโรคไผ่ในแถบร้อนของเอเชียมีการกระจายพันธุ์ถึง45สกุล750ชนิดในขณะที่ไผ่ทั่วโลกในปัจจุบันมีประมาณ75สกุล 1,250 ชนิดส่วนที่พบในประเทศไทยมีประมาณ13สกุล 60 ชนิดชนิดไผ่ที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์จากป่ามีทั้งไผ่ตงไผ่รวกไผ่สีสุกไผ่เลี้ยงไผ่ซางไผ่นวลไผ่ปล้องหรือไผ่สีนวลไผ่บงหวานไผ่ข้าวหลามไผ่ไร่ไผ่รวกดำและไผ่ป่าไผ่นั้นมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับสำนวนอย่างจงอยู่อย่างไผ่ลู่ลมซึ่งหมายความว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นคือการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของต้นไผ่ที่มีค่าแรงต้านทานการดึงที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กซึ่งค่านี้มาจากการทดสอบวัตถุด้วยการดึงออกจากกันจนกว่าจะขาด ภัยมีความเหนียวและยังต้านทานโอนเอียงลมพายุที่โหมกระหน่ำได้อย่างดีและกลับเป็นปกติได้ในปัจจุบันไผ่ถูกใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายและรอบด้านไม่ว่าจะเป็นบ้านเสื้อผ้าจักรยานเครื่องดนตรีเครื่องครัวอาวุธงานศิลปะหรือเศษซากที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ก็นำมาทำปุ๋ยบำรุงดินได้ทำเป็นวัสดุสำหรับทำไม้ไผ่อัดซึ่งนำไปใช้งานต่อได้หลากหลายเช่นทำไม้แบบวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์นอกจากนั้นยังใช้งานในด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถสกัดสารกลุ่มฟาโวนอยด์และสารในกลุ่มลิกโนเซลลูโลสสำหรับใช้ทำเชื้อเพลิงหรือเซลลูโลสและโพลิเมอร์ของกลูโคสซึ่งเมื่อย่อยแล้วก็จะได้กลูโคสอันนำมาเปลี่ยนเป็นสารเอทานอลไบโอมีเทนกรดแลคติกกรดซันซินิกได้เช่นกันคนไทยกับไผ่นั้นมีวิถีชีวิตร่วมกันมาอย่างช้านานเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของคนไทยซึ่งทุกส่วนของไผ่ตั้งแต่รากลำต้นไปจนถึงยอดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะใช้หน่อไผ่สำหรับบริโภคเป็นอาหารลำไผ่ใช้ในการก่อสร้างใช้ในการทำเครื่องเรือนใบไผ่ใช้ห่อขนมรากไผ่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ดินหรือแม้กระทั่งใช้เป็นยารักษาโรคในเรื่องเศรษฐกิจไผ่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีมูลค่าสูงในตลาดระดับโลกทั้งยังได้รับการผลักดันจากภาครัฐโดยข้อมูลจากกรมศุลกากรระบุว่าในช่วงปีพุทธศักราช2558ถึง2562ผลิตภัณฑ์จากไผ่สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกได้มากถึง500ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวและไผ่สร้างมนซึ่งเป็นไผ่ที่มีหน่ออร่อยและลำไม้ที่ใช้ได้หลายอุตสาหกรรมยังตอบรับเทรนด์คาร์บอนเครดิตที่ให้มูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืนอีกด้วยจบบทความประจำวันเรื่องประโยชน์ของต้นไผ่มากกว่าที่เคยรู้เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
21: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
15: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
14: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
15: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
14: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
15: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
14: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
16: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
3: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
2: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
3: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
2: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
3: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998 บาทเท่านั้น
2: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
3: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
2: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัด

0: มีฝาปิดมิดชิดกำหนดพื้นที่สัตว์เลี้ยง
1: เป็นโรคฉี่หนูอาจตายได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
0: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
3: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
4: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
3: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
4: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะมาพบกันนะคะวันนี้กับดิฉันจันทราสุขนุชแล้วก็ทีมงานสวท.ตะกั่วป่าค่ะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะคะก็ติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆกันนะคะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการค่ะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็พบกันทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะก็คือ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันนะคะก็มีจังหวัดระนองค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่จังหวัดพังงาก็ติดตามรับฟังได้ที่สวท.พังงาแล้วก็สวท.ตะกั่วป่านะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะคะก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะซึ่งบางวันเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมานะคะบางวันบางช่วงเวลาก็มีแดดออกนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยก็คือหมั่นดูแลในเรื่องของสุขภาพให้แข็งแรงกันอยู่เสมอก็แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ตะกั่วป่านะคะอากาศชื้นมากๆเลยค่ะค่ะและพอพูดถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศเนาะหลายคนก็คงจะติดตามเรื่องราวข่าวสารเหมือนกับดิฉันนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดน่านในตอนนี้กำลังประสบภัยพิบัติเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่นะคะทางจังหวัดน่านค่ะก็เลยได้เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินค่ะทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่านพ.ศ. 2569นะคะซึ่งคุณผู้ฟังที่จะร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่านอันนี้สามารถบริจาคเข้าบัญชีของธนาคารกรุงไทยค่ะชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน2569ค่ะเลขที่บัญชี 666-1-92052-1 ค่ะหรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ054-716-228ค่ะ054-716-229ค่ะหรือสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่บริเวณหน้าห้องโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านนะคะอันนี้ซึ่งใครต้องการที่จะร่วมบริจาค ก็สามารถที่จะติดต่อบริจาค กันได้เลยนะคะแล้วก็จากการติดตามใน Facebook ของข่าวจริงประเทศไทยนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะบริจาคเสื้อผ้านะคะตอนนี้ก็สามารถบริจาคกันได้นะคะสำหรับเสื้อผ้าทุกเพศทุกวัยนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะแต่ว่านิดนึงนะคะสำหรับเสื้อผ้าก็ขอให้เป็นเสื้อผ้าที่พร้อมใช้อ่ะค่ะซักสะอาดเรียบร้อยนะคะอยู่ในสภาพดีแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ใครที่จะบริจาคในเรื่องของอุปกรณ์ทำความสะอาดอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวหรือว่าไม้กวาดอะไรก็แล้วแต่เนาะก็สามารถจัดส่งไปได้นะคะที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะรหัสไปรษณีย์ก็55120ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0547196 13ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ดิฉันก็เอาข้อมูลนะคะมาจาก Facebook ข่าวจริงประเทศไทยนะคะซึ่งสำหรับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนะคะตอนนี้ค่ะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะคะไม่เพียงแต่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหลายๆหน่วยงานนะคะก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านนั่นเองค่ะกับคุณผู้ฟังคะจากจังหวัดน่านนะคะกลับมาที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะซึ่งวันนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งก็มาที่ท่าเรือบ้านน้ำเค็มค่ะแล้วก็ข้ามฟากไปที่ท่าเรือบ้านปากเกาะตำบลเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะติดตามเรื่องของการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะคอเขาค่ะจากเกาะคอเขานะคะเสร็จภารกิจนะคะท่านก็จะเดินทางไปในพื้นที่ของเทศบาลเมืองโคกลอยนะคะอำเภอตะกั่วทุ่งค่ะเพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนงานแล้วก็โครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะพร้อมกับมอบนโยบายแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลค่ะจากนั้นก็เป็นการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองโคกลอยสายข .4 และข .5 ในเขตตำบลโคกลอยค่ะแล้วก็ไปที่พักสงป่าท่านุ่นตำบลโคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งค่ะเพื่อนมัสการหัวหน้าที่พักสงป่าท่านุ่นแล้วก็หารือข้อราชการเกี่ยวกับการอนุญาตให้วัดเนี่ยนะคะใช้พื้นที่ประกอบกิจการทางศาสนาค่ะและเมื่อเสร็จภารกิจจากพื้นที่จังหวัดพังงานะคะท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการพร้อมกับคณะค่ะก็จะเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดกระบี่ต่อไปนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะที่ลงพื้นที่จังหวัดพังงานะคะทั้งนี้ก็มาเพื่อมอบนโยบายแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงคมนาคมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกช่วงหนึ่งในช่วงที่2ของรายการกันค่ะ

0: ปัจจุบันบริเวณเกาะคอเขาเป็นเกาะที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงาแต่การเดินทางระหว่างแผ่นดินใหญ่บริเวณอำเภอตะกั่วป่ากับเกาะคอเขาจำเป็นต้องใช้เรือและแพขนานยนต์จากฝั่งสู่เกาะคอเขาโดยผ่านคลองปากเกาะเพื่อเดินทางมายังศูนย์ราชการโรงพยาบาลโรงเรียนและท่องเที่ยวเป็นต้นทำให้มีความยากลำบากในการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากมีคลื่นลมแรงทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินเรือกรมทางหลวงชนบทจึงมีแนวคิดที่จะก่อเลียบคลองบางม่วงและสะพานข้ามคลองปากเกาะเพื่อเชื่อมต่อแผ่นดินใหญ่บริเวณอำเภอตะกั่วป่ากับเกาะคอเขาโดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข4เลียบแนวคลองบางม่วงข้ามคลองปากเกาะและมีจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับถนนสายหลักบนเกาะคอเขามีระยะทางประมาณ 4.96 กิโลเมตรแต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีและพื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งการดำเนินการก่อสร้างสะพานและถนนเชื่อมต่อดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติตามข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องทำการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบทจึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจ้างที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท Integrated Engineering Consultant จำกัดร่วมกับบริษัท Entic จำกัดและบริษัท Professional Engineering Solution PES จำกัดเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจและการลงทุนสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การศึกษาโครงการมีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมจราจรสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุดการศึกษาโครงการจะมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมใน3ด้านหลักประกอบด้วยการศึกษาด้านวิศวกรรมและจราจรการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาด้านวิศวกรรมและจราจรจะดำเนินการสำรวจปริมาณจราจรในปัจจุบันคาดการปริมาณจราจรในอนาคตรวมทั้งวิเคราะห์ระดับการให้บริการการจราจรและการสำรวจภูมิประเทศเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบโครงการที่เหมาะสมโดยดำเนินการออกแบบรายละเอียดประกอบด้วยงานรวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการรวมทั้งบริเวณที่มีผลกระทบกับถนนโครงการงานสำรวจพื้นที่โครงการเบื้องต้นงานศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรบริเวณโครงการและส่วนต่อเนื่องงานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจรพร้อมการคาดการปริมาณจราจรงานทบทวนแนวสายทางและรูปแบบโครงการเบื้องต้นการศึกษารูปแบบจุดตัดทางเชื่อมทางแยกและรูปแบบโครงสร้างสะพานให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมและมีความคุ้มค่าในการลงทุนสำหรับขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย5ขั้นตอนได้แก่การรวบรวมตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีระเบียบข้อบังคับข้อกฎหมายและแผนงานต่างๆรวมทั้งนโยบายแผนยุทธศาสตร์ต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงการการศึกษารายละเอียดโครงการนำเสนอที่ตั้งโครงการและลักษณะทั่วไปของโครงการการวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมการออกแบบองค์ประกอบถนนของโครงการและแผนการก่อสร้างศึกษารวบรวมข้อมูลภายใต้องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม4ประเภทคือทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าคุณภาพชีวิตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งด้านบวกและด้านลบรวมถึงระดับผลความรุนแรงของผลกระทบครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาตลอดจนปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชนจำนวน3ครั้งได้แก่การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่1เพื่อนำเสนอข้อมูลความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ขอบเขตการศึกษาการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่2หรือการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่3เพื่อนำเสนอผลดำเนินงานทั้งหมดทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมถนนเลียบคลองบางม่วงและสะพานข้างคลองปากเกาะอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเดินทางระหว่างแผ่นดินใหญ่บริเวณอำเภอตะกั่วป่ากับเกาะคอเขาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมทางหลวงชนบทสร้างความสุข
1: ชีวิตพี่มันก็เหมือนความรักเลยน้องเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เธอทัก

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้พูดคุยถึงภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะลงพื้นที่จังหวัดพังงาในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้ค่ะมาคุยกันถึงเรื่องนี้กันดีกว่านะคะเรื่องของความสวยสวยงามงามนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะดิฉันก็เข้าไปดูใน Facebook พาดไทยใส่ให้สนุกกับคุณผู้ฟังซึ่งก็มีเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจค่ะแบรนด์สิริวันวรีค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเปิดตัวผลงานการออกแบบชุดพิธีการนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะคะมาพร้อมกับการถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยค่ะตลอดจนการใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากธรรมชาติของดอนกอยโมเดลค่ะคุณผู้ฟังโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการภายใต้พระดำริของพระเจ้าลูกเธอจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผ่านทัพนักกีฬาและก็ทีมงานชายหญิงกว่า900คนสำหรับชุดพิธีการโดยแบรนด์สิริวันวรีค่ะออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวค่ะออกแบบสำหรับนักกีฬาชายและหญิงค่ะซึ่งก็เป็นเครื่องแบบ4ชิ้นนะคะก็ประกอบไปด้วยชิ้นที่1ก็คือเสื้อสูทค่ะที่ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือค่ะนำเสนอผ่านซิลูเอทอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สิริวันวรีด้วยแจ็คเก็ต3กระเป๋านะคะพร้อมกับรายละเอียดงานที่สื่อถึงความเป็นทีมชาติไทยค่ะและกระดุมพิมพ์โลโก้แบรนด์เสื้อเชิ้ตสีขาวเป็นชิ้นที่2เนาะกับปกเสื้อทรงยาวปลายแหลมพร้อมแผงอกที่ปักลวดลายพิเศษสื่อถึงวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นค่ะพร้อมด้วยกางเกงขายาวตัดเย็บจากผ้าสูตรสากลสีเดียวกับเสื้อพร้อมรายละเอียดเปิดปลายขาด้านข้างตัวล็อกปรับขนาดเอวและตกแต่งโลโก้นกยูงสัญลักษณ์ของแบรนด์ค่ะแล้วก็เติมเต็มด้วยลุคเนคไทผูกปมเป็นเอกลักษณ์ของสิริวันวรีนะคะซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ก็มาพร้อมกับแคมเปญวิดีโอและภาพถ่ายภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity ซึ่งก็เป็นการถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวผ่านตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะอย่างเช่นวิวกุลวุฒินักกีฬาแบดมินตันชายทีมชาติไทยค่ะหยูบัลลังก์ทับทิมแดงนักกีฬาเทควันโดชายทีมชาติไทยหรือว่าบีมพิมพิชยากกรำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะแล้วก็หญิงสุธาสินีเสวตระบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงทีมชาติไทยค่ะพร้อมด้วยเทนนิสอดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงผู้สร้างตำนานให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะคะอันนี้หลายคนก็คงจะเห็นภาพกันไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีการเผยแพร่ภาพนี้ออกมานะคะในสื่อโซเชียลต่างๆนะคะซึ่งก็สามารถไปดูรายละเอียดไปดูภาพกันได้นะคะสำหรับเรื่องของชุดของทีมนักกีฬาไทยนะคะที่จะไปทำการแข่งขันเอเชียนเกม2026ในเดือนหน้านะคะคุณผู้ฟังกับคุณผู้ฟังคะพอพูดถึงเรื่องของผ้าไทยค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาเราโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ออกมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยหรือผ้าไทย
หรือผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกในครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคม2569นี้ค่ะภายใต้แนวคิดFor Mom to Me สีสันไทยๆสายใหญ่แม่ลูกนะคะเพื่อส่งเสริมการใส่ชุดไทยในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและถ่ายทอดคุณค่าของสถาบันครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็ไม่ว่าใครก็สามารถใส่ได้แล้วก็ใส่กันทุกๆวันได้เลยนะคะสำหรับชุดไทยผ้าไทยหรือว่าชุดอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะส่งเสริมการใส่ชุดไทยในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยรวมถึงการถ่ายทอดคุณค่าของสถาบันครอบครัวผ่านมิติทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็เดือนสิงหาคมค่ะก็เป็นเดือนแห่งวันแม่นะคะก็เลยเชิญชวนนะคะมาร่วมกันแต่งชุดไทยกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็นี่ก็ยังอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่าค่ะเราเจอกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะพูดคุยกันถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะพร้อมกับงานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์คอกันเข้ามานะคะหรือว่าเม้นมาใน Facebook ของเราได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับคุณมงคลโชคเกลือนะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะพร้อมกับรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะได้ติดตามกันนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะนอกจากข่าวสารที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่ค่ะแถมกันอีกข่าวก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ตอนนี้ค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการเร่งกระจายยามะเร็งพระราชทานอิมครานิปผู้ป่วยบัตรทองนะคะซึ่งนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ายามะเร็งแบบพุ่งเป้าพระราชทานอิมครานิปโดยรัฐบาลผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือว่าสปสช.ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะได้มีการทยอยจัดส่งยาให้กับโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติรวมถึงโรงพยาบาลราชวิถีแล้วนะคะซึ่งมีผู้ป่วยได้รับยาไปแล้วด้วยประมาณ200กว่ารายค่ะจากผู้ป่วยทั้งหมดที่มีอยู่ 4,400 กว่ารายนะคะทั้งนี้ก็เตรียมจัดส่งยาเพิ่มเติมอีก3งวดให้กับโรงพยาบาลต่างๆจนครบจำนวน 23,000 กล่องเนาะภายในสิ้นเดือนตุลาคม2569ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทในการเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะคุณผู้ฟังซึ่งยาอิมครานิปนะคะก็เป็นยารักษามะเร็งแบบพุ่งเป้าชนิดรับประทานค่ะมีตัวยาสำคัญนะคะก็คืออิมาทินิปใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบไมอีลอยนะคะแล้วก็เนื้องอกในระบบทางเดินอาหารซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ในชั้นกล้ามเนื้อของทางเดินอาหารค่ะซึ่งสำหรับยาดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับพระราชทานจากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีค่ะกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีผ่านทางสปสช.ค่ะจำนวน 690,000 เม็ดหรือว่า 23,000 กล่องเพื่อกระจายให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศค่ะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะในปีงบประมาณ2570ค่ะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยก็จะสามารถผลิตยาอิมครานิปได้
ทั้งขนาด100แล้วก็400มิลลิกรัมซึ่งก็จะทำให้แพทย์เนี่ยสามารถเลือกขนาดยาให้เหมาะสมกับแผนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายด้วยค่ะเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาและก็ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้ยาได้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งสำหรับการกระจายยาพระราชทานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวค่ะรวมถึงเสริมสร้างความมั่นคงด้านยาเพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยสามารถดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างทั่วถึงและก็ต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะนำมาฝากกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็มาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนนะคะว่าดิฉันเนี่ยต้องเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะซึ่งช่วงเย็นของวันนี้นะคะ22สิงหาคมแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะ23สิงหาคมค่ะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะเขามีงานตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มกันนะคะซึ่งงานนี้ค่ะจัดโดยจังหวัดพังงาแล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะก็จัดงานตลาดชุมชนคนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มนะคะทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนแล้วก็เผยแพร่คุณค่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะพบกับบรรยากาศตลาดชุมชนพร้อมกับเลือกซื้ออาหารพื้นถิ่นสินค้าทางวัฒนธรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะไปเดินเที่ยวชิลๆนะคะกินอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันค่ะยังไม่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับงานในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาบ้านเรานะคะซึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านน้ำเค็มนะคะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะเสาร์อาทิตย์นี้เป็นตลาดนัดชุมชนนะคะแล้วก็วันที่28-30สิงหาคมนี้ก็จะมีอีกงานหนึ่งนะคะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มอันนี้ก็เป็นงาน Night at Museum นะคะศิลปะดนตรีแสงสีสันนะคะอันนี้ก็ขอเชิญชวนล่วงหน้าก็แล้วกันนะคะชวนครอบครัวชวนเพื่อนหรือว่าคนรู้จักรู้ใจนะมาเดินชิลรับลมฟังดนตรีเพราะๆแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายร้านค้านะคะชมพิพิธภัณฑ์สึนามิในช่วงเวลากลางคืนนะคะใน at museum ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มเนาะดิฉันแบบอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเที่ยวมาชมนะคะโดยปกติแล้วเขาจะไม่เปิดกลางคืนนะคะแต่ว่าระหว่างวันที่28 29 30สิงหาคมนี้เขาจะเปิดให้ชมไปจนถึงประมาณ2ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของพิพิธภัณฑ์สึนามิเนี่ยถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เหมาะแก่การเรียนรู้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยวิบัติมากๆเลยนะก็อยู่ในพื้นที่ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะ2สัปดาห์นี้เนาะมาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะชาวตะกั่วป่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมองดูเวลาค่ะหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่าต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อย
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการ
7: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงยางชีพรวมถึงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลควบคู่ไปกับการมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเร่งพิจารณามาตรการทางการเงินทั้งการพักชำระหนี้และการเสริมสภาพคล่องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการและรักษาการจ้างงานในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน1564ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุร้ายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีและที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยควบคุมอาวุธปืนตลอดจนเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดตรวจร่วมในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจก่อเหตุไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนขณะเดียวกันในระดับหมู่บ้านได้กำชับให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจการลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่และการเฝ้าระวังความผิดปกติในหมู่บ้านประสานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงทีจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมลดความเสี่ยงจากการใช้อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและดูแลชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: มาเลเซียจะแสวงหาทางออกสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนผ่านเวทีอาเซียนดาโต้เซรีโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามาเลเซียจะแสวงหาทางออกสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนผ่านช่องทางทางการทูตของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนื่องจากอาเซียนยังคงเป็นเวทีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมทั่วอินโดนีเซียและข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิบรูไนสิงคโปร์มาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของไทยขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมลงนามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนเมื่อเดือนมิถุนายน

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงาขอเชิญร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการตลาดกุ้งทะเลตามโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ยินกุ้งกันจังหวัดพังงาวันที่20-22 สิงหาคม 2569ณลานจตุรัสเมืองพังงาณศาลากลางหลังเก่าอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาภายในงานพบกับร้านอาหารยอดฮิตจำนวน40ร้านค้ากิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกการแข่งขันกินกุ้งการแสดงดนตรีจากน้องๆเยาวชนจังหวัดพังงาไฮไลท์พบกับไฟประดับตกแต่งตระการตาแล้วมาชมช็อปแชร์และกินกุ้งกันนะคะ
3: อร่อย
2: 20-22 สิงหาคมนี
3: ้อร่อยอ่ะ
2: กินกุ้งกันจังหวัดพังงาแล้วเจอกันนะคะ
4: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
5: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
4: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
5: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับผมต้นอานนท์ณัฐสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยในบรรยากาศในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นั่นเองนะครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะว่าทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำที่มาจากอากาศนะครับเรื่องของฝนตกที่มากับน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็ถ้าไปตากฝนเนี่ยก็เดี๋ยวจะป่วยกันได้ง่ายๆหรือแม้กระทั่งแค่น้ำท่วมขังเล็กน้อยไปลุยน้ำก็อาจจะเสี่ยงอันตรายเรื่องของสุขภาพได้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำท่วมกันสักนิดนึงรวมไปถึงอันตรายที่มักจะเจอกันในช่วงของฤดูฝนแบบนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ

ลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2นะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์อันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเมื่อสักครู่บทเพลงเพราะๆนะครับจากคุณมนวนดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับรับ1ในหัวใจแล้วก็เมื่อสักครู่ของคุณแพตตี้นะครับวิมานสีชมพูแล้วก็ของคุณแม็กครับโลกหมุนเวียนนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นรายการมีเพลงเพราะๆจากคุณเฟรนชิพคือเพลงห่วงรักและคุณนัทนัตนายกับเพลงห่วงอะไรนั่นเองนะครับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร่วมรับฟังได้ผ่านทางรายการคุยสบายบ่าย2นั่นเองนะครับมาสู่กันที่สาระของเราวันนี้สักนิดหนึ่งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้4โรคที่อยากมาเตือนกันนะครับข้อมูลนี้จากกรมควบคุมโรคออกมาเตือนไว้4โรคระบาดในช่วงฤดูฝนที่ต้องป้องกันกันโรคแรกครับโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะโดยอาการเนี่ยจะมีไข้สูงลอย 2-7 วันปวดศีรษะปวดเบ้าตามีจุดเลือดออกตามผิวหนังซึ่งข้อควรระวังก็คือห้ามกินยาแอสไพรินนะครับหรือกินยาพวกอิบูโปรเฟนเด็ดขาดแล้วก็ป้องกันได้ด้วยการสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดทายากันยุงแล้วก็เทน้ำขังในภาชนะรอบบ้านด้วยนะครับไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะส่วนตัวเนี่ยเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งโอ้โหทรมานมากนะครับแล้วก็โอกาสเป็นเกล็ดเลือดต่ำไปเลยรักษาตัวอยู่นานพอสมควรคุณผู้ฟังประมาณ 1-2 อาทิตย์แน่กว่าจะกลับมาได้เนี่ยนะครับอันตรายมากๆยังไงต้องป้องกันให้ดียุงลายเป็นพาหะพวกอะไร

ที่ให้ยุงมาวางไข่เนี่ยต้องเอาออกไปให้หมดเลยนะครับอีกอันนึงคือโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV เป็นโรคระบาดทางระบบทางเดินหายใจอาการก็จะมีไข้สูงไอเจ็บคอปวดเมื่อยตัวซึ่งเด็กเล็กเนี่ยอาจจะมีเสียงหายใจที่เป็นแบบวีดวีดวีดแบบเสียงวีดเหมือนเสียงแบบอย่างเงี้ยได้ด้วยนะครับซึ่งก็ป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่แออัดเนอะล้างมือบ่อยๆแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยตอนนี้ระบาดกันเยอะเหมือนกันที่ทางสวทเองก็มีป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เหมือนกันยังไงต้องดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับนอกจากนี้มีโรคฉี่หนูนะครับติดเชื้อจากการที่มีน้ำท่วมขังนี่แหละอาการก็จะมีไข้สูงเฉียบพลันตาแดงปวดน่องนะครับแล้วก็น่องตึงด้วยนะครับป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำขังย่ำโคลนหากจำเป็นต้องลุยเนี่ยให้สวมรองเท้าบูทยาวๆครับและถ้ามีแผลที่เท้าเนี่ยห้ามสัมผัสน้ำท่วมโดยเด็ดขาดส่วนอันนึงคืออันนี้จะเจอในเด็กเล็กครับคือโรคมือเท้าปากเป็นภัยเงียบในเด็กเล็กเลยซึ่งอาการก็จะมีไข้มีตุ่มน้ำใสหรือมีแผลในปากมีผื่นตุ่มพองที่ฝ่ามือฝ่าเท้านะครับป้องกันได้ด้วยการดันทำความสะอาดของเล่นของเด็กเนอะหรือของใช้ของเด็กด้วยล้างมือก่อนทานอาหารถ้าเด็กป่วยเนี่ยให้หยุดเรียนทันทีนะครับบางทีเนี่ยมือเท้าปากเนี่ยติดมาจากโรงเรียนก็มีเนอะใช้ของเล่นหรือของใช้ต่างๆที่ใช้ร่วมกันเนอะในโรงเรียนเนี่ยแล้วปรากฏว่ามาติดเด็กเล็กนะครับต้องระวังให้ดีซึ่งวิธีการในการป้องกันในการรับมือโรคที่มากับฤดูฝนเนี่ยปกป้องก็คือสวมรองเท้าบูทเมื่อลุยน้ำหรือว่าใส่หน้ากากอนามัยด้วยในที่ที่แออัดปลดเชื้อคือล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดและปราบยุงสำคัญมากๆทำลายแหล่งน้ำขังรอบบ้านในทุกสัปดาห์ขอบคุณข้อมูลตรงนี้จากทางกรมควบคุมโรคแล้วก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำท่วมที่มากับฤดูฝนยังไงต้องเฝ้าระวังกันให้ดีทีนี้พอพูดถึงเรื่องฝนพอหน้าฝนทีไรเนี่ยฝนตกเยอะๆก็อาจจะมีน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆเนี่ยนะครับมีหลายสิ่งที่เป็นอันตรายที่มากับน้ำท่วมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายไปฟังกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันก่อนกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังกันครับ

กลับมาช่วงสุดท้ายของคุยสบายบ่าย2นะครับเมื่อสักครู่เปิดเพลงเพราะๆจากคุณปาริดานิ่มพิจารณ์เพลงเพื่อคุณนะครับเป็นของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์จากขีตศิลปินของวงดนตรีซึ่งมีบทเพลงไพเราะเยอะมากๆนะครับจะทยอยเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังกันในบรรยากาศของบ่ายวันเสาร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยสาระดีๆสักนิดนึงละกันเรื่องของอันตรายจากน้ำท่วมซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมอนามัยนะครับซึ่งเขาย้ำเตือนเน้อแน่นอนแล้วว่าอย่างแรกเลยคือไม่เดินไปในเส้นทางที่น้ำหลากเพราะอาจจะถูกน้ำเนี่ยพัดพาทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้นะครับรวมไปถึงการขับขี่จักรยานยนต์ในที่ที่น้ำขังอันตรายครับเพราะอาจจะทำให้ตกหลุมตกท่อเพราะว่ามันมองไม่เห็นถนนเน้ออาจจะตกหลุมตกท่อหรือว่าชนวัสดุที่จมอยู่ใต้น้ำได้นะครับระวังสัตว์มีพิษกัดต่อยเช่นงูตะขาบนะครับแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานต่างๆที่อาจจะหนีเข้ามาอยู่ในบ้านการใช้เตาย่างก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การเดินลุยน้ำอาจจะทำให้ลื่นหกล้มหรือของมีคมบาดทิ่มแทงแนะนำให้สวมรองเท้าบูทนะครับหลังจากที่ในการที่จะเดินลุยน้ำและพอเดินลุยน้ำเสร็จถอดรองเท้ามาล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยนะครับระวังอย่าเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟหากเห็นสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดครับแจ้ง191หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แล้วก็ระวังแก๊สรั่วนี้สำคัญมากหากได้กลิ่นแก๊สฟุ้งกระจายห้ามสูบบุหรี่หรือจุดไฟให้เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันตรายในช่วงน้ำท่วมเนอะบางคนบอกว่าน้ำท่วมมีน้ำเยอะแก๊สรั่วจะกังวลทำไมคุณผู้ฟังอันตรายกว่าเหมือนกันนะเพราะว่าโอ้โหถ้าเกิดเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันดับได้ยากนะครับมันไม่ใช่ว่าฝนตกแล้วจะช่วยดับไฟได้สถิตแบบในทันท่วงทีอะไรแบบนี้มันอันตรายอยู่เหมือนกันยังไงก็ต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะครับอันนี้เป็นหลักๆในส่วนของการระวังอันตรายภัยที่มาจากในช่วงน้ำท่วมด้วยขอบคุณข้อมูลตรงนี้จากกรมอนามัยด้วยนั่นเองนะครับอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อและกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย 3 โมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ลากันไปก่อนครับ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย
12: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการอพยพการทำความสะอาดบ้านเรือนการฟื้นฟูพื้นที่และการสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทรวงทรัพย์ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม150นายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านสำหรับอำเภอปัวเจ้าหน้าที่100นายได้เข้าปฏิบัติภารกิจณวัดบ้านซ่านและโรงเรียนบ้านซ่านตำบลสถานร่วมการฉีดน้ำทำความสะอาดดินโคลนและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อให้สถานที่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้750รายรวม320ครัวเรือนปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนำกำลังพลและเครื่องจักรทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเน้นย้ำหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชน
13: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังระดับน้ำลดลงโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถบรรทุกและรถฉีดล้างน้ำเข้าดำเนินการขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและดินโคลนออกจากชุมชนพร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยเปิดเผยว่าได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีในจุดที่สามารถทำได้พร้อมกำชับให้บริหารจัดการกำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากขาดแคลนอุปกรณ์ให้เร่งประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนทันทีเนื่องจากภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนในการคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสันทองรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมเตรียมพันธุ์พืชและไม้ผลฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่านหลังน้ำลด
14: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาแม้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแต่มวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านลงสู่อำเภอเวียงสายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรหากไม่มีฝนตกหนักหรือปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนมวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนเศรษฐกิจต่อไปจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นมีพื้นที่การเกษตรในจังหวัดน่านได้รับความเสียหายเบื้องต้นรวม9อำเภอจำนวนกว่า 14,963 ไร่มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายสำหรับการช่วยเหลือกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมพันธุ์พืชผักและไม้ผลสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดรวมถึงการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มานำไปใช้ฟื้นฟูป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดยเกษตรกรสามารถขอรับได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชชวนันท์มาลีรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่เมืองทองไปเที่ยวบ้านดอนนานชักราย
2: อดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบุญ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกนะครับในรายการร่วงเริ่มศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์วันทุกวันเช้าก็มาพบกับผมวันอังคารถึงวันพฤหัสพบกันในร่วงครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องท่านผู้กว้างทุกท่านแล้วครับที่ให้เกียรติติดตามรับกว้างรายการนี้และท่านได้โทรมาผมว่าพอถึงเวลาแล้วก็ต้องกว้างขอให้คำยืนยอบ้างให้คำเชิญเนตต่างๆบ้างนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ศิลปินพื้นบ้านเราถ้าเราไม่ช่วยกันกว้างไม่ช่วยกันระนับถนนก็มีทางที่จะอดน้อยไปเรื่อยๆนี่ก็ต้องขอบคุณท่านผู้กว้างเป็นอย่างมากครับที่ให้เกียรติกับกว้างให้ความสนใจกับศิลปินพื้นบ้านบ้านเรานะครับกับวันนี้วันเสาร์จนกับวันที่22เดือนที่5กุมภาพันธ์2569จนกับคืน9ค่ำเดือน9ปีมาเมียปฏิทินย้อนเวลาครับเมื่อวันที่22ที่5กุมพอเราซ่องบันที่108ในวันนั้นครับหลวงเจ้าราชการที่4ได้จงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เฒ่ามาช่วยเป็นพระเจริญราชเดชนะครับดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองจังหวัดมหาสารคามขึ้นเป็นคนแรกนะครับโดยที่ทรงให้มีเมืองมหาสารคามมีการปกครองขึ้นตรงต่อเมืองร้อยเอ็ดและก็จงแบ่งประชากรจากเมืองร้อยเอ็ดจำนวนประมาณ 4,000 คนมาอยู่ในเมืองมหาสารคามภายหลังต่อมาในปีพ.ศ. 2411พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้เมืองมหาสารคามได้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งได้เป็นเมืองใหญ่ประชากรจากเมืองมหาสารคามก็มากขึ้นนะครับในเหตุการณ์เมื่อวันที่22ที่อาคมพ.ศ. 2408ครับและวันนี้เมื่อวันที่22ที่อาคมพ.ศ. 2205ได้มีมิชชันนารีจุดแรกได้เดินทางมาถึงเมืองไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับในสมัยพระนารายณ์มหาราชได้มีการติดต่อตำมาค้าขายกับต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่ได้มีการเจริญจำปันธรรมจีกับต่างประเทศนะครับแล้วก็สร้างเมืองอยุธยาสมัยนั้นได้เป็นเมืองแห่งการค้านี่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเมื่อวันที่22สิงหาคมพ.ศ. 2407หรือก่อช่อ1910เกาหลีและญี่ปุ่นได้ลงนามจนตีสัญญาพันวกดินแดนญี่ปุ่นเกาหลีทำให้เกาหลีมีลักษณะเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่นจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองยุติอันนี้ในสมัยสงครามโลกนะครับเอาละครับไม่ตานได้ติดตามระหว่างนั่งตาลุงคริงหน่อยตาลุงจากคนโตจากเมื่อวานครับ
4: โดดจากวัดเลยก็มายุ่งไปฟากไปขับกับกันมาจริงมา
5: ผมลากกับเดี๋ยวๆๆลูกไอ้ติงเดี๋ยวใช่ครับตีเตอร์พูดเดี๋ยวใจจริงลูกเพียงได้ไม่ทราบครับเอ็นเดวาเตอร์นี่เป็นหม้อรักษาลูกไอ้วงจริงครับโอ้กลับจริงครับใช่บ่ล่วงเป็นเด้อฮะเราปลาได้ใกล้เป็นหุ่งแล้วเอ็นบ่ล่วงตามเปื้อนนะโดเป็นซึ่งยาที่เธอจักรามันเป็นยาลาดยาต้มยาตะบุญปล่อยได้ปนเปื้อนหรอกมันเป็นยาต้มกับต้มให้เราจักหม้อแต่เราปลาให้เปื้อนหรอกคือปนีกับท่านอาจารย์ยานี้มันเป็นยาพี่ให้กับทีนี้ตอนพี่ให้ควันป้องแกจังนักจังหน้าว่าเตงเออลูกเออ แต่มึงที่จะกล้ามึงที่ต้มย้ายใครผมไม่ว่าแต่ก่อนที่เราจะปลุกเสกเรื่องราเราจะต้องรู้ชื่อคนเป็นถ้าไม่รู้ชื่อไม่ได้ครับมันป้าหน้าครัวกันเพี้ยนก็ตายห้องไปแต่ใจยายเพื่อไอ้แต่ถ้าเราบอกไปแล้วเธออย่าพูดกับใครนั่นมันเป็นจันจามันก็มอก็ไม่พูดใครรู้ครับก็อย่าไปลงใกล้ไปนุ่งจ้านพอลวกอย่าดังเลยพอลวกนี่ก็จะไปนุ่งตึ้งขี้วันใดจ้านน่ะลูกจันเลยย่านอย่าเลยเห็นว่าเธอเป็นหม้ออ่ะผมกินย่อผมนี่เอ้าลาวชาติไม่จริงๆคนเปรตวัดนี้บ่ดิแควบแคบแท้ในเรื่องแซ่บปรับแดกแปดปฏิยาประดือที่กบมัดดิดเรียกว่ากันอากามีปรับแสงดีแสนสว่างแต่ลูกหน้าคือทางต่ำงากบผ่านพาไปงาพิษพาชีวิตหมดเปลืองเรื่องเสื่อมซ้ำ

บ้านแล้วก็มีทำงานตอนบ่ายงานผลไม้กับไม้บัวต้นทานในวันนี้คิดกันก่อนที่ตอนนี้จะออกจากบ้านก็ยังไม่คุยจะเรื่องอะไร

ยกปิ่มเศร้าคราสรวยและดีรวยซะเน่ใช้เงินง่ายงั้นง่ายนาพีนาดาราเศร้า

รูปเธอรวยรวยรับนับวันเลยอยากจะปาดวาตุมหน้าตาหน้าผมกองล้มกล้าน้องเรียวแก้วกล้าแล้วนี่ตนาพ้น

0: ิบวันถึงสวรรค์นะพี่นาของพี่ฉันอยากกินพี่จะผ่อนแท้สวัสดีที่คุณพี่โอ้สวัสดีเจ้าพิมพ์นี่พิมพ์พี่บอกกับเธอกี่ครั้งกี่คนแล้วแต่นี่ไปด้วยชาพี่อ่ะนี่จะพิมพ์ไปไหนอย่าลืมว่าพิมพ์นี่พิมพ์เมียของพี่พี่รู้ว่าเธอนี่เป็นเมียของพี่แต่อย่าลืมวัฒนพรผัวรักก็เธอก็เป็นคนพิการเป็นคนตาบอดเขาใช้ไม่พิมพ์แล้วมันปิดด้วยเหรอที่พิมพ์จะมีผัวตาบอดเนี่ยกฎหมายบ้านเมืองบังคับเมาอ้ําผู้หญิงเรามีผัวตาบอดไม่ใช่หรือพี่อันนั้นก็ถูกต้องแต่อย่าลืมที่พิมพ์พี่เป็นสามีก็เธอก็จริงอยู่แต่พี่นี่ไม่สามารถเป็นผู้นําในครอบครัวนี้ได้พี่กับใครไก่หน้าพี่น้องประชาชนพี่ไปอยากกับชาวบ้านก็สาบแจ้งวัฒนพรนี่เป็นแมงดาก่อนหลังเมียกินที่พิมพ์รักสยามใครยิ่งทำไมอย่าว่าแต่พี่ตาบอดเลยนะพี่นะต่อให้พี่ไม่มีแม่แต่แกและกาพิมพ์ก็ยังรักอ่ะแต่ทำไมที่เธอจะต้องรักพี่ประการแรกพี่ธนพรเป็นคนดีนะพี่นะอีกอย่างหน้าตาของพี่ก็หล่อที่สุดในโลกนี้เลยธนพรคนนี้หล่อที่สุดในโลกค่ะนี่ปุณค่ะคงไม่มีใครที่ไหนอีกแล้วปุณณะที่จะหล่อสู้พี่ธนพรได้คือวันนี้ครับเพราะไม่ยังความลุ่มความโลภเพราะไม่จับครับแต่ถ้าอยากอีต้ามันมีใครจะได้เลยมังไม้ล่อมันนองธนพรนี่ต้องต้าไม่เพียกครับพี่เปียกก็รู้ครับไอ้พวกนี้เรื่องความโลภเปียกก็จับก็เป็นกรรมการตัดที่เรื่องความช่วยความห้ามก
1: ็ที่ตามดูในพี่แน
0: ่ครับเดี๋ยวผมไม่ตามเลยทีนี้เมื่อกี้จะมีใครที่น้อยเลยไม่เปียกที่ล่อวันนองธนาพร
1: ถ้าตื่นนั่นคงไม่มีแต่ยังแม่งไอ้เจ้าเนี้ย
0: อยู่ไหนอ
1: ่
0: ะอ
1: ยู่ร่างพ่อมๆบาง
0: ๆร่างพ่อมๆบางๆผมหน้าเกาเหลาอยู่บนเรือก็ว่า
1: อยู่รังพ่อมๆบางๆมีนวดเป็นกระจุกกระจุก
0: มีนวดกันมีนวดนวดนี้มีวายียวนใจเจ้าแก่ไม่ปะอยู่ตรงไหน
1: อยู่ตามนี้มึงตีตึ้งอยู
0: ่ปะมึงนี่ล่อว่าน้องตนาพร
1: เอ๊ะแล้วมันล่อหรือบ่แลอยู่เหมือนเปรตอยู
0: ่แหมหน้าไม่รู้จงหวะเลี้ยนี่ล่อ
1: ล่อไม่ล่อไม่รู้แต่เที่ยงพอว่ากูริยะเทียสากาตั้งสามที่มื่น
0: ใกล้มันเจอไปตั้งปีได้แต่เจอมึงสามที่มื่นเที่ยงพอว่าโบรังก็มาเตี้ยตั้งเอ็นกูเลยก็เจอโบรังก็มาเอ็นมึงเลยก็เจอไปตั้งโลกไม่ก็คิดแต่ลูกค้างก็จริงก้องโยพร้อมปุ่งแก้มันลูกค้างกดดมกันแหลมเหมือนเปรตไอ้น้องพิมก็เหมือนมาแต่งอพัวร้องไปตั้งปีได้บุตาบอด
1: มาตั้งตาบอดกับป่าที่อายุไอ้ตันตายเนี่ย
0: ยุ้ยตันตายเพื่อ
1: พวกบุญพวกแก้วนี่ตาเรื่องตันตายยัง
0: อ่ะฟันเพื่อแล้วนี่ตาเรื่องตันตาย
1: กูคุยที่ไรมึงควัง
0: ฟันเพื่อ
1: คือได้มีอยู่ครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
0: กึ่ง
1: อาใช่ก็อยู่ช่องคนไม่รู้แม่เต้านี่เป็นไม้อายุ40 กว่าปีลูกเต้าที่8 ติดเต้าเพีย
0: ทีนี
1: ่ซึ่งทีนี้แม่เต้าก็เป็นคนดีว่างลูกเต้าจำใจก่อยมาพูดจีบเกี่ยวปลาราที่ลูกเต้าหรือแกต้องได้ปานไปถูกไร
0: โอเคว่างลูก
1: แกว่างลูกทีนี้วันนั้นในมีผู้ชายก้ามือลูกเต้าลูกเต้าแกกันนี้ไม่ไอ้กับลูกเต้ายอง
0: จึง
1: กระสินใจแอตัดที่หยอกหยอกไอ้ก้าปีตีแต่งงานเรียบร้อยพอคืนเรียงแท้เรียงม่อนคืนในแม่เต้าแกก้านอนกว้างกลางว่างลูกเต้ากับลูกเก้ยเดี๋ยว
0: เคยโอเคว่างลูกเต้ากันแม่เต้าก็นอนกว้างกลางแกนอนกว้างกลางข้ามคืน7 คืนที่ว่าคืนเลยจะบ้ายังไม่ได้ยุ่งกับเจ้าเต้าเพราะแม่เต้ากว้างใจไม่ครอไปติดแหม่มึงกูไม่คว้างกูครอไปผ่านตั้งเรื่องไหนเรื่องครอบไปทีนี
1: ้ซึ่งทีนี้ชาวบ้านมันกันนี่เลิกก็ได้ก้องบริยาเจ้าอยู่งามนั่นก็ตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปดูใกล้กับเพื่อนบ้านที่อยู่ไกลๆแล้วเวียดการต่างมดได้บ้านนู้นควังไอ้นู้นพอได้ยินนั้นนู้นโอ้ยก้องตอนนี้ชิบจอย
0: ชิบจอยเหมือนว่าเป็นเรื่องธรรมดามึงรับไปครับไปอยู่เตียนแต
1: ่ไม่เกินสามคืนมึงได้นอน
0: ไอ้นู้นชายชาวบ้านรับมาอยู่ตีนี่
1: ที่พ่อรุงชาวไอ้ตัวนู้นเดินหน้าเปล่านักเพลเพียตั้งหน้าบ้านนั่นแหละมาตึงตางหน้าเปล่าแต่หน้ามันละแวตามาก้าไปก็นำกินถึงแม่ตาแกกระตั้งว่าเปล่าโง่ไปได้ชาจังเกียไอ้นัวโดป้าไอ้อันชอบกับมันตอกโดแม่ตาตั้งมาปั่นพื้ใต้มองปรัดน้ำมือมันว่าไม่โดลูกเต้ากับมันตอกโดได้พ่อแล้วตึงไม่พ่อนอนตันเหี่ยวไม่ออกเหี่ยวออกต่างอู้ใต้พ่อนป้า
0: ได้พ่อแล้วไม่พ่อนอนตันเหี่ยวไม่ออกเหี่ยวออกต่างอู้ใต้พ่อน
1: มันพอแรงที่กระยอกอาบเราออกจากบ้านปล่อยบ้านนู่ปนลูกเต้ามาขึ้นตันตีเวลาปลอดต้นไม้จะนอนจริงจะนี่นอนนานนี่ไม่รู้ตันเลยแล้วว่าพื้นนี่ต่อกับฉันไม่รู้จะนอนเพ้อนอนเพ้อ
0: ลูกเต้าตำริดลูกเต้าตำริดกันทีนี้
1: ซึ่งแม่เต้าแกก็ไม่ร่วมปลอกลูกเต้าวิตายเดินกันแล้วได้นอนกัน
0: ผมช่างไปนั่นหมดเลยปลอกแกก็จะได้ลูกเต้าวิตายเดี๋ยว
1: ทีนี้พอนอนลูกเต้าตามคืนบ้านลุงชาววันที่ตามแม่เต้าเรียกลูกเต้ามาแรง ลูกได้หน้ากี่รูกูแล้วออกเรียกมันด่าเลยเดียนะ
2: ไม่ได้วันนุ้ยมาเด้ลูกได้วันไรเราย่าไม่ฉันไม่กวักมือกันแล้วนุกี่ตาย
1: ตึง
2: แม่ตาว่าไม่ไม่ใจแม่แล้วหนูเยอะแต่มึงแกนแรงเลยกับเดนกันในซ่าเลยแม่อู้ตำตาอื้อก
1: ็แม่ตาใจลูกเจ้าเล่นกับลูกก้อยเกอู้ตำตาอื้อก็แกก็เป็นไม้หลายปีแล้วทีนี้ตึงลูกเจ้าเล่นกับพวกกันแล้วปกคำในนอนกับเรื่องยายลาวป่ะเพราะข้อไอ้เป็นในนอนกันตั้งเรินเดียวนอนก็เรื่องยายบนลุงเจ้าลูกเจ้าตาแม่เจ้าพอดาเพื่อแม่อย่างช่วยตะกี้แล้วทีนี้ตึงแม่ตาว่าเออซาเลวว้างกูเร็วหน่อยเออตึงกูอย่างชัวแล้วก็มึงแกนแรงเลยกับเดนแกนบ่ได้แม่เดือนเนอะนี่นิ่งเดี๋ยวปีนี่ตกเหลืองจริงตายายในนี่ตาเหลืองตันตายก็เขาเดือยังตกเหลือง
2: พี่เดนพรพี่อยู่บ้านแต่ในพี่แน
1: ่นี่อีพิมกูบอกมึงกี่ครั้งกี่ดีพิมใจว่าคุณนี่เครียดมึงเชิญเราไปจากบ้านกูได้ดีไม่เชิญผู้หญิงอะไรหน้าด้านผู้สกุลไม่เข้าใจยังไงอีนะผู้หญิงใจสัตว์ไปซะ
2: พี่ธนพรปิ่มรู้พี่ก็รักปิ่มนี่ปิ่มจะปีไหนเอ๊ะปิ่มเป็นเมียของพี่ปิ่มยังไม่ไปหรอกนะคนดี
1: มึงแหล่ดิไอ้เปี๊ยกใช่มึงแหล่เมียเพื่อนก็นะเมียเพื่อนก็ชูพวกก็เปี๊ยบเปี๊ยบปิ่มก็กล้องเราลุยใช่กล้องเราได้ชูตะตีไม่ได้ก้าวปลีเมียมึงเออก็กล้องกูไม่แรงกว่ามึงใช่แล้วมึงกินแหลกูยู่กับลูกตาพอแล้วมันได้ชูบกันกับเมียกับเมียแล้วทุ่นนอนกันโยบด้วยแต่ไม่ได้ชูบกันมันเดี๋ยวเป้าอ้อมกลุ่มจะมึงม่อนคว้างจะมึงเวลานอนกันนั้นแล้วมึงนอนได้โอ้กูไม่เกลียวกูตื้อกันเก่งเนื้อตึงไม้ปักนอกกูกินได้โอ้ฮ่าแปลกๆเปลี่ยนของมึงซึ่งวันนั้นกูคิดว่านเตียงกินข้าวปรางคิดปรางเลยว่าวันนี้ใต้เป็นใต้ยายผมต้องชูบเมียมึงคิดทีนี้กูจักช้อนซ้อมพลาดตึงจีปุ่งเมียบ้างก้าวเมียตั้งมาได้พี่เพียกวันนี้คือการอุกไรอุกชูบป่ะชูบเมียบ่ได้อุกก็ช้อนซ้อมจีปุ่งได้ชูบพี่ได้ประกูอย่างไอ้เล่นพอนแม่งอุกก็เลยยังไม่ได้ชูบเลยแล้วเมื่อนเพลสในกล้องก็เมียกันไอ้โจงงูปลื้มกูไม่เกี่ยวเคยคิดว่าเราสร้างแท็กเตอร์ตะกันบุญเราจะเลือกดันเต็มลวกน้อยอย่างมามแล้วกาพอนมารู้ไหนมั้งเคยพวกกี่มากระดานเนาะแต่กันโยบงมันนี่โอ้หัน
2: พี่เดนปอนพี่อยู่บ้านเดนพี่แน
1: ่นี่พิม
2: ตื่นจากบ้านตอนเช้าตอนบ่ายจะกลับตอนบ่ายพิมกลับแน่นอนพิมไปก่อนเลยนะคนดีพี่ก่อนเลยนะโชคดีเถอะพิมดีปูนพวกฝากพิมด้วยไม่จำเป็นต้องมากว้างมากว้างเนาะ
1: เราผมรักน้องพิมแค่จะมาลงมาล้าน
2: นี่ตอนไปครับวันใหญ่ลบกับ
1: ผมลา
2: โชคดีนะบุญ
1: มาเพียกมา
2: น้องแต่หน้าพรผมลาน่ะดีเพียกช่วยบอกพิมพ์ก่อนด้วยนะบอกว่าเพื่อบอกกับเธอนี่ไปเจอผู้ชายที่ดีกว่าผมแล้วก็เกิดแต่งงานผู้ชายคนนั้นเสียคือผู้ชายที่อื่นดีทำให้น้องพิมพ์ใจรักคงไม่มีอ่ะแต่ยังมั่งกันตามเนี้ยใครอย่ายู่แก่ๆตรงเนี้ยใครที่ไหนยู่ตนตบตึ้งอยู่ฮะพี่เพียกหรือผู้ชายที่พิมพ์ใจรักครับน้องพิมพ์ใจรักผมเอาเลยถ้าพิมรักพิมจงไม่หึงไม่หวงอ่ะผมยกไอพี่เอาไปเลยฉันนี่มันดูโต้ง่าวมากเหมือนกูกินปลาปองไม่ได้อยู่นี่ง

น้องไม้ไก่พี่ตันนาพี่นารสหวานงงประดุดังมาทีที่ตรมตรมเธอจำยอมตามสามีนาเธอนาเก้าที่น้องเป็นสัตว์ที่มีแรงสามและน้ำสีนอกในมีสวยสุดนาเธอนาดุดนางงง

คู่ตอนนี้ไปอยู่สวรรค์มันก้าวมาก้าวสองมีตึงสองวันผัวกูดันเป็นเงิดเปรตจริงจริงเมียก็มีควังมันดังเจ้าจ้าเงาเตมึกสุรานี่ก็บายิ่งนอนกลางคืนมันหน้ามีใจบ้ามาแง่พิงใครจะ

0: แต่แต่กดผู้ใจต้องแปลกายแจกทิ้นงอมมนุษย์กรุดแต่บักนากินงอมไงสิ้นไงแซดกอดแล้วเม็ดกัน
1: โทน
0: โทนเอ้ยจะดีไงคุณแม่คุณแม่มีเรื่องอะไรไม่ทราบเลยไง
1: ก็อย่างนี้นะลูกโทน
0: วันนี้ไม่อยากจะตามแต่ว่าอายุของเธอนี่เท่าไหร่แล้วอายุผมเนี่ยไอ้ยิงคุณอายุผมนี่เท่าไหร่แล้วคุณ
1: อายุเจน
0: ใช่
1: จึงจนเกิดวันแรก
0: ผมนี่เกิดวันพฤหัส
1: เดือนอ่ะ
0: เดือนสี
1: ่ปีอ่ะ
0: ปีมะเมีย
1: คุณเกิดวันอัดเดือนสี่ปีมะเมียแปลว่าวายในที่เดือนมะเมียปีอัด
0: นี่ปุ่นไม่รู้จะผมต้องหนีไปนู่นก้องจนบุตรก็ป้องกันเดี๋ยวเจ้าเปลือนก็อยู่นี่ปุ่นไม่รู้ก็ยกปุ่นนี้เท่าไหร่ผมจำได้ที่จะดีเวทเบื่อ
1: ตอนนี้ปุ่นยืมตรงมั่งไม่ตรงมั่งเนี่ยควรจนรุ่น
0: นี่พอได้ทุน
2: กับเวลาใกล้หมดกับกวักทุบาทิตย์แล้วทุบาทิตย์วันนี้กิจข้างหน้าอย่ามองกิจการข้างหน้านี่อย่ามองเขาหมายถึงว่าการมองเรื่องต้องมองการในไกลมองการในไกลอย่ามัวเมาพ้นประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่มีอยู่เฉพาะหน้าเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับกติเตือนใจวันนี้ไม่พูดไม่ใจไม่รู้คนที่ไม่พูดไม่ใจไม่รู้แต่ถ้าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อย่าพูดจะดีกว่าวันนี้เวลาหมดเวลาไปพบกันไม่วันชุกวันเช้าวันอังคารถึงวันพฤหัสพบกันหน้าล่วงนะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์มุ่งเชื่อมความสัมพันธ์เศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์มุ่งเชื่อมความสัมพันธ์เศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีพร้อมเพิ่มโอกาสธุรกิจไทยในตลาดโลกวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างการพบปะชุมชนไทยว่าการเยือนนิวซีแลนด์ในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังเตรียมใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกรไทยรวมถึงผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงโดยเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเฮลิคอปเตอร์นำถุงพระราชทานและถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนบ้านห้วยปูดอำเภอปัวจังหวัดน่านเน้นส่งให้ถึงมือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ห่างไกล
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์2ลำเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งวันนี้เฮลิคอปเตอร์ได้ปฏิบัติภารกิจรวม6เที่ยวบินเดินทางไปยังบ้านห้วยปูดตำบลภูคาอำเภอปัวเพื่อนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและยังคงรอคอยความช่วยเหลือประกอบด้วยถุงพระราชทานถุงยังชีพจากมูลนิธิเพชรเกษม ข้าวสารและอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยให้ประชาชนมีอาหารและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตช่วงการเดินทางยังไม่สะดวกทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ได้นำข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดามาใช้ประกอบการวิเคราะห์และค้นหาพื้นที่รวมถึงกลุ่มประชาชนที่อาจติดค้างหรือรอคอยความช่วยเหลือปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงผู้ประสบภัยน้ำป่าดินถล่มน่านส่งทีมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาและประเมินความเสียหายนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้เร่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของจำเป็นพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างณโดมวัดบ้านร้องเพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วเบื้องต้นในวันที่24สิงหาคมจะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดพื้นที่โดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบวันแทนข่าวสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เราสุดสัปดาห์กันในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นะคะและคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่กันกับน้องโอรุจิลาบุรณทรัพย์นะคะอยู่เป็นเพื่อนแฟนๆรายการในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้กับทีมงานช่างเทคนิคสวท.กระบี่ที่ขึ้นหน้าปัดวิทยุFM 98.5 MHz ค่ะขับรถอยู่ก็ฟังสวท.กระบี่ได้นะคะอยู่ที่บ้านก็ฟังสวท.กระบี่ได้หรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศก็ฟังออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงช่องทางในการติดตามผ่าน Facebook Page ของสวท.กระบี่ไลฟ์สดกันไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากแฟน

รายการกันในวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่เตรียมจะสิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยครม.มีการเคาะอนุมัติเรื่องของการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะซึ่งพอพูดถึงเรื่องของโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาเนี่ยก็ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นเมกะโปรเจกต์หรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีการดำเนินการกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2565นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นสมัยนายศักดิ์สยามชิดชอบนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่เกาะลันตาผู้ประกอบการเองรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยแต่ทำไมโครงการนี้ถึงเป็นโครงการที่หลายฝ่ายพยายามที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นแล้ววันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าอูจะกลับมาบอกเล่าให้ฟังกันดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมโครงการนี้ถึงเป็นโครงการที่หลายฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาบอกเล่าให้ฟังกันในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์แต่นอกเหนือจากเรื่องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วเราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารต่างอีกมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังขาที่เรียกได้ว่าวันนี้แฟนๆรายการต้องไม่พลาดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารที่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่เองหรือว่าข่าวสารที่เป็นส่วนกลางเองนะคะก็วันนี้นะจะต้องไม่พลาดเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะในรายการรอบวันแทนข่าวสุดสัปดาห์เดี๋ยวช่วงนี้ส่งแฟนๆรายการไปพักกันสักช่วงหนึ่งก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์และคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กันกับน้องตัวโอนะคะคุณผู้ฟังคะวันหยุดเราก็ไม่ไปไหนโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ไม่ไปไหนเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้อยู่เป็นเพื่อนแฟนๆรายการแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องขออนุญาตนะว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องเป็นเทปรายการเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปติดตามทำข่าวท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะซึ่งท่านก็มีหมายกำหนดนะคะในการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเรานะคะเพื่อที่จะมาติดตามนะคะภารกิจในส่วนของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าโครงการนี้เนี่ยถือเป็นโครงการขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่ส.ส.ในพื้นที่นะคะผู้ประกอบการเองนะคะท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็มีการพยายามที่จะผลักดันสะพานเชื่อมเกาะลันตามาโดยตลอดเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่าจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เราเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้การเดินทางไปเกาะลันตาเนี่ยเราจะต้องไปทางแพขนานยนต์เท่านั้นถูกต้องไหมคะสำหรับใครที่แบบว่าเป็นนักเดินทางบ่อยๆหรือว่าแม้แต่นักท่องเที่ยวเนาะถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยได้มีโอกาสไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะลันตาเนี่ยท่านจะทราบว่าในการเดินทางไปเกาะลันตาค่ะจะเป็นจะต้องใช้บริการแพขนานยนต์ซึ่งก็ต้องยอมรับอีกว่าปัจจุบันนี้แพขนานยนต์เนี่ยไม่ได้ให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วในการรอคิวแพขนานยนต์นั้นก็ถือว่าใช้ระยะเวลาที่พอสมควรเลยอันนี้เล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะคุณผู้ฟังในวันทำการวันธรรมดาที่เป็นวันจันทร์ถึงศุกร์อะค่ะแล้วไม่ได้เป็นเวลาที่เป็นไทม์ไทม์หรือว่าเวลาที่เป็นแบบพีคสุดๆเนาะเราใช้ระยะเวลาในการรอขึ้นแพเนี่ยนะประมาณ 15-30 นาทีอันนี้เป็นวันธรรมดานะคะคุณผู้ฟังแต่ในกรณีที่เป็นวันหยุดรวมถึงเทศกาลโอ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะคุณผู้ฟังคะก็เล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวอีกเพราะวันก่อนมีโอกาสติดตามท่านผู้ว่าไปทำข่าวที่เกาะลันตาจังหวัดจัดกิจกรรมผู้ว่าพาสื่อนะคะไปทัวร์เกาะลันตาก็มีโอกาสได้ติดตามท่านผู้ว่าไปทำข่าวด้วยขากลับถ้าจำไม่ผิดวันนั้นเป็นวันเสาร์เราไปวันศุกร์เนาะนอนเกาะลันตา1คืนวันเสาร์เราออกจากโรงแรมนะคะประมาณ10โมงคุณผู้ฟังโอไปรอขึ้นแพใช้เวลา4ชั่วโมงอันนี้ไม่เกินจริงคือคนอื่นไม่รู้แต่วันก่อนโดนมากับตัวเองแล้ว4ชั่วโมงเต็มๆด้วยเนื่องจากว่าสภาพอากาศด้วย1นะคะจำนวนผู้ที่มาใช้บริการค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็สภาพของการใช้งานของแพเนื่องจากว่าเหมือนล่องน้ำอ่ะมันมีล่องน้ำที่ตื้นก็เลยทำให้แพอีก1ที่อ่ะมันไม่สามารถใช้งานได้ด้วยก็เลยเป็นปัจจัยที่รวมๆกันแล้วเนี่ย4ชั่วโมง4ชั่วโมงไม่เกินจริงนะคุณผู้ฟังที่นั่งอยู่ในรถวันนั้นน่ะ4ชั่วโมงจริงๆค่ะคุณผู้ฟังขาที่จะข้ามตั้งแต่รอเข้าแถวจนข้ามมาจนถึงแผ่นดินใหญ่ได้นะคะก็เลยมานั่งคิดดูว่ามันก็จริงอ่ะเนาะอันนี้มันเป็นปัญหาที่คนในพื้นที่รวมถึงผู้ประกอบการหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวอะค่ะมันมีเสียงฟีดแบคออกมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่านักท่องเที่ยวบางคนบางกลุ่มคุณผู้ฟังเขาไปเที่ยวเกาะลันตาแล้วเขาจำเป็นจะต้องรีบไปขึ้นเครื่องเพื่อที่จะเดินทางต่อแล้วมันตกเครื่องล่ะคุณผู้ฟังแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีช่องบริการที่เป็นช่อง Fast Track ให้สำหรับที่เป็นกลุ่มพวก Emergency กลุ่มผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มที่สามารถโชว์ Boarding Pass ว่าคุณเนี่ยต้องไปรับผู้โดยสารก็มีช่อง Fast Track ก็ Fast Track ไปแต่สำหรับช่องที่เป็นแบบ Normal ธรรมดาปกติอันนี้มันใช้เวลานานพอสมควรเลยนะคะในการที่จะรอข้ามแพเนาะทีนี้จากปัญหาที่โอกล่าวมาทั้งหมดเนี้ยค่ะคุณผู้ฟังคะมันก็เลยทำให้คนในพื้นที่
ที่มีเสียงสะท้อนออกไปเยอะโดยเฉพาะในจังหวัดกระบี่ของเราเราต้องยอมรับก่อนนะคะว่าจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยถือเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากโอมีข้อมูลจากสำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะเป็นข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ครึ่งปีแรกของปี2569ต้องบอกก่อนว่าตัวเลขเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงจากเมื่อปี2568ในช่วงเวลาเดียวกันแต่เม็ดเงินน่ะมันเพิ่มขึ้นนะคุณผู้ฟังซึ่งมีข้อมูลบอกไว้นะคะว่าครึ่งปีแรกของปี2569เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังนะตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ต่างชาติรวมแล้ว3,280,000คน3ล้านกว่าคนด้วยกันนะเม็ดเงินที่กลับเข้ามาในจังหวัดกระบี่ของเรานะคุณผู้ฟังในช่วงครึ่งปีแรก6เดือนแรกนะคะเม็ดเงินอยู่ที่ 54,753 ล้านบาทอัตราการเข้าพักอยู่ที่ 71.90% โอ้นี่ถือว่าค่อนข้างเยอะมันเลยสะท้อนให้เห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้รอบนี้อาจจะเหมือนดูลดลงนิดนึงนิดเดียวแต่มูลค่าของเม็ดเงินน่ะมันเข้ามาเยอะมากทีนี้พอเราเห็นว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากอะค่ะคุณผู้ฟังคะปัญหาที่บอกกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยมันทำให้มีการเดินทางค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้ก็เลยเป็นเหมือนสารตั้งต้นเป็นจุดเริ่มต้นสู่ขั้นตอนต่อมาก็เมื่อครม.มีการอนุมัติงบประมาณค่ะซึ่งวันนั้นถือเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวกระบี่แล้วก็ชาวสงขลาด้วยเพราะว่าเป็นวันเดียวกันที่ครม.อนุมัติงบเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ฟังคะครม.ได้มีการอนุมัติงบตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะในการที่จะกู้เงินจากธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะคะในการที่จะก่อสร้างสะพานยกระดับการเดินทางสะพานทั้ง2แห่งด้วยกันนั่นก็คือสะพานเชื่อมเกาะลันตาและอีกแห่งหนึ่งนะคะนั่นก็คือสะพานเชื่อมระหว่างจังหวัดพัทลุงไปยังจังหวัดสงขลาด้วยนะคะก็มี2สะพานนะคะที่ได้รับอนุมัติงบไปนะคะเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะของจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยชื่อเต็มๆก็คือโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะส่วนที่สงขลานั้นจะเป็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาและอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งพอครม.อนุมัติผ่านเรียบร้อยกู้เงินผ่านเวอร์แบงค์อะไรผ่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรียกได้ว่าใกล้จะเข้าสู่เส้นชัยแล้วคุณผู้ฟังเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าข่าวดีกำลังจะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวกระบี่แล้วค่ะในวันที่31สิงหาคมนี้หลายท่านบอกว่าเอ๊ะ31สิงหานี่คุ้นๆนะเหมือนจะมีข่าวดี31สิงหาเป็นวันที่ครม.มีการประชุมสัญจรที่สงขลาด้วยใช่ไหมคะแต่นอกจากประชุมสัญจรแล้วเขาจะมีการลงนามในสัญญาจ้างด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งการลงนามในสัญญาจ้างครั้งนี้นะคะก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้าง2โครงการที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้งบประมาณอยู่ที่ 6,500 ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2โครงการที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของโครงการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาระหว่างสงขลามาพัทลุงอันนี้วงเงินก่อสร้างอยู่ที่4,700 ล้านบาทระยะทางค่อนข้างไกลนะคะในขณะที่ของจังหวัดกระบี่เราโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่วงเงินจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาทเศษนะคะซึ่งผู้ที่ชนะการประมูลก็คือบริษัทเชคคอนสตรัคชั่นนะคะซึ่งเป็นสัญชาติมาเลเซียค่ะเป็นผู้ชนะการประมูลแบบนานาชาติทั้ง2โครงการด้วยกันแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าหลังจากที่มีการลงนามสัญญาจ้างในวันที่31สิงหาคมที่จังหวัดสงขลาหลังจากนั้นเริ่มก่อสร้างได้ทันทีเลยค่ะและคาดว่าจะแล้วเสร็จใช้ระยะเวลาประมาณ 1,000 กับอีก80วันนะคะหรือประมาณสัก3ปีนะก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572ค่ะคุณผู้ฟังคะปลื้มใจแทน
คือรู้สึกดีใจแทนเพราะว่าเรานึกถึงว่าจริงๆเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนาะคุณผู้ฟังเนาะมันเป็นอะไรที่ควรจะมีนานแล้วอันนี้โดยส่วนตัวอุมองเนาะว่าควรจะมีนานแล้วเพราะว่าเรื่องของการคมนาคมเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสในการที่จะเชื่อมต่อโอกาสดีๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังทีนี้พูดถึงรูปแบบของโครงการก่อสร้างสะพานนี้กันนิดนึงดีกว่าค่ะสะพานเชื่อมเกาะลันตาเนี่ยคุณผู้ฟังจะมีระยะทางประมาณ 2,240 เมตรหรือว่า2กิโลกว่าๆนะคะวงเงินในการก่อสร้างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คือ 1,854 ล้านบาทเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะ 1,800 เป็นค่าก่อสร้างอีก54ล้านเนี่ยเป็นค่าเขาเรียกว่าสำหรับผู้ที่ตรวจงานนะคะซึ่งโครงการนี้ก็จะมีระยะทางนะคะประมาณ2กิโลกว่าด้วยกันเนาะเป็นการเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางไปบรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลขกบ5035ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะรูปแบบของการก่อสร้างสะพานก็จะเป็นขนาด2ช่องจราจรประกอบด้วยสะพานคานขึงและสะพานคานยื่นสะพานแห่งนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างอย่างที่บอกไปนะคะว่าประมาณ3ปีก็จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางปกติพีคๆเลยก็ประมาณ2ชั่วโมงเนาะต่อไปไม่เกิน5นาทีถึงเรียบร้อยแล้วเกาะลันตานะคะเราจะเห็นได้ว่าอย่างนี้นะคุณผู้ฟังสะพานนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการเดินทางแล้วเนี่ยยังเป็นการเชื่อมโอกาสเชื่อมทั้งคนทั้งชุมชนทั้งเศรษฐกิจทั้งการท่องเที่ยวและเป็นการเชื่อมประตูสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในพื้นที่ด้วยนะคะอ่ะก็เป็นความหวังที่ตอนนี้เป็นจริงแล้วนะคะรอวันที่31สิงหาคมนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในการลงนามนะคะกับบริษัทผู้รับเหมานะก็ยินดีกับพี่น้องชาวกระบี่ทุกคนด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะจบจากเรื่องราวเกี่ยวกับสะพานเชื่อมเกาะลันตาเดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารที่ต้องนำมาฝากเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างเหมือนกันค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงสะพานเกาะลันตาตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงรถไฟกันบ้างคุณผู้ฟังคือจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้น

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะและคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กันกับน้องโอรุจิราบูรณทรัพย์อยู่เป็นเพื่อนแฟนๆรายการกันนะคะหลังจากเมื่อช่วงที่แล้วคุณผู้ฟังโอได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาถือเป็นข่าวดีสิ้นสุดการรอคอยของชาวกระบี่แล้วนะคะเพราะในวันที่31สิงหาคมนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญานะคะในการก่อสร้างหลังจากที่เรานั้นได้ผู้รับเหมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้รับเหมาเป็นมีสัญชาติมาเลเซียนะคะก็เป็นการประมูลงานตามรูปแบบที่ทางธนาคารโลกเป็นผู้กำหนดนะคะเพราะว่าเราใช้เงินกู้จาก World Bank ด้วยนะคะคุณฟังคะงบประมาณของสะพานเชื่อมเกาะลันตาอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาทเศษส่วนที่เหลือก็เป็นของโครงการข้ามทะเลสาบสงขลานะคะรวมก็ประมาณแล้ว2โครงการอยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านบาทนะคะคุณผู้ฟังคะโครงการทั้ง2นี้ก็จะเป็นโครงการที่จะช่วยในเรื่องของการเชื่อมโอกาสเชื่อมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของคนในพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะทีนี้มาในช่วงนี้ค่ะเรากำลังจะพูดถึงอีก1โครงการนั่นก็คือโครงการทางรถไฟช่วงทับปุดกระบี่ค่ะคุณผู้ฟังคะโครงการนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ถือเป็นช่วงในระหว่างการประชุมกลุ่มย่อยระดับตำบลค่ะซึ่งเขาจะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยในระดับตำบลครั้งที่2นะคะในเรื่องของงานสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการประเมินผลการกระทบสิ่งแวดล้อมตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงทับปุดกระบี่นะคะโดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะตำบล8เวที8พื้นที่ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคม2569จนถึงวันที่4กันยายน2569นะคะโดยวางเป้าหมายเอาไว้ดังต่อไปนี้ค่ะตำบลโคกเจริญตำบลทับปุดอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะตำบลนาเหนือตำบลเขาใหญ่ตำบลอ่าวลึกใต้ตำบลอ่าวลึกเหนือตำบลบ้านกลางตำบลคลองหินตำบลขออภัยค่ะอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตำบลเขาคลามตำบลเขาทองตำบลทับปลิกตำบลสายทายตำบลกระบี่น้อยและตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะซึ่งการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้นะคะเขาก็กำหนดจัดขึ้นนะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569จนถึงวันที่4กันยายน2569นะคะก็ต้องประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเชิญชวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลดังกล่าวที่โอได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะแต่เดี๋ยวย้ำให้อีกรอบหนึ่งคุณผู้ฟังตำบลดังกล่าวได้มาร่วมกันในการระดมความคิดเห็นเป็นการประชุมกลุ่มย่อยระดับตำบลครั้งที่2ค่ะในการที่จะสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาโครงการร่างผลการศึกษาโครงการร่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างแนวทางการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อร่างผลการศึกษาโครงการเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังไปศึกษาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะทีนี้ที่โอบอกไปเมื่อสักครู่นี้ในพื้นที่ตำบลต่างๆเดี๋ยวโอจะแยกข้อย่อยให้ดังต่อไปนี้นะคุณผู้ฟังนะอย่างแรกเลยเวทีที่1เลยค่ะคุณผู้ฟังเวทีที่1เนี่ยกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ช่วงเวลาบ่าย2จนถึง5โมงเย็นนะคะจะจัดที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะซึ่งพื้นที่กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นพี่น้องประชาชนที่มีที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลโคกเจริญและตำบลทับปุดอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานะคะเวทีที่2ค่ะคุณผู้ฟัง
เวทีที่2จะตรงกับวันอังคารที่1กันยายน2569ช่วงเวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงตรงค่ะจะจัดที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ก็จะมีพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วยตำบลนานเหนือและตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะเวทีที่3จัดขึ้นในวันอังคารที่1กันยายน2569ช่วงเวลาบ่าย2ถึง5โมงเย็นที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจะเป็นตำบลอ่าวลึกใต้และตำบลอ่าวลึกเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะส่วนเวทีที่4นั้นกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่2กันยายน2569ช่วงเวลา9โมงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงนะคะจัดที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่พื้นที่เป้าหมายได้แก่ตำบลบ้านกลางและตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะเวทีที่5จัดขึ้นในวันพุธที่2กันยายน2569เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะสถานที่จัดจะเป็นโรงแรม C&C กระบี่ตำบลเขาคลามอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่พื้นที่กลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะได้แก่ตำบลเขาคลามและตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะเวทีที่6นะคะจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ช่วง9โมงเช้าจนถึงเที่ยงตรงนะคะก็จะจัดที่ห้องประชุมสุดมงคลเทศบาลเมืองกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะพื้นที่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยตำบลทับปลิกและตำบลไซทายอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ในวันเดียวกันค่ะ3กันยายน2569เวลาบ่าย2จนถึง5โมงเย็นจัดที่เดิมค่ะห้องประชุมสุดมงคลเทศบาลเมืองกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะจะครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระบี่น้อยค่ะตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะและเวทีสุดท้ายค่ะเวทีที่8กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่4กันยายน2569 9โมงเช้าจนถึงเที่ยงตรงค่ะจัดที่ห้องประชุมอำเภอเหนือคลองตำบลเหนือคลองจังหวัดกระบี่พื้นที่กลุ่มเป้าหมายจะเป็นตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้เป็นตารางในการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดับตำบลครั้งที่2ในช่วงระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่4กันยายน2569นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านมีที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวที่โอกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ทุกตำบลที่กล่าวมาท่านไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะอยากให้พื้นที่ของท่านเดินต่อไปยังไงท่านเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้พื้นที่ของท่านพัฒนาต่อเดินต่ออยากให้เป็นรูปแบบไหนยังไงไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้จนถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นะคะหรือจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่โอเกริ่นมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเลยนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Facebook ชื่อเพจว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงทับปุดขีดกระบี่ EIA ค่ะคุณผู้ฟังคะเพจ Facebook ชื่อว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงทับปุดขีดกระบี่ EIA นะคะเข้าไปปุ๊บจะมีผู้ติดตามอยู่ประมาณเกือบ400คนเป็นรูปโปรไฟล์สีฟ้าๆแล้วก็เป็นรูปคล้ายๆกับสถานีรถไฟอะค่ะสวยๆนะก็เข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดกันได้เพราะเขาจะทำเป็นอินโฟกราฟิกนะคะในการที่จะสแกนเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าสแกนเข้าไปเพื่อที่จะลงทะเบียนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของข้อมูลเอกสารโครงการก็สามารถสแกนได้หรือแม้แต่เรื่องของแผนที่หลายท่านเนี่ยมีพื้นที่มีเขาเรียกว่ามีที่ดินมีโฉนดอยู่ในพื้นที่ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ท่านสามารถเข้าไปเช็คได้นะคุณผู้ฟังว่า
ในการที่เขาจะก่อสร้างเนี่ยคาดว่าเส้นทางรถไฟจะผ่านที่ดินของเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันผ่านเนี่ยเขาอาจจะต้องเวนคืนที่ดินของเราใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถเข้าไปดูเข้าไปเช็คเอาเลขโฉนดของเราไปใส่ในเว็บไซต์ตัวนี้ได้ก็จะขึ้นมาเลยนะคะเหมือนน้องโอเองยกตัวอย่างได้เลยค่ะมีพื้นที่มีที่ดินอยู่ที่ตำบลกระบี่น้อยก็เข้าไปเช็คมาแล้วนะคะก็ไปดูกันได้นะคะคุณผู้ฟังคะนะฝากกันด้วยนะคะที่ช่องทางเพจ Facebook นะคะย้ำอีกรอบหนึ่งโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงทับปุดแล้วก็เป็นตัวขีดเนาะขีดกลางกระบี่ EIA นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้ามีเวลาเนาะอยู่ในพื้นที่ตำบลต่างๆอำเภอต่างๆที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านอย่าลืมไปลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดับตำบลครั้งที่2กันด้วยนะคะมีข้อเสนอแนะอะไรอยากจะให้พัฒนาหรือปรับปรุงหรือทำอะไรยังไงชอบไม่ชอบอะไรตรงไหนยังไงไปเป็นส่วนหนึ่งคือเขาเรียกว่าให้เสียงของเราอ่ะมันมีพลังจริงๆไม่ใช่มีพลังแต่เฉพาะในโซเชียลนะเสียงของเราต้องมีพลังและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีเวลาเนาะไปกันได้นะคะตามวันและเวลาที่โอแจ้งมาแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อสักครู่นี้พูดเร็วเกินไปฟังไม่ชัดจำไม่ได้ไม่เป็นไรเข้าไปที่ช่องทางเพจ Facebook โครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงทับปุดกระบี่ EIA ได้เลยนะคะเขามีข้อมูลอยู่ในเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วละค่ะจริงๆเนี่ยเรามีข่าวสารเยอะกว่านี้แต่ว่าวันนี้พูดไปพูดมาพูดได้สองเรื่องเองอะเพราะว่าสาระค่อนข้างเยอะไม่เป็นไรคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่อ๋อพรุ่งนี้ต้องขออนุญาตแฟนๆรายการว่าพรุ่งนี้ต้องขอเป็นเทปนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปติดตามภารกิจของท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะพรุ่งนี้ท่านลงพื้นที่จังหวัดกระบี่นะก็จะมีถ้าเกิดว่ากลับมาทันมาจัดรายการสดก็จะมาบอกเล่าให้ฟังกันในรายการนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลับมาไม่ทันไม่เป็นไรท่านก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันได้ผ่านทุกรายการของสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz ส่วนวันนี้ขออนุญาตลาแฟนๆรายการกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะลาไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระดมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระดมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจัดสิ่งของและน้ำดื่มสะอาดส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยตั้งจุดรับส่งที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวระดมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและจิตอาสาจัดเตรียมเครื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารและน้ำดื่มเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ยังจัดเตรียมรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่พร้อมระบบผลิตและกรองน้ำสำหรับจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเป็นการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญในช่วงที่ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ติดตามการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งติดตั้งสะพานชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าในวันนี้ได้กลับมาติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านอีก1วันโดยนำคณะเดินทางไปที่มีการก่อสร้างสะพานแบริ่งหรือสะพานชั่วคราวที่บริเวณทางเชื่อมต่อบ้านมอนอำเภอปัวขณะนี้สร้างเสร็จและใช้ในการสัญจรไปมาได้แล้วซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านบริเวณดังกล่าวที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกถึง4วัน นอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ฝั่งตรงข้ามมากว่า3วันแล้วเนื่องจากถนนสะพานถูกตัดขาดโดยการติดตั้งสะพานใกล้แล้วเสร็จและคาดการว่าในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้จะสามารถใช้ในการสัญจรได้ชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิด
9: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนและเตรียมแผนอพยพประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทุกหน่วยงานต้องเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิเครื่องสูบน้ำเรือและรถกู้ภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้หากเกิดเหตุสาธารณภัยให้เร่งรายงานสถานการณ์และความเสียหายต่อจังหวัดโดยเร็วขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นคุณากรปารัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับซุกซ่อนซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับกับที่นี่ FM 98.5 MHz ครับกับพี่ฮาริสพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขครับกับในช่วงนี้ครับเวลาเหมาะสมนะฮะที่เรามาเจอกัน 5:10 นโดยประมาณครับผมกับรายการสุขโซนของเราครับที่เรามาพูดถึงเรื่องของความสุขในแบบของเด็กๆนะฮะความน่ารักและก็สดใสนะฮะวันนี้เช่นเคยครับทุกวันที่เรามาเจอกันในหน้าปัดวิทยุครับกับบทเพลงของพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งครับผมกับความสดใสแบบนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเย็นเนาะเราก็สามารถจะเป็นช่วงเย็นที่สดใสในวันหยุดแบบนี้ครับสำหรับน้องๆครับที่เป็นแฟนคลับรายการของสุขโซนนะครับของเราทางสวทกับ FM 98.5 MHz ครับวันนี้นะฮะก็ต้องขอรายงานตัวอีกครั้งนึงนะครับกับต้นชั่วโมงแรกของเราครับที่เรามาพูดถึงเรื่องราวกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราครับผมและก็วันนี้ครับสำหรับพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งของเราครับเราก็อยากจะชวนน้องๆครับมาพูดคุยสำหรับท็อปิกที่เราจะพูดถึงวันนี้กิจกรรมสร้างสรรค์หรือว่าเรื่องราวที่น้องๆทำกิจกรรมนะฮะในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะฮะหรือว่าช่วงเวลาที่เราอยู่ในโรงเรียนหลายโรงเรียนนะฮะก็จะเพลิดเพลินไปกับเรื่องของกีฬาสีนะฮะผมไม่รู้ว่าตอนนี้นะฮะกีฬาสีของน้องๆ นะฮะที่จัดขึ้นนะครับในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเป็นยังไงบ้างจัดกันแล้วหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจนะฮะก็สามารถจะโทรเข้ามาพูดคุยในรายการของเราครับรวมไปถึงกิจกรรมสร้างสรรค์นะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีหลากหลายกิจกรรมด้วยเหมือนกันหลากหลายอีเวนต์ครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่บ้านเรากับผมก็สามารถจะเข้ามาพูดคุยนะฮะในรายการของเราครับกับที่นี่นะฮะสุขโซนของเราครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดนะครับถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็วันนี้ครับเรามีท็อปปิกเกี่ยวกับเรื่องของทํายังไงกับเรื่องของอากาศร้อนๆนะที่แบบว่าทำยังไงให้อากาศร้อนๆเป็นอากาศที่สดใสนะโดยเฉพาะยิ่งการแจกความสุขนะฮะความสุขในที่นี้คือความสุขที่เราจะได้อยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็ความสุขที่เราได้เขาเรียกว่านะใช้ชีวิตนะฮะอย่างมีความสุขด้วยกันนะครับกับรายการของเราครับซุกโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีนั่นเองครับ
0: สุขซ้อนซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้น

0: ซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
1: ครับซุกซ่อนซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับยังอยู่กับพี่ฮาริสพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขครับผมกับในช่วงเบรกแรกครับที่เราจะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราครับผมกับกิจกรรมนี้เลยครับกิจกรรมอ่านยกกำลังสุขซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสโมสรยกกำลังสุขครับร่วมกับทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะครับโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าเรียกสั้นๆว่าสสสครับผมที่มีหน้าที่บทบาทในการส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมการอ่านนะครับผมวันนี้เราต้องบอกว่าเรามีเรื่องราวกิจกรรมนะฮะที่พื้นที่ของตำบลเกาะศรีบอยาครับที่เป็นพื้นที่ทำงานของทางสโมสรยกกำลังสุขของเราครับถ้าใครติดตามในเพจของสโมสรยกกำลังสุขครับเราก็จะเห็นกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับในพื้นที่ของเกาะศรีบอยาครับที่เด็กๆกำลังเติบโตด้วยพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่สร้างสุขครับเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางคุณครูนะฮะได้ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะครับให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่เกาะนะครับถ้าเราไปดูในกิจกรรมเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่น่ารักมากมายครับซึ่งน้องๆเนี่ยครับก็มีพัฒนาการโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการอ่านครับอยากจะให้เข้าไปดูในเว็บไซต์นะฮะหรือว่าในแฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขครับคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมก็จะเห็นเรื่องราวกิจกรรมที่ทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะครับโดยสสส.ครับได้สนับสนุนนะฮะให้น้องๆเนี่ยได้มีการส่งเสริมการอ่านครับเพราะว่าที่ผ่านมาครับเราได้มีการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่เราเรียกสั้นๆว่าเป็นการส่งเสริมเจนซีนะฮะในการสร้างนักอ่านนักรณรงค์ในเรื่องของการอ่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกับสกร.นะครับของจังหวัดกระบี่ครับที่เรามีพื้นที่ในการทำงานของอำเภอเกาะลันตาและก็อำเภอเหนือคลองด้วยครับโดยในการทำกิจกรรมนะฮะถ้าเราดูในกิจกรรมเนี่ยครับเราก็จะเห็นพี่ๆนะครับของสกร.นะฮะหรือว่าศูนย์การเรียนรู้นะครับในระดับของอำเภอนะครับทั้งเหนือคลองและก็เกาะศรีบอยาครับผมทั้งเหนือคลองและก็เกาะลันตาครับแล้วก็จะมีพื้นที่ทำงานที่เป็นระดับตำบลด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เราได้ทำกันนะครับในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับแอบกระซิบนิดนึงว่าในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าสิวันจันทร์นี้ครับเราก็จะมีกิจกรรมที่เราเรียกว่าเอากิจกรรมเนี่ยไปจัดนะฮะในพื้นที่ของบ้านศรีรายาด้วยนะครับที่ตำบลเขาว่าที่เกาะกลางนะครับของอำเภอเกาะลันตานะครับที่ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาศูนย์การเรียนรู้นะครับของอำเภอเกาะลันตาด้วยนะครับจริงๆคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามที่แฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขนะครับก็จะมีกิจกรรมเรื่องราวสร้างสรรค์ของน้องๆนะครับอาสาสมัครที่เราได้ดำเนินกิจกรรมนะฮะในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านเพราะว่าการอ่านเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทางแผนงานของเราได้มีการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านด้วยกันครับ

0: สื่อแห่งความดีวันสงกรานต์มอบหนังสือเฮ้ยก็เปลี่ยนก่อนนะสิสรุปว่าวันดีๆเรามอบหนังสือให้กัน
1: ไม่ว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนหรือเทศกาลไหนเราก็มอบหนังสือให้กันได้เสมอเพราะหนังสือเหล่านี้แทนความรักความห่วงใยจากหัวใจหนึ่งสู่อีกหัวใจหนึ่งได้เป็นอย่างดีมาร่วมมอบหนังสือเพื่อเป็นของขวัญด้วยความรักและความดีเพื่อความสุขกันนะครับ

0: ซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับซุกซ่อนซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราก็จะได้เห็นว่าบทเพลงนะฮะที่ส่งมอบนะครับสำหรับความสุขในเรื่องของการมอบกับหนังสือนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะฮะที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยครับได้เห็นความสำคัญนะครับของการใช้หนังสือนิทานนะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆที่เราจะสามารถจะส่งมอบความสุขโดยเฉพาะยิ่งการมอบหนังสือนิทานให้กับน้องๆ นะครับผมอย่างที่ทราบนะครับว่าทางสโมสรยกกำลังสุขของเราครับได้ร่วมกับทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะครับโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสนะครับผมที่เรามีนโยบายหนังสือ3เล่มภายในบ้านครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เดียวเลยนะครับผมเพราะว่าในหลักการสำคัญนะครับที่ทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะครับได้พูดถึงเรื่องของหนังสือนิทาน3เล่มนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ความสำคัญทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าในหนังสือนิทาน3เล่มเนี่ยครับมันส่งเสริมในเรื่องของ exclusive function ครับก็คือการทำงานในเรื่องของสมองส่วนหน้าครับถ้าเราไปดูในทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญทีเดียวเลยนะครับที่การพัฒนาหนังสือเนี่ยครับก็สามารถที่จะช่วยในการพัฒนาให้เขาว่าส่งเสริมพัฒนาการนะครับที่ทางสสเนี่ยครับก็ให้ความสำคัญทีเดียวเลยนะครับทำไมต้องเป็นหนังสือ3เล่มในบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึง6ปีครับที่ทางสสส.นะครับร่วมกับทางภาคีเครือข่ายได้ให้ทุกครอบครัวครับมีหนังสือ3อย่างน้อย3เล่มนะอย่างน้อยย้ำว่าสั่งน้อย3เล่มหนังสือในบ้านไม่จำเป็นต้องเยอะนะฮะแต่แค่มี3เล่มไว้ในบ้านก็ถือว่าอุ่นใจครับทำให้เด็กเนี่ยได้ร่วมกับพ่อแม่อย่างน้อยวันละ15นาทีเช่นกันครับก็จะช่วยในเรื่องของความอบอุ่นนะครับแล้วก็พัฒนาการของสมองด้วยครับประโยชน์นะฮะของหนังสือ3เล่มในบ้านนะฮะถ้าเราดูแล้วเนี่ยครับในรายละเอียดเนี่ยมันสามารถกระตุ้นนะครับทั้งเรื่องของภาษาช่วยให้เด็กเนี่ยจำคำเขาว่าจำคำศัพท์แล้วก็ฝึกนะครับในเรื่องของทักษะการฟังด้วยครับนอกเหนือจากนั้นครับยังเรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์ในช่วงของการอ่านหนังสือนะครับร่วมกับครอบครัวอย่างอบอุ่นขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการปลูกฝังในเรื่องของการรักการอ่านครับเริ่มต้นง่ายๆนะครับจากหนังสือจำนวนไม่มากนะครับแต่เป็นโอกาสที่ให้น้องๆเนี่ยได้อ่านซ้ำๆและก็บ่อยๆนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมหากนะครับคุณผู้ฟังต้องการอยากจะได้คำแนะนำนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของช่วงอายุของเด็กนะฮะที่เราต้องหาหนังสือที่เหมาะสมหรือแม้กระทั่งแนวทางนะครับที่การหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยก็มีแนวเรื่องเนี่ยครับหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นนิทานอีสปหรือว่านิทานในเรื่องของการส่งเสริมจินตนาการถ้าเราเห็นเนี่ยก็จะมีเรื่องของผักเรื่องของผลไม้นะครับเรื่องของสัตว์อะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงนิทานในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะครับในครอบครัวครับก็สามารถจะเข้าไปดูนะครับในแฟนเพจของอ่านยกกำลังสุขนะครับหรือว่าของสโมสรยกกำลังสุขก็ได้ครับรวมไปถึงทางเว็บไซต์นะครับของพิมพ์ใน Google เลยนะครับว่าแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะครับหรือว่าสสส.นะครับก็จะเห็นข้อมูลมากมายครับที่เราจะเห็นในเรื่องของการส่งเสริมนะครับในเรื่องของนิทานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3เล่มในบ้านที่ควรจะมีแล้วก็อยากจะให้ปลูกฝังกันนะครับในช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยว่าในนิทานอะไรที่น่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งเรากำลังมีโครงการนะครับที่ทางสโมสรยกกำลังสุขนะครับได้ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับในการจัดกิจกรรมในการประกวดหนังสือนิทานด้วยนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้นะฮะเพื่อให้คุณผู้ฟังและก็รวมไปถึงคุณครูนะฮะที่ฟังอยู่แล้วก็ผู้ปกครองถ้าสนใจก็สามารถติดตามพวกเราได้ครับกับที่นี่FM 98.5 ครับผมรายการสุขโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับ
0: สุขโซนโซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้น

0: กซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับสุขซ้อนซ้อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับยังอยู่กับพี่ฮาริสพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขครับกับ 17:40 นาทีนะฮะก็ถือว่าอยู่ในช่วงใกล้สุดท้ายของรายการของเราครับผมที่เรามาพร้อมบทเพลงที่ต้องบอกว่าสนุกสนานนะฮะโดยเฉพาะยิ่งอย่างในบทเพลงยุค90นะฮะที่เราหยิบมาฝากน้องๆและก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในยุค90นี้คงจะเป็นยุคของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับผมเราเรียกว่าเตนเจน Y ตอนต้นเจน Y ตอนปลายนะฮะที่จะคุ้นเคยนะกับบทเพลงพวกใจแอนรถปูอัดนะครับผมตอนนี้ก็เป็นผู้ปกครองเป็นคุณพ่อคุณแม่กันหมดแล้วนะฮะครับอย่างที่บอกนะฮะว่าวันนี้ในเรื่องของการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะครับโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะครับภายใต้สสส.ครับผมที่เรามีแคมเปญร่วมกับทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับซึ่งกิจกรรมนี้ครับเราเป็นกิจกรรมในการที่จะชวนคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็รวมไปถึงโรงเรียนนะฮะแต่ละโรงเรียนครับมาร่วมดำเนินกิจกรรมนะฮะที่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับสำหรับแคมเปญของการชวนมาทำเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรื่องของการมาประกวดหนังสือนิทานนะครับผมที่ทางสสส.เองนะครับได้เห็นความสำคัญเนาะโดยเฉพาะยิ่งหนังสือที่เราเคยทำด้วยกันนะครับสำหรับในของสโมสรยกกำลังสุขครับผมที่เรามีหนังสือนิทานชื่อว่าหอยชักตีนนะครับผมวันนี้ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับร่วมกับอ่านยกกำลังสุขของเราครับได้ชวนเด็กและเยาวชนรวมไปถึงคุณครูผู้ปกครองและก็คนรักในเรื่องของการเล่าเรื่องครับผมมาร่วมส่งเสริมสร้างสรรค์เกี่ยวกับนิทานในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ครับในโครงการการประกวดเล่าเรื่องกระบี่ครับผ่านนิทานของเราครับเรื่องของการสร้างนิทานสำหรับเด็กและเยาวชนครับผมพร้อมกับการประกวดหรือว่ารวมไปถึงข้อความสั้นๆครับในการถ่ายทอดเรื่องของธรรมชาติวิถีชีวิตนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอัตลักษณ์ที่น่าสนใจครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับมาร่วมในการประกวดแล้วก็ร่วมในการที่จะส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้ครับผมซึ่งวันนี้ครับเราเป็นการเริ่มต้นนะฮะในการเปิดรับมากนะครับจนถึงการส่งผลงานในวันที่25ผ่าน gmail thaicare.org@gmail.com ครับผมโดยคุณผู้ฟังนะครับที่สนใจจะต้องระบุชื่อผลงานนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็เราจะมีการตัดสินในการประกวดนะครับในวันที่2กันยายนพร้อมกับการมอบนะครับรางวัลนะครับในช่วงของการแสดงผลงานในวันที่18กันยายนครับซึ่งเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทยด้วยครับเรามีเงินรางวัลนะฮะมากกว่า 5,000 บาทครับพร้อมเกียรติบัตรนะครับเพราะว่าทุกการเล่าเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความหมายแล้วก็เราก็จะมาทำหนังสือนิทานด้วยกันครับโดยรายละเอียดนะครับก็สามารถจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสโมสรยกกำลังสุขครับซึ่งทางทีมงานก็มีการปักไว้บนฟีดด้านบนเลยนะครับในเรื่องของการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านนั่นเองนะครับภายใต้หัวข้อนิทานกระบี่ของหนูครับในการสร้างสรรค์นิทานสำหรับเด็กอายุ 3-8 ปีครับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่ในการเล่าเรื่องในว่าจะเป็นเรื่องของธีมธรรมชาตินะครับเรื่องของวิถีชีวิตประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการดูแลบ้านเกิดและก็รวมไปถึงจินตนาการต่างๆครับที่คุณผู้ฟังก็สามารถจะลองออกแบบได้เลยนะครับผมแต่ว่าในการออกแบบผลงานเนี่ยครับจะต้องประกอบไปด้วยหน้าปกนะครับจำนวน1หน้าเนื้อหา 8-12 หน้าและก็เนื้อหาเกี่ยวกับการวาดภาพประกอบหรือว่าข้อความสั้นๆนะครับเพราะว่าการสื่อสารสำหรับน้องๆเนี่ยก็ต้องจำเป็นในเรื่องของข้อความสั้นๆนะครับความยาวไม่เกิน800คำนะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็ใช้ภาษาที่อ่านง่ายเหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-8 ปีครับผมแล้วก็สามารถที่จะวาดภาพนะครับโดยใช้สีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีไม้สีโปสเตอร์สีน้ำหรือว่าคอลลาจนะครับแล้วก็รวมไปถึงใช้เรื่องของการวาดภาพแบบดิจิตอลหรือว่าใช้ AIก็ได้เหมือนกันนะครับโดยผลงานจะต้องมีขนาด A4 แนวนอนนะครับแล้วก็ส่งผลงานนะครับต้องมีชื่อเรื่องผู้สร้างสรรค์คำอธิบายโดยความยาวไม่เกิน1หน้ากระดาษ A4 ครับสามารถที่จะส่งเป็นไฟล์ PDF นะฮะความละเอียดที่ชัดเจนนะครับในส่งทางอีเมล thaicare.org@gmail.com นะครับแล้วก็ต้องส่งไฟล์ต้นฉบับมาด้วยนะครับตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขียนใบสมัครด้วยนะครับเกณฑ์ในการพิจารณาก็จะเป็นเกณฑ์ตามที่ทางระบุในเว็บไซต์นะฮะที่เรามีการระบุไว้นะครับแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับก็สามารถที่จะส่งผลงานจนถึงในวันที่18กันยายนที่เราจะมีการมอบรางวัลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับผลงานทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นก็ว่าการพิจารณาเนาะก็ถือว่าเป็นคณะกรรมการนะครับถือว่าเป็นอันที่สิ้นสุดนะครับผมแล้วก็ผลงานเราก็จะเอาผลงานเนี่ยครับผู้ที่สมัครจะต้องยินยอมให้ทางผู้จัดทำนะครับสามารถจะเผยแพร่ดัดแปลงแก้ไขหรือว่าทำซ้ำนะครับในเนื้อหาของท่านนะครับเพื่อเราจะได้มีการได้หนังสือเล่มใหม่นะครับสำหรับนิทานในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับในข่าวคราวในเว็บไซต์นะครับของเว็บไซต์ thaicare.org นะฮะรวมไปถึงในส่วนของแฟนเพจนะครับของสโมสรยกกำลังสุขนะครับรวมไปถึงของเพจของอบจ.กระบี่ครับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับ
0: สุขซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
1: และในช่วงหน้าครับเราก็ยังมีการพูดคุยในเรื่องของกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราและก็รวมไปถึงกิจกรรมที่ทางสโมสรได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับในช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อครับ

0: โซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับสุขโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับยังอยู่กับพี่ฮาริสพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขนะครับผมที่เรามีเรื่องราวกิจกรรมสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่อย่างที่บอกนะครับว่าย้ำกันอีกครั้งนะฮะสำหรับในเรื่องของการมาร่วมนะครับกิจกรรมการส่งเสริมนิทานนะครับสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับที่ทางสโมสรยกกำลังสุขของเราได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับในการเชิญชวนมาประกวดหนังสือนิทานชื่อว่านิทานของจังหวัดกระบี่นะครับผมและในช่วงนี้ครับเราก็มีข่าวคราวโดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ครับที่ทางสโมสรยกกำลังสุขครับได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับโดยมีเครือข่ายของกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณสยามนะครับแล้วก็รวมมาถึงเครือข่ายของฮอกฮาเล่ครับที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับโดยทางสโมสรยกกำลังสุขของเราครับก็ไม่ได้ทำกิจกรรมในพื้นที่แค่จังหวัดกระบี่ครับเรายังทำกิจกรรมในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรามีคาราวานนะครับไปจัดกิจกรรมบูทแคมป์นะครับในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะครับยะลาและก็จังหวัดสงขลานะครับซึ่งในช่วงของที่เราทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของบูทแคมป์ครับในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับที่ชวนกันเดินเมืองนะครับในเส้นทางของถนนปัตตานีพิรมนะครับก็มีน้องๆจากคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับที่มาร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับทางสโมสรยกกำลังสุขของเราครับแล้วก็รวมไปถึงที่จังหวัดยะลาครับเราก็ไปทำกิจกรรมที่ตำบลโกตาบารูครับกับเทศบาลตำบลโกตาบารูครับในการที่ชวนกันเดินเมืองนะครับโดยภายใต้งานของเทศกาลนะครับงานมหกรรมเทศกาลวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับของดีตำบลโกตาบารูครับก็มีน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคยะลาครับสาขาสถาปัตย์แล้วก็รวมไปถึงน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับในสาขาการออกแบบสร้างสรรค์สื่อนะครับการออกแบบสร้างสรรค์เนาะแล้วก็รวมไปถึงน้องๆจากโรงเรียนศรีฟาริดานะครับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาครับมีการจัดกิจกรรมน่ารักน่ารักนะฮะโดยเฉพาะยิ่งการเดินสำรวจเมืองแล้วก็มีเวทีเสวนาด้วยนะครับในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมการปลอดภัยครับผมและนอกเหนือจากนั้นครับยังมีกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับที่เราได้ร่วมกับทางสาขาสถาปัตย์นะครับคณะสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับที่เราได้มีการชวนน้องๆเดินสำรวจเมืองในเส้นทางของชายหาดชลาทัศน์ของหาดสมิลานะครับที่น้องๆก็ได้มีการสำรวจเมืองกับร่วมกับทางคณะอาจารย์นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับน้องๆก็จะมีได้รับฟังบีฟจากทางพี่ๆของเทศบาลนครสงขลาด้วยนะครับนอกเหนือจากกิจกรรมที่เราจัดกิจกรรมของสโมสรเนี่ยครับได้จัดกิจกรรมในเกี่ยวกับเรื่องของการชวนกันลดอุบัติเหตุและก็การสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนผ่านงานศิลปะผ่านงานการออกแบบแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าครับเรามีการเดินทางไปที่พื้นที่ของจังหวัดตรังนะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตตรังแล้วก็รวมไปถึงในพื้นที่ของเทศบาลนครตรังนะครับแล้วก็รวมไปถึงที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับที่พื้นที่ของร่วมกับกิจกรรมของคณะสถาปัตย์นะครับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับแล้วก็ล่าสุดครับก็คือที่พื้นที่จังหวัดกระบี่บ้านเราเองนะครับที่เราทำกิจกรรมร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่ครับก็จะมีน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับวันนี้ดูเวลาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องบอกว่ากิจกรรมเรื่องราวของพวกเรานะครับสโมสรยกกำลังสุขก็มีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมทีเดียวเลยนะครับที่มาฝากให้กับทางคุณผู้ฟังและก็น้องๆ นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณผู้ฟังและก็น้องๆก็สามารถจะมาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์กับพวกเรานะครับทางสโมสรยกกำลังสุขครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขครับเพราะเราว่าเพราะเราเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับและก็กิจกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้ครับก็อยากจะให้ลองติดตามนะครับหรือว่าเรื่องราวของพวกเราด้วยนะครับที่สำคัญลืมก่อนที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรนะในช่วงท้ายของรายการนะครับก่อนที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสำหรับกิจกรรมที่ต้องบอกว่าในช่วงนี้ก็เต็มไปหน้าฟีดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์เนาะเป็นภาพยนตร์ที่น่าสนใจนะครับในโครงการของยุคะยนต์นะครับของเมืองกระบี่นะฮะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับสำหรับกระบี่มูฟวิ่งนะครับก็ถือว่าเป็น เป็นครับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะฮะที่โอกาสสำคัญนะครับสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของภาพยนตร์นะครับเพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้จริงๆและก็ที่สำคัญครับกระบี่บ้านเราก็เป็นพื้นที่ของโกอินเตอร์เนาะหรือว่าระดับที่นักท่องเที่ยวเขาเรียกว่าอะไรนะโลเคชันที่น่าสนใจหลายๆภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์หรือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์สากลระดับสากลเนาะซึ่งวันนี้ครับก็ในช่วงนี้นะระหว่างนี้ก็มีเรื่องของการเสวนาด้วยนะก็สามารถจะเข้าไปรับฟังได้นะครับในเรื่องของกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยณตอนนี้เนาะถ้าสามารถจะไปเข้าชมในเว็บไซต์ของ TAT กระบี่นะครับก็มีการถ่ายทอดสดนะครับจากอาคารหัวมุมมหาราชซอย3อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับผมในกิจกรรมของฤดูหนังฤดูรักนะครับ Love on Season Film Festival นะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่บ้านเราก็อยากจะให้เชิญชวนนะครับไปในตลอดกิจกรรมช่วงสิงหาคมเนาะจริงๆอีเวนต์ของจังหวัดกระบี่แน่นมากเลยนะถ้าเราไปดูในปฏิทินนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เนาะสำหรับยุคยุคพระยนต์ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะครับผมก็ในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่21ถึง23นะครับก็ยังมีเวลาที่เราสามารถจะไปดูกันนะครับหรือว่าสามารถจะติดตามในแฟนเพจของฤดูหนังฤดูรักเลิฟออนซีซั่นฟิล์มเฟสติวัลนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงในช่วงของ29ถึง30สิงหาคมนะครับก็เป็นกิจกรรมกระบี่คอฟฟี่มูฟวี่นะครับแล้วก็คราฟนะครับ2026ครับที่สวนสาธารณะธาราครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ต้องแอบกระซิบว่าอาจจะได้เจอทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขนะครับที่เราจะไปร่วมจันกันจากกิจกรรมเปิดพื้นที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการอ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะไปก็อยากจะให้ติดตามนะครับในเรื่องของกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่บ้านเรานะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเอาเป็นว่าพบกันใหม่ในสำหรับสัปดาห์หน้านะครับวันนี้พี่อริศพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ฟังเพียงเท่านี้แล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่กับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราครับ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะมาเจอกันกับยันแสงระวีสมุทรทานและคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะมาเจอกันก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดน่าน
2: ค่ะ
1: นะเพราะถือว่าหนักหนาสาหัสแต่ว่าถึงแม้ว่าน้ำที่จะเริ่มลดลงแล้วนะแต่ว่าความสูญเสียนี่ก็ยังทิ้งอยู่มากมายคือจริงๆน่าจะลดลงในส่วนของอำเภอปัวนะเพราะมันเริ่มที่ปัวใช่ไห
2: ม
1: แต่ว่าตอนนั้นที่เราเห็นภาพคือดินโคลนทั้งนั้นเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ต้องทำความสะอาดกันยกใหญ
2: ่
1: แต่ว่าที่น่านเนี่ยมันก็ยังคงคือมีผู้เสียชีวิตด้วยก่อนหน้านี้สองศพแต่ล่าสุดเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งศพคือเป็นสามศพแล้วนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของจังหวัดเสี่ยงอีกหลายจังหวัดเหมือนกันเมื่อวานทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาได้มีการออกมาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายตอนนี้ก็รวมเป็น3ศพแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ถึงแม้ว่าในพื้นที่เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายในพื้นที่เนี่ยจะมีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสด
2: ิ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีการอุดมศึกษาคือไปบัญชาการตลอดนะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่4แล้วล่ะ
2: ค่ะ
1: นะก็หลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เขาสรุปออกมาตอนนี้ยังคงมีเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยอยู่ใน6จังหวัดก็คือที่จังหวัดน่านยังมีอยู่นะในบางพื้นที่นะในบางอำเภอนอกจากจังหวัดน่านแล้วก็มีที่สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครแล้วก็อุบลราชธานีนะอันนี้ก็ที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปคือที่จังหวัดน่านเนี่ยมีผู้เสียชีวิต3รายนะตอนนี้ก็มีหน่วยงานที่เข้าไปดูแลแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านเนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายคือก็คลี่คลายอย่างต่อเนื่องแหละหลังจากระดับน้ำในหลายพื้นที่นั้นลดลงโดยเฉพาะจุดที่เขาวัดน้ำสำคัญเนี่ยนะคะคือมันมีมวลน้ำก้อนใหญ่เนี่ยคือเคลื่อนตัวผ่านตัวเมืองน่านตอนนี้มาที่เวียงสาแล้วเดี๋ยวคงต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะ
2: ค่ะ
1: ก
2: ็เรียกได้ว่ารอบนี้เนี่ยเจอไปหลายอำเภอ
1: ค่ะ
2: ทั้งอำเภอเมือง
1: อ
2: ำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาสันติสุขแล้วก็ภูเพียงนะคะนอกจากเรื่องของมีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย
1: นะ
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเขาก็ได้ไปสำรวจแล้วนะคุณแสงระวีเริ่มมีการสำรวจความเสียหายแล้วก็พบว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรนะคะทั้ง9อำเภอเนี่ยเสียหายไปแล้ว 14,963 ไร่นะคะกระทบกับชีวิตพี่น้องเกษตรกรไปแล้ว 6,538 รายโดยเป็นพื้นที่ของข้าวเนี่ยเสียหายมากสุดนะคะ 9,000 กว่าไร่เลยทีเดียวรองลงมาก็เป็นสวนยางหรือว่าเป็นสวนไม้ยืนต้นอะไรต่างๆนี่แหละนะคะซึ่งก็มีการเข้าไปสำรวจกันแล้วโดยวันนี้เองก็เห็นทางกยธ.เช่นเดียวกันนะคะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยคุณวีริศอมรปานนี่แหละรักษาการแทนผู้ว่าการกยธ.นะคะก็ได้มีการรับฟังรายงานแล้วก็สรุปตัวเลขของชาวสวนยางเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเสียหายประมาณ 35,000 ไร
1: ่
2: นะคะ
1: เยอะอยู่นะ
2: เยอะค่ะแล้วก็เป็นเกษตรกรเนี่ยประมาณ 3,500 รายแล้วก็มีการที่จะพิจารณาเยียวยานอกจากเยียวยาเรื่องของบ้านเรือนเสียหายแล้วเนี่ยชาวสวนยางก็จะได้รับคนละ 3,000 บาท
1: คือเท่าไหร่มันก็ไม่พอนะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเยอะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่าบางพื้นที่อย่างที่ปัวเนี่ย สถานการณ์น้ำเนี่ยมันลดลงแล้วก็ต้องเข้าสู่สถานการณ์เรื่องของการบิ๊กคิดนิ่งนะทางคุณยศชนันเองซึ่งก็ถือว่าลงไปในพื้นที่ตั้งแต่ เริ่มน้ำ ท่วมนะคะ วันนี้เป็นวันที่4แล้วก็ยังคงอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะรอท่านนายกด้วยเพราะวันนี้ท่านนายกจะเดินทางกลับมาจากนิวซีแลนด์แล้วนำมาถึงตอนประมาณสักทุ่ม45ก็ท่านก็ต่อภารกิจเลยวันพรุ่งนี้เช้าก็จะเดินทางไปที่น่าน
2: ก็คงจะไปช่วยเขาบิ๊กคลีนนิ่งเพราะว่าเห็นภาพของทางท่านยศชนันก็ไปช่วย
1: ถือสายยางเองเลยนะ
2: บิ๊กคลีนนิ่งถือสายยงสายยางถือไม้กงไม้กวาดนี่ใช่ไหมคะก็เป็นภาพที่หน่วยงานราชการนี่ก็ต้องบอกว่าทำงานอย่างรวดเร็วพอสมควรนะนอกจากทางคุณยศชนันแล้วเนี่ยคุณเจเสศรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนี่ก็เห็นประกบอยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะได
1: ้อันนี้ก็เต็มที่เหมือนกันนะ
2: เต็มที่เหมือนกัน
1: มาเรียกอะไรนะมาให้ผู้ที่ประสบภัยเนี่ยขี่หลังเหมือนกันนะ
2: โอ้ก็คือคุ้นๆอยู่เหม
1: ือ
2: นก
1: ัน เต็มที่เลยเหมือนกันนะคะ
2: นะคะเพราะเห็นคุณเจเสศก็บอกว่าอะไรทำได้เนี่ยต้องรีบทำเลยไม่ต้องรอนะคะก็มีการสั่งการทางเจ้าหน้าที่นี่แหละเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันรอไม่ได้นะคะเน้นย้ำเลยเรื่องของการใช้กำลังคนและเครื่องจักรที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าอย่างที่บอกแหละอย่างที่คุณสังรวีบอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เนี่ยก็เป็นหน่วยงานหลักของมหาดไทยที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในแง่ของเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เฉพาะกระทรวงมหาดไทยเนาะเท่าที่เห็นในพื้นที่ก็มีDE หรือมีกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าอย่างกระทรวงทรัพย์เองก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่อยู่ทางภาคเหนือก็จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเรื่องบิ๊กคลีนนิ่งก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเท่าที่ดูรายงานหรือว่าดูภาพข่าวคุณแสงระวีโอ้โหน้ำก็ขึ้นค่อนข้างสูงและที่สำคัญเนี่ยนะคะยังพัดพาเอาขี้โคลนโอ้เต็มบ้านประชาชน
1: ไม่รั่วหนาขนาดแต่อันนี้ยังดีหน่อยที่แบบมันยังไม่แข็งไง
2: ค่ะมันยังเละๆอยู่ใช่ไหม
1: แล้วก็คือมันใช้น้ำฉีดได
2: ้ก็อย่าเพิ่งให้มันแข็งเพราะตอนนี้เรามีน้ำเยอะเนี่ยต้องเอาน้ำมาช่วยในตรงนี
1: ้
2: คือย้อนไปเมื่อภาพเรื่องของโคลนเนี่ยที่มันทะลัก

0: โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะเห็นทางอาจารย์ยุทธนันท์บอกว่ากรมชลประทานแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยตอนนี้เขาเสนอแผนรองรับเอาไว้แล้วนะ
1: ค
0: ือหลักการสำคัญคือมันต้องมีที่พักน้ำอ่ะคือเหมือนเป็นแก้มลิงอ่ะ นะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยแบบได้พูดอยู่ตลอดนะว่ามันต้องมีแก้มลิง ไว้ตามจุดต่างๆเลยเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นบ่อพักน้ำแก้มลิงหรือว่าฝายชะลอน้ำขนาดเล็กนะก่อนที่มันจะไหลมาถึงตัวเมืองที่ในตัวเมืองที่น่านใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ด้วยในการที่จะมาแจ้งเตือนประชาชน ก็จะมีการยกระดับจากระบบGIS คือ GIS เนี่ยสู่การทำดิจิทัลทวินนะคะซึ่งมันเป็นอันนี้มันเป็นการร่วมมือกันของภาคเอกชนในการที่จะนำข้อมูลจากสถานีโทรมาตในจุดต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อให้การแจ้งเตือนระดับน้ำเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็มันจะมีความแม่นยำด้วยนะวิธีนี้เหมือนกับว่าประชาชนเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ซึ่งมันจะมีระดับความสูงต่ำเนี่ยต่างกันแล้วก็จะได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่เนี่ยตอนนี้มันต้องใช้ไฮเทคโนโลยีขึ้นมานิดนึงนะต
1: ้
0: องมอนิเตอร์อะไรกันเยอะแยะมากมายแต่ว่ารู้สึกว่าในพื้นที่เขาก็จะมีศูนย์จุดรวมก็คือคอยมอนิเตอร์อยู่นะเรียกว่าเป็นวอลลุ่มตั้งวอลลุ่มขึ้นมาเลย
1: ตั้งวอลลุ่มเลยทีเดียวก็เรื่องของเทคโนโลยีนี่ก็เห็นนำมาใช้กันค่อนข้างเยอะในเมื่อแบบเริ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะเรื่องของดาวเทียมเรื่องของดูมวลน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่จะมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือฝนมันตกหนักตกแช่นี่แหละในพื้นที่เนี่ยก็เลยทำให้ปริมาณน้ำมันมากผิดปกติจนเกินกว่าจะรับไหวแต่ว่าเรื่องนี้ก็เห็นทางนอกจากฝ่ายรัฐบาลเองนะฝ่ายค้านก็มีลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะโดยผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะผู้นำฝ่ายค้านนี่แหละก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคุณแสงระวีว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องที่พูดกันมาระยะยาวแล้วละยาวนานแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังไม่เห็นผลขึ้นจริงแล้วเขาก็มีการไปฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่นะบอกว่าแม้ว่าจะมีรัฐมนตรีมีรองนายกอะไรเข้ามานอนค้างอ้างแรมเนี่ยช่วยเหลือก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอยากให้ผู้บริหารเนี่ยเข้าใจสภาพปัญหาจริงๆนะคะว่าประชาชนเนี่ยต้องการอยากจะได้แผนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวสิ่งที่ยังมองไม่เห็นวันนี้นะคะเพราะว่าคุณณัฐพงศ์ก็มีการสะท้อนว่าปัญหาตอนนี้คือขาดทิศทางและความต่อเนื่องในการดำเนินงานของรัฐบาลแม้ว่าจะมีกฎหมายเรื่องของพรบน้ำแล้วก็ตามพรบน้ำเนี่ยก็ทำให้มีการก่อตั้งสำนักทรัพยากรน้ำหรือว่าสนทช.
0: ส
1: ทช.นะคะแต่ว่าก็เมื่อมีหน่วยกลางที่เป็นสธนช.ขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่มีอำนาจที่จะไปพิจารณางบประมาณแทนหน่วยงานอื่นๆทั้งหมดนะแต่ว่าสธนช.เนี่ยก็มีแผนที่จะโครงการรองรับไว้แล้วเหลือเพียงการจัดสรรงบประมาณที่ตรงจุดและต่อเนื่
0: อง
1: เช่นเรื่องของการสร้างอ่างเก็บน้ำชะลอน้ำต้นทางที่บอกเนี่ยคือเหมือนทุกฝ่ายเห็นปัญหาร่วมกันแต่ว่าฝ่ายชะลอน้ำอ่างเก็บน้ำอะไรเนี่ยพูดกันมานานหลายสิบปีแล้ว
0: ใช่หลายสิบปีจริง
1: ยังไม่เห็นเกิดขึ้นนะตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9
0: ใช่ค่ะ
1: ยังมีพระชนอยู่นะคะก็ท่านก็มีดำริแล้วก็ทำไปบ้างแล้วเน
0: ี่
1: ยเนี่ยขนาดทำไปบ้างแล้วเนี่ยปัญหามันก็ยังรุ่นต่อมาเนี่ยก็ยังต้องทำต่อนะ
0: ก็ก่อนหน้านี้คือมีปัญหาจนถึงขนาดแบบมีความคิดที่จะตั้งกระทรวงน้ำก็คือแยกมาเป็นกระทรวงเลยกระทรวงน้ำเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยมันเกิดซ้ำซากจนแบบอีกแล้วเนี่ยคือมันจะย้ำๆอยู่อย่างตลอดพื้นที่เดิมอะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวเหนือเดี๋ยวกลางเดี๋ยวลงมา
0: ไล่ไปภาคใต
1: ้สุโขทัยเนี่ยเดี๋ยวมาละ
0: ใช่
1: สุโขทัยพิษณุโลกอ่างทองอยุธยาน
0: ั่นแหละมันจะไล่กันไปแบบนี
1: ้มันจะเป็นหนังเรื่องเดิมที่ฉายซ้ำ
0: ใช่
1: แต่ว่าเป็นหนังเป็นซีรีส์ที่หนักขึ้นทุกๆปีแสงระวี
0: เพราะว่าเรียกว่าอะไรสภาพการต่างๆสภาวะการต่างๆของโลกเนี่ยมันเปลี่ยน
1: ค่ะ
0: นะคือมันเป็นภัยธรรมชาติก็จริงแต่ว่ามันยิ่งหนักยิ่งรุนแรงขึ้น
1: มันเหมือนว่ามันเหนือการ

0: คาดหมายในทุกๆปีแม้ว่าเราจะมีวัคซีนแต่โรคมันก็ขยับตัว
1: มันก็หนีวัคซีน
0: มันก็หนีวัคซีนคล้ายๆกับปัญหาน้ำท่วม
1: คือเรียกว่าเราถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกับโควิดเนี่ยคือเราไม่สามารถจะผลิตวัคซีนได้ทันกับการพัฒนาของเชื้อ
0: ก็เหมือนว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำฝายรับน้ำได้ทัน
1: เพราะเราไม่รู้มันจะหนักหนาแค่ไหนหรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอีก
0: แล้วประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาอยู่กันยังไงแต่ว่ามันก็เห็นว่า
1: ไม่แต่คุณว่า
0: ในโลกอื่นๆเนี่ยมันก็มีเรื่องของแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น
1: คือในต่างประเทศกำลังจะบอกว่าตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยเจอกันแบบหลายประเทศมาก
0: ค่ะ
1: ทั้งพายุทั้งน้ำท่วมทั้งแผ่นดินไหว
0: ล่าสุดก็ญี่ปุ่นน้ำนี่ก็มาเหมือนกัน
1: เนี่ยทางอินโดอะไรพวกนี้คือก็มากันหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถึงได้บอกว่าโลกมันเปลี่ยนจริง
0: ๆหรือว่าเราจะหยุดนิ่ง
1: โลกมัน
0: เราจะหยุดนิ่งอ้าวอยากท่วมก็ท่วม
1: หยุดนิ่งเหรอ
0: ไม่ได้อีก
1: มันจะได้ไหมมันก็ไม่ได้
0: เพราะว่าแม้ว่ารัฐบาลเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีการอนุมัติงบเหมือนสำรองเงินตรงนี้ไว
1: ้
0: เพื่อที่ใช้ไปในการเยียวยาประชาชนเนี่ยรอบนี้ก็เห็นมีการพูดถึงแล้วน้ำลดลงปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวประชาชนม
1: ี
0: การสำรวจฟื้นฟูเยียวยาให้ได้รับเงินภายในกี่วันกี่วันไม่นานนะคะ
1: คือมันมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งพูดนะคะ
0: ค่ะ
1: รู้สึกจะเป็นท่านรองนายกทรงศักดิ์คือไม่อยากให้มันมีการแบบพอเกิดแล้วไปเยียวยาไปแก้ปัญหาคือไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วอยากให้แบบมันจบเลยคือไม่ต้องแก้ปัญหาอีกแล้วอ่ะคือมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วปัญหา
0: ก็คือเอาเงินตรงนี้ไปอุดเอาไปใช้ในการอื่นที่ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดไม่ต้องเอาเงินมาให้ประชาชนหลังจากที่ได้รับผลกระทบ
1: มันเหมือนกับจ่ายเงินให้ประชาชนแบบเบี้ยหัวแตกแล้วมันไม่รู้จักจบมันเหมือนถมเงินลงทะเลอ่ะถมไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีวันจบมันก็เกิดอย่างนั้นคืออยากจะเอาแบบงบก้อนใหญ่เลยคือทำให้มันจบในครั้งเดียวไม่ต้องเกิดปัญหาอีกทำยังไงมันก็ยังไม่มีคนที่จะคิดได้นะว่าจะแก้ปัญหาไง
0: หรืออาจจะคิดแต่ว่ามันก็จะขัดขวางกันหรือเปล่าก
1: ลุ่ม NGO กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยมันก็
0: หรือว่าความไว้เนื้อเชื่อใจกันมันยังไม่เห็นตรงกันใน 100% ของแต่ละวีนึกออกไหมโอ้ยโครงการนี้ยังมีข้อติติงท้วงติงกันอยู
1: ่
0: เหมือนเอ้ยจะไปหาผลประโยชน์คือใจคนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งนะเอาเราด้วยแหละระแวงเรื่องถ้าใช้เงินแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงเอาก้อนใหญ่ลงไปจริงแต่สุดท้ายอ้าวปัญหาไม่จบอันนี้นี่แหละที่เป็นปัญหาใหญ่ที่โอ้วันนี้มันก็คงจะต้องรวมทุกหัวกะทิเรื่องน้ำเนี่ยมาร่วมกันในการแก้ปัญหาจริงๆเอาจริงๆเนี่ยซีรีส์ต่อมาเนี่ยภาคกลางเหนือตอนล่างกลางตอนบนลงไปภาคใต้นครหาดใหญ
1: ่หาดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวครม.จะไปเนี่ย
0: คือ
1: เยียวยาที่น้ำท่วมครั้งนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยเลย
0: แต่ว่าไปรอบนี้น้ำยังไม่ท่วมเพราะว่ารอก่อนรอทางกลางไปก่อน
1: น้ำไหลยังไปไม่ถึง
0: น้ำยังไม่ถึง
1: แต่ว่าตอนนี้ที่จะถึงคือที่อุตรดิตถ์เพราะว่ามันแม่น้ำน่านเหมือนกันนะอุตรดิตถ์ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเหมือนกันเพราะว่าปพเองก็เตือ นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณบอกมันก็ไหลๆมาเรื่อยๆน
0: ะ
1: ก็ต้องเตือนประชาชนกันอุตรดิตถ์พิษณุโลกเนี่ยก็เตรียมเหมือนกันคือติดตามระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะที่แถวเนินมะปรางนะเนี่ยแหละแล้วก็คือที่ต้องเตือนกันมากๆคือชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเพราะว่าจะกระทบแน่ๆสุโขทัย
0: อ
1: ันนี้ก็ทุกปีนะทุกปีเลยจริงๆนะดินโคลนถล่มอะไรอย่างเงี้ยนะแม่ฮ่องสอนนี่คือนั่นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรื่องของดินโคลนมันไหลมาจากภูเขาเนี่ยเยอะนะคะนี้ถ้าเกิดว่ามันไหลๆมาเรื่อยๆมาถึงกทม.นี่ยิ่งหนักนะกทม.เนี่ยก็จะทำเป็นใจเย็นไม่ได้นะ
0: อยุธยาเขาเป็นพื้นที่รับน้ำให้แล้ว
1: จะพอเหรอถ้าเกิดว่ามวลน้ำมันมาเยอะก้อนใหญ่อ่ะมันก็ไม่พอนะคุณ
0: ก้อนใหญ่ก็คงเหมือนปี54หรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิแต่ว่าเห็นทางผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าก็ไม่ประมาทก็พร้อมรับมือแหละตอนนี้ก็ติดตามสถานการณ์น้ำอยู
0: ่
1: คือเมื่อวานใช่อ่ะเมื่อวานซื้อเมื่อวันศุกร์เมื่อวานได้สัมภาษณ์ด็อกเตอร์เสรี
0: สุภราทิต
1: ย์สุภราทิตย
0: ์ค่ะ
1: เมื่อวานมาคุยเรื่องน้ำนี่แหละกับท่านทรงศักดิ์เพราะว่าเป็นผอ.สทนช.อยู
0: ่
1: นะประธานสทนช.อยู่ก็มาคุยเรื่องน้ำแหละท่านบอกนะบอกว่าคือตอนนี้ น้ำมันเริ่มลดลงแต่ว่าต้องระมัดระวังวันที่23คือวันพรุ่งนี
0: ้ค่ะ
1: 23มันก็จะเป็นแถวทางภาคเหนือแล้วเพราะมันจะมีร่องมรสุมไง
0: มี
1: ร่องมรสุมก็จะเป็นแถวภาคเหนือแล้วก็จังหวัดน่านก็ยังคงมีอยู
0: ่
1: นะอาจจะเป็นอำเภออื่นอะไรประมาณอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่ดูข้อมูลเขาบอกว่าเน้นดูข้อมูลข้อมูลฝนมวลน้ำสภาพพื้นที
1: ่
0: ก็ยังมีปัวสองแควเชียงกลางทุ่งช้างนะคะปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงก็ประมาณ50ถึง70มิลลิเมตรเลยนะอันนี้ก็คืออยู่ในปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้ว่าจะอยู่ระดับเดียวกับช่วงที่ฝนหนักที่ผ่านมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือดินมันมีความชื้นสะสมอยู่แล้วพอตกมานิดนึงนี่ก็อาจจะทะลักเลย
1: ก็นี่ที่ท่านเสรีบอกว่าคือดินมันอิ่มแล้วมันอิ่มน้ำมันก็เลยต้องล้นเนี่ยมันเพราะมันโดดไปไม่ได้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
1: าติดตามกันต่อนะคะทางจิสด้าโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิสารสนเทศเนี่ยนะคะเขามีบทวิเคราะห์แล้วก็ข้อมูลจากดาวเทียมที่มันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของภูมิประเทศที่มันเป็นแอ่งกระทะหรือว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มันลดลงน
0: ะ
1: ป่ามันลดลงนะทำให้ฝนตกลงมาก็อันนี้คือย้อนมาที่ฝีมือมนุษย์อีกแหละตัดไม้ทำลายป่ากันนะคะรวมถึงการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรร
0: ม
1: ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการไหลของมวลน้ำนะคะโดยทางจิสดาเนี่ยเขามีบทวิเคราะห์บอกว่าน่านน้ำหลากสัญญาณเตือนจากอวกาศสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ก็คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะที่ปัวที่ท่าวังผาเนี่ยฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเนี่ยคือเรียกว่าทำให้ระดับน้ำหน้าเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ให้น้ำเนี่ยไหลท่วมเข้าในพื้นที
0: ่
1: ส่งผลให้ท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายย่านเศรษฐกิจเสียหายสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างวัดภูมินก็เสียหายรวมถึงในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะคะคือเขาบอกว่าปัจจัยด้านลักษณะของภูมิประเทศและสภาพอากาศในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเอื้อต่อการเกิดปัญหาน้ำท่ว
0: ม
1: แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยเสริมที่มีส่วนต่อความรุนแรงของสถานการณ์ก็คือการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะคือเขาบอกว่า ในส่วนของที่ดินเนี่ยมันคือที่น่านเนี่ยแม่น้ำน่านเนี่ยมันจะมีป่าต้นน้ำของแม่น้ำน่านซึ่งแม้ว่าจะมีจำนวนที่ไม่มากแต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้ค่ะพื้นที่เนี่ยมันคงสภาพป่าเนี่ยมันยังคงมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ยังขาดการฟื้นฟูที่แบบเหมือนกับเอาไปปลูกป่าทดแทนน่ะป่าถูกตัดไปแล้วก็ไม่ได้ปลูกทดแทนพื้นที่ป่าเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากนะคะที่จะช่วยชะลอการไหลของน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดฝนตกมาเนี่ยยิ่งอย่างเช่นแบบสะสมกันหลายวันอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ต้นน้ำเนี่ยมีความสามารถในการชะลอน้ำเนี่ยลดลงมันก็เลยเนี่ยทำให้น้ำไหลลงมามันก็เลยอันนี้เป็นข้อมูลที่มันโหเราพูดกันมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีนะ
0: ค่ะ
1: ถึงได้บอกว่ามันก็ย้อนมาที่ฝีมือมนุษย์เองนั่นแหละคือถ้าเกิดเราไม่ตัดไม้ทำลายป่ามันก็คืออย่างน้อยมีป่าเนี่ยช่วยชะลอการไหลของน้ำได้
0: ก็ถ้ามีป่ามันก็ทำให้ฝนมันตกต้องตามฤดูกาล
1: ถูกต้องด้วย
0: ตอนนี้ก็ไม่รู้ตกยังไงตกไปสเปะสปาถ้ายังแบบตกหนักตกแบบเรนบอมอีก
1: ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรนบอมกันค่อนข้างที่จะเยอะนะ
0: ใช่มากระตูมแล้วก็ยากที่จะรับมือนะแต่พยากรณ์อากาศก็ยังคงเตือนต่อเนื่องแหละค่ะไปถึงพรุ่งนี้นะคะบอกว่าทางประเทศไทยนี่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที
1: ่
0: โดยเฉพาะภาคตะวันตกของภาคเหนือมีภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนก็คือที่จะเข้าสู่พายุโซนร้อนนารานะคะบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนแต่อันนี้ก็คือไม่ผ่านไทยแต่ว่าไทยเองก็ยังอยู่ในที่ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเพราะว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันโดยทางภาคเหนือเนี่ยยังคงพบมีฝนเนี่ย60%ของพื้นที่นะคะที่จะต้องมีฝนตกหนักเนี่ยก็เฝ้าระวังก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากนะคะอากาศก็ยังกำลังดีเลยคุณแสงระวี
1: ค่ะ
0: สูงสุดนี่อยู่ที่34องศาเซลเซียสเองนะต่ำสุดอยู่ที่22
1: ค่ะ
0: ส่วนภาคอีสานก็ระวังเช่นเดียวกันแต่น้อยฝนมีแค่ 40% เท่านั้นภาคกลาง 60% นะคะยังต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันภาคตะวันออกก็60นะคะภาคใต้นิดเดียว30ก็ไม่เยอะแต่ว่าบางที่อาจจะมีฝนฟ้าคะนองส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โห 70% เลย
1: เยอะอยู่
0: นะพรุ่งนี้วันนี้ก็ครึ้มๆทั้งวันบางจุดก็ปล่อยๆอากาศก็กำลังดี31 32เหมาะที่จะอยู่บ้านค่ะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าออกไปไหนเดี๋ยวรถติด
1: ก็เนี่ยในเรื่องของพื้นที่ไหนที่น้ำลดก็เริ่มที่จะทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งกันแล้ว
0: ค่ะ
1: เรื่องของการเยียวยาเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของการจะส่งอาหารการกิน
0: อ
1: ันนี้ก็สำคัญน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่นะคะทีนี้เนี่ยด้วยน้ำมันแบบท่วมหลายพื้นที่นะหลายจังหวัดนะตอนนี้ก็ต้องระดมกันการช่วยเหลือจากมูลนิธิต่าง
0: ๆ
1: องค์กรต่างๆก็ลงไปในพื้นที่นะไปช่วยกันทีนี้เนี่ยภาคเอกชนก็อยากที่จะให้ความช่วยเหลือเยอะมันก็เลยจะต้องทำยังไงให้มันมีเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่จะช่วยประสานเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยทางกรมประชาสัมพันธ์เองโดยท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เองก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์นั้นต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านนะคะโดยจากการรายงานสถานการณ์มาสู่การเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลคือจะทำหน้าที่รวบรวมความต้องการจากพื้นที่นะคะแล้วก็จะส่งต่อไปให้ภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานที่พร้อมจะสนับสนุนนะตอนนี้ก็ทราบว่า เราควรจะส่งอะไรไปที่ใดนะโดยล็อตแรกเนี่ยรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าได้ประสานภาคเอกชนนะคะขอสนับสนุนเรื่องของเนื้อสัตว์นะคะเอกชนเขาจะสนับสนุนในเรื่องของเนื้อสัตว์ไข่ไก่อันนี้จำเป็นนะคะมันสะดวกสบายในการที่จะทำอาหารการกินนะคะข้าวสารนะอันนี้ก็สำคัญมากผักสดเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะก็จะส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งเขาจะมีการตั้งโรงครัวกลางอยู่นะคะในการที่จะประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วก็จะมีการขยายไปยังจังหวัดอื่นๆที่มีน้ำท่วมอยู่ด้วยนะที่ ในหลายพื้นที่นะคะทางรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าการดำเนินการครั้งนี้นะเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลไปใต้การนำของท่านนายกอนุทินนี่แหละเพราะว่าท่านก็ห่วงใยประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยนะคะโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งนำความช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะโดยเฉพาะอาหารแล้วก็น้ำดื่ม คืออันนี้เนี่ยต้องไม่ขาดในแต่ละมื้อเนี่ยต้องมีนะพร้อมกับให้หน่วยงานด้านสื่อสารของรัฐนั้นทำหน้าที่เชื่อมภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเข้าหากันนะเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นกระจายไปในจุดที่ไม่ซ้ำซ้อนนะคะส่วนการช่วยเหลือในล็อตแรกเนี่ยที่ส่งถึงโรงครัวกลางเนี่ยที่ส่งไปแล้วเนี่ยอันนี้เห็นบอกว่าจะมีเนื้อไก่นะที่ส่งไปแล้วนะมีเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสแล้วก็ผักสดหลายชนิดเลยทีเดียวขณะที่โรงครัวกลางเขาแจ้งว่ายังต้องการวัตถุดิบเพิ่มเติมต่อเนื่องนะคะทั้งเนื้อไก่ทั้งข้าวสารผักสดอะไรพวกนี้คือยังคงเป็นที่ต้องการอยู่เพราะเขาจะต้องใช้ทุกมื้อนะในการที่จะปรุงอาหารนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนตัวท่านรัฐมนตรีบอกว่าได้ประสานงานร่วมกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นั่นนะคะซึ่งกำกับดูแลในเรื่องของผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เลยทราบว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เลยนะเพราะว่าบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยเขาเสียหายเครื่องครัวก็ถูกน้ำพัดไปชาวบ้านทำอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าตรงมากๆนะก็เลยได้ประสานกับภาคเอกชนที่จะส่งวัตถุดิบไปให้โรงครัวกลางนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีการกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์นั้นรายงานสถานการณ์น้ำแล้วก็จุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกช่วงข่าวเลยทีเดียวแล้วก็ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบทุกภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงแล้วก็โรงครัวกลางเป็นรายวันเลยเพื่อที่จะแจ้งที่ของคนที่ประสงค์จะช่วยเหลือนะทราบว่าตอนนี้ในพื้นที่ต้องการอะไรนะจะได้แบบไม่เสียเที่ยวนะคือให้ตรงจุดเขาเลยเขาต้องการอะไรก็จัดไปนะคะ
0: น้ำดื่มน้ำสะอาดนี่แหละ
1: ใช่สำคัญ
0: ใช่ค่ะก็อ่ะมาดูที่วัดภูมินกันบ้าง
1: เสียหายเยอะไหม
0: ก็มีวันนี้เห็นทางกรรมธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะนำคณะโดยคุณประสิทธิ์โนทะนะคะเป็นรองประธานกรรมาธิการการศาสนานี่แหละลงพื้นที่วัดภูมินอันนี้ก็ตรงใจพอดีหาข่าวนี้อยู่นะคะเพราะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ยาวนานมากแต่ว่าก็คือที่น่านเนี่ยโดนน้ำท่วม2ปีซ้อนนะเขาเรียกว่า2ปีซ้อนแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบต่อวัดด้วยนะคะก็ทางกรรมธิการศาสนาก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพระอุโบสถนะคะหลังประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องโดยมีการสำรวจเบื้องต้นนะคะก็พบความผิดปกติบริเวณพระอุโบสถหลายจุดเลยโดยเฉพาะด้านที่ตะวันออกพบรอยแตกร้าวแล้วก็ลักษณะการทรุดตัวของตัวอาคารสร้างความกังวลถึงความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างในระยะยาวด้วย คุณประสิทธิ์บอกว่าวัดภูมินเนี่ยถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านแล้วก็เป็นโบราณสถานสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินมาสักการะพระพุทธรูปแล้วก็ชมจิตรกรรมฝาผนังโดยเฉพาะภาพของปู่ม่านย่าม่านนี่แหละ นะคะซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมนะคะที่ผ่านมาวัดภูมินเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายครั้งแม้จะไม่ได้ไหลเข้านะภายในพระอุโบสถโดยตรงแต่การที่พื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมและความชื้นสะสมซ้ำๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานรากและก็โครงสร้างของอาคารเก่าแก่ในระยะยาวด้วยการลงพื้นที่ของกรรมาธิการรอบนี้พบรอยร้าวหลายจุดนะคะรวมถึงลักษณะการทรุดตัวของตัวอาคารเบื้องต้นเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับผลกระทบสะสมจากสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละปีก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้นะคะจำเป็นต้องให้วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดนะรวมทั้งระดับการทรุดตัวลักษณะรอยร้าวฐานรากแล้วก็ผลกระทบจากความชื้นโดยมีการเรียกร้องให้ทางกรมศิลปากรและก็หน่วยงานด้านวิศวกรรมและอนุรักษ์โบราณสถานเนี่ยส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยเร็วจัดทำแนวทางป้องกันและการแก้ไขอย่างเป็นระบบไม่ควรให้โครงสร้างเกิดความเสียหายรุนแรงนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าห่วงใหญ่เพราะว่าถ้ามันเกิดความเสียหายนี่เสียดายเนาะ อยู่มาตั้งกี่ร้อยปีแล้ว
1: ถือเป็นวัดที่แบบโหนักท่องเที่ยวนี่นะ
0: ค่ะ
1: เป็นจุดแลนด์มาร์ค
0: ช่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลย
1: ที
0: ่
1: สำคัญที่นักท่องเที่ยวไปที่นั่นก็ต้องไปแหละ
0: ค่ะ
1: นะคะในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนะท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชานะคะก็สั่งให้ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมได้ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดน่านด้วยนะคะคือก็จะมีทั้งเรื่องของการเตรียมก่อนเกิดภัยพิบัติแนวทางปฏิบัติในระหว่างการเกิดภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือและฟื้นฟูคือเขาเตรียมแบบ3ช่วงไว้เลย คือเบื้องต้นเนี่ยก็จะให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที
0: ่
1: เพื่อประสานกับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะโดยให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากเครือข่ายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มอาหารเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นนะแล้วก็มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงกรณีที่มีสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชนโดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการรั่วไหลปนเปื้อนจากน้ำท่วมด้วยนะคะก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยท่านรัฐมนตรีย้ำเลยบอกว่าต้องไม่ไปเป็นภาระของทีมกู้ภัยเขานะคือไปช่วยเหลือประชาชนคือบางส่วนอันนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วบางทีแบบต่างคนต่างเข้าไปเนอะทำงานอาจจะมีแบบไม่ค่อยตรงใจกันบ้างเนอะทั้งอันนี้ดูจากที่หาดใหญ่ที่ผ่านมาเนอะมันก็จะมีปัญหาอะไรอย่างนี้บ้างนะก็เนี่ยก็เรียกว่าช่วยกันอย่างเต็มที่นะ
0: ค่ะก็สอดคล้องกับเรื่องนี้เลยค่ะอาจจะไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมแต่ว่าเรื่องของสารพิษอันตรายต่างๆเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: โดยทางกรมควบคุมมลพิษนะคะก็มีการเข้าตรวจสอบในทุกระยะเรียกว่าทุกเดือนเลย
1: อ
0: ันนี้มีการไปตรวจที่แม่น้ำสายหลักเชียงรายพบสารหนูสารปรอทนะคะยังเข้าขั้นอันตรายนี่ก็มีรายงานโดยกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่12เก็บตัวอย่างแต่วันที่7ถึงวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมารวม21จุดนะคะในแม่น้ำกกลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแล้วก็แม่น้ำโขงพบหลายพื้นที่มีสารหนูแล้วก็โลหะหนักปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานอันนี้เป็นปัญหาแบบสะสมมาน
1: านแล้ว
0: ค่ะก็ยังคงมีอยู่นะคะเขาก็บอกว่าพบสารหนูในระดับที่อันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทุกจุดตรวจสัตว์หน้าดินนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นพวกหอยเป็นพวกอะไรหรือเปล่า
1: เส้นเดือนอะไรอย่างนี้เปล่า
0: ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเขาก็เลยบอกว่ามลพิษที่พุ่งสูงส่วนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับฤดูฝนที่กระแสน้ำพัดพาและสะสมตะกอนแขวนลอยในท้องน้ำมากขึ้นซึ่งจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปนะคะขณะที่ทางด้าน อาจารย์ดร.สืบสกุลกิจนุกรนะคะเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็เป็นนักวิชาการภาคประชาสังคมที่เชียงรายนี่แหละ ก็บอกว่าผลการตรวจสอบเนี่ยวัดคุณภาพตะกอนดินล่าสุดของกรมควบคุมมลพิษในแม่น้ำสี่สายเนี่ยอย่างที่กล่าวมานะคะซึ่งทำการตรวจวัดทุก2เดือนก็ยังพบการสะสมของสารโลหะหนักในระดับที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสัตว์หน้าดินก็เช่นกุ้งหอยปูและแมลงน้ำก็หวั่นว่าจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและก็สุขภาพประชาชนในพื้นที่หากมีการจับสัตว์น้ำดังกล่าวมาบริโภคนะคะก็เลยบอกว่าปัญหามลพิษเนี่ยสะสมเรื้อรังตั้งแต่ปี67คุณแสงระวีก็อย่างที่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมมันยาวนานเหลือเกินก็เลยเรียกร้องให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลเนี่ยยกระดับปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาตินะคะด้วยการลงพื้นที่ไปจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่เปิดโอกาสให้ภาควิชาการภาคประชาสังคมชาวบ้านได้มามีส่วนร่วมพร้อมทั้งเสนอมาตรการขั้นเด็ดขาดเลยให้ไทยเนี่ยยุตินำเข้าและก็การส่งออกแร่ผ่านแดนจากเมียนมาไปยังประเทศจีนทั้งแร่ดีบุกและตะกัวพวงทังสเตนแมงกานีสและก็ฟูออไรเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองบังคับให้ทางการเมียนมาและจีนเนี่ยยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาปัญหาร่วมกันนะคะก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์กรอบข้อตกลงหรือว่า TOR การตรวจวัดน้ำข้ามแดนไทยเมียนมาเนี่ยสืบเนื่องมาจากข้อตกลงยุครัฐบาลเพื่อไทยเมื่อเดือนสิงหาคม68ว่าทำให้ฝ่ายไทยเนี่ยเสียเปรียบนะคะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไป
1: ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ เพื่อนบ้านหรือต่างประเทศเนี่ยอันนี้มันก็จะยากหน่อย
0: ใช่ค
1: ่ะแต่ว่าดูอันนี้นิดนึงเพราะว่าการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยอันนี้คือมีเขาบอกว่าเป็นการล้ำยุคของกู้ภัยคือเขามีโดรนตรวจจับความร้อนคือคงเห็นข่าวแล้วนะคุณผู้ฟังคือมันอันนี้มันมาจากคลิปคิตตี้มีหนวดนะซึ่งเขาบอกเป็นฮีโร่ไร้สายมาช่วยน้ำท่วมที่น่านเนี่ยคือใช้โดรนใช้มาประยุกต์ใช้ในภารกิจนี้นะคะคือบินสำรวจแล้วก็ยืนยันจุดขอความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยได้โดยเขาใช้แบบโดนจับตัวจับความร้อนอะน
0: ะ
1: แล้วก็มีการพูดกันอะพูดสื่อสารกับคนที่อยู่ในบ้านด้วยบางทีแบบคนที่จะเข้าไปช่วยเข้าไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน่ะนะคะก็จะใช้เนี่ยลักษณะของการโดรนที่เข้าไปเนี่ยนะคะบินไปบินสำรวจค้นหาผู้ที่ติดค้างแล้วก็ส่งสัญญาณประสานงานช่วยเหลืออะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าแบบน่าสนใจแล้วก็ได้ผลเลยทีเดียวเพราะเห็นการสื่อสารของคนที่อยู่ในบ้านที่ติดอยู่ในบ้าน
0: กับ
1: คนที่บังคับโดนอยู่เนี่ยแล้วก็สื่อสารกันรู้เรื่องมีคนอยู่ไหมอยู่กี่คนมีผู้ป่วยติดเตียงไหมอะไรเงี้ยก็คือจะสื่อสารกันแบบอย่างนี้เพราะอันนี้ก็ถือว่าก็ได้ผลและคนก็ชื่นชมอยู่เยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันดูนะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเพราะว่าหลายพื้นที่นะก็คงจะต้องรอติดตามแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปในพื้นที่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนช่วงหน้าดูภารกิจของท่านนายกนะเดี๋ยวเดินทางกลับมาถึงแล้วสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
1: าติดตามกันช่วงสุดท้ายนะดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดี๋ยววันนี้เวลาประมาณ 1:45 ก็จะเดินทางมาถึงแล้วนะหลังจากที่เดินทางออกไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะก็เป็นสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะพูดถึงผลการเยือนทั้ง2ประเทศเนี่ยนะคะคือเดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็ช่วงวันสุดท้ายก่อนที่ท่านเดินทางกลับมาวันนี้เนี่ยก็ไปพบกับชุมชนไทยที่โอ๊กแลนด์ด้วยถ
0: ือ
1: ว่าเป็นภารกิจวันสุดท้ายก่อนที่เดินทางกลับมานะคะท่านนายกก็มีการระบุบอกว่าต้องคือท่านพูดที่ชุมชนคนไทยอ่ะนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการ พูดบอกคือจริงๆอ่ะมีกำหนดการที่จะไปที่วัดไทยด้วยนะแต่ว่าก็คงจะไม่ทันอ่
0: ะ
1: แต่ท่านก็พูดกับชุมชนไทยที
0: ่ก็เลยมีพระสงฆ์มาพบแทน
1: มา
0: หรือยังไง
1: ก็ยังมีก็ถือเป็นตัวแทน
0: ค่ะ
1: คือนายกบอกว่าเนื่องจากเดินทางไปวัดเนี่ยคือจริงๆมันไม่ได้อยู่ในกำหนดทางการนะคะแต่อาจจะแบบกะว่าจะแบบแวะไปอะไรเงี้ยเพราะท่านก็จะชิลๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทางฝ่ายนิวซีแลนด์เนี่ยนายกบอกว่าเขามีข้อกำหนดในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเลยทำให้ต้องปรับแผนกระทันหันนะก็มาพบกับคนไทยมีการกินเลี้ยงกินทานอาหารกันนะคะท่านนายกได้แนะนำคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้แทนรัฐบาลที่ร่วมเดินทางแล้วก็มีการระบุบอกว่ารัฐบาลผสมทำงานร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพแม้ว่าแต่ละพรรคนี่จะมีฐานการเมืองต่างกันแต่ว่าเมื่อเข้ามาบริหารประเทศแล้วเนี่ยทุกฝ่ายคือยึดเป้าหมายเดียวกันก็คือประโยชน์ของประเทศแล้วก็ประชาชนนะคะแล้วท่านก็บอกว่าการเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยคือภารกิจครั้งนี้เนี่ยช่วยยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวัฒนธรรมเทคโนโลยีและก็ความร่วมมือระหว่างประชาชนโดยมีการวางแนวทางแล้วก็ลงนามความตกลงเพื่อที่จะยกระดับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร
0: ์
1: แล้วก็จะมีการใช้ประโยชน์จาก FTA ที่มีอยู่ให้เกิดผลจริงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็คือเราก็ยังอยู่ในความสงบนะไม่มีการปะทะทางทหารนะส่วนประเด็นทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชาเนี่ยอันนี้รัฐบาลก็ใช้แนวทางชะลอการเจรจาไว้ก่อนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของความขัดแย้งนะแล้วก็ส่วนสถานการณ์กับทางเมียนมาเนี่ยนายกก็ย้ำว่าไทยไม่สนับสนุนการใช้อาวุธหรือการใช้พื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะสร้างผลกระทบต่อประเทศอยู่แล้วนะเราก็ทำงานกับอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาต่อเนื่องทั้งยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์
1: หรือว่าการผ่านจัดการด้านพลังงานก๊าซธรรมชาติก็ตามนะคะคือส่วนภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยนายกบอกว่าตัวเลขหลายด้านนะมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยเหมือนกันโดยเฉพาะยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI เพิ่มขึ้นเกือบ 100% เลยทีเดียว
0: ค่ะ
1: นะก็การส่งออกขยายตัวประมาณ
0: 20%
1: ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพตลาดหลักทรัพย์แข็งแรงแล้วก็อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็ช่วงท้ายนายกก็ยังชื่นชมคนไทยนิวซีแลนด์ว่าไม่ว่าคนไทยเนี่ยจะทำงานอาชีพไหนผู้ประกอบการร้านค้าอาหารเชฟหรือว่าแรงงานหรือในประเทศไหนๆก็ตามเนี่ยทุกคนต่างมีบทบาทเหมือนกับเป็นทูตวัฒนธรร
0: ม
1: คือที่มันสามารถที่ช่วยสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยได
0: ้
1: ก็ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของคนไทยในต่างแดนแล้วก็ขอให้รอฟังข่าวดีเรื่องของการบินไทยเตรียมที่จะมาเปิดเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพโอ๊กแลนด
0: ์อ๋อน่าไป
1: เออนะ
0: อยากไปจัง
1: นี่นะคุณไปได้อยู่แล้วนะ
0: ค่ะไปเกาะใต้มาแล้วไปไคเชิร์ตแต่ยังไม่ได้ไปเกาะเหนือก็คือโอ๊กแลนด์นะคะแล้วนิวซีแลนด์เป็นเมืองที่น่าอยู่กับธรรมชาติจริง
1: คือจริงๆเป็นอะไรที่แบบคนไทยชุมชนคนไทยในโอ๊กแลนด์เขาก็ชื่นชอบนะถ้าเกิดจะมีสายการบินกรุงเทพโอ๊กแลนด์อะไรอย่าง
0: นี้ใช่ค่ะเพราะว่าที่ไปล่าสุดน่าจะมีแควนตัสที่เป็นสายการบินของออสเตรเลียหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่จะมีบินตรงจากไทยไปนิวซีแลนด์ยังไม่เห็นของไทยไปแต่ว่ามันก็จะมีแบบไปต่อเครื่องไปต่อเครื่องที่ออสเตรเลียแล้วก็ขยับไปนิวซีแลนด์อีกอันนึงอันนี้ท่านนายกก็ไปออสเตรเลียก่อนแล้วก็ขยับไปนิวซีแลนด
1: ์แต่ว่าสายการบินอันนี้เนี่ยที่จะบินตรงเห็นท่านเอกนิติบอกเหมือนกันว่าคือมีความเป็นไปได้นะที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่าแผนงานเดิมที่การบินไทยเขาวางไว้คือเดิมเขาวางไว้คือปี71
0: โอ้71
1: ก็อีกไม่กี่ปี2ปี
0: นี่69ก็จะหมดละ70ก็จะหมดแล้วแหละ
1: ใช่ใช่นะคะก็
0: แต่ว่าถ้าเปิดมันก็ต้องคุ้มทุนอ่ะเนาะ
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: ค่ะก็อาจจะต้องทำเรื่องท่องเที่ยวของ2ประเทศ
1: ก็จะต้องมีแพลนในเรื่อง
0: แต่ที่จริงอ่ะคนไทยไปนิวซีแลนด์เหมือนไปยากนะในระดับไม่ได้แบบเหมือนในระดับอย่างพวกเราเนี่ย
1: วีซ่าออกยากเหรอหรือยังไง
0: วีซ่าออกไม่ยากค่ะแต่ว่าค่าของชีพก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน
1: สูงเหรอ
0: สูงแล้วก็อะไรอีกอ่ะค่าเครื่องบินก็แพงอยู่นะแสงละวีแล้วก็ตอนที่ไปควีนส์ทาวน์ไปไคเชิร์ตเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกับแท็กซี่ของที่นู่นคนขับแท็กซี่นะเขาเคยมาเที่ยวประเทศไทยคุณคิดในลักษณะ ัดกันว่าถ้าแท็กซี่คนไทยจะไปเที่ยวฝั่งโน้นเนี่ยเงินในกระเป๋าเราเนี่ยเรายังต้องเก็บไว้ไว้กินดีกว่าไหมอะไรเง
1: ี้
0: ยคุณน้องไหมแต่ฝั่งเขาเนี่ย
1: มันก็ไม่ได้ง่ายหรอกถ้าเกิดว่าจะได้อะไรอย่างนั้นอ่ะ
0: คือเหมือนเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของแรงงานที่มีเงินอ่ะคือพอจะมีตังมีกำลังอ่ะคือคนขับแท็กซี่เขาก็มาสามารถมาบ้านเราได้แต่ว่าคนขับแท็กซี่บ้านเราเนี่ยโอกาสที่จะไปมันน้อยเพราะว่าการหาเงินมันยากกว่ากัน
1: แต่ว่าเนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าคืออันนี้เนี่ยถ้าเกิดเปิดได้มันจะเป็นกลไกสำคัญเลยน
0: ะ
1: ในการที่จะสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศโดยเฉพาะช่วงที่ไทยแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยตอนนี้กำลังยกระดับความสัมพันธ์แล้วก็เปิดพื้นที่ความร่วมมือใหม
0: ่ทาง
1: ด้านท่องเที่ยวเกษตรอาหารพลังงานสะอาดหรือว่าการลงทุนต่างๆน
0: ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้มันยังมีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือเชิงพาณิชย์ระหว่างการบินไทยกับแอร์นิวซีแลนด์เนื่องจากว่า2สายการบินเนี่ยมันเป็นสมาชิกกลุ่ม Star Alliance นะ
0: คะ
1: มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเลยสามารถที่จะพิจารณาความร่วมมือในรูปแบบรหัสเที่ยวบินร่ว
0: ม
1: นะหรือว่าโค้ชแชร์เนี่ยเพื่อที่จะเชื่อมต่อผู้โดยสารให้สะดวกขึ้นได้
0: โอ้โหดีเลยเดี๋ยวจะหาเงินรอหาเงินรอเก็บตังรอนะในส่วนของภาคแรงงานเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน
1: ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เดินทางร่วมไปด้วยกับท่านนายกเหมือนกันโดยคุณจุลพันธ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศเพื่อรับมือความผันผวนภายนอกทั้งเศรษฐกิจโลกความไม่แน่นอนจากประเทศมหาอำนาจและการแข่งขันระหว่างภูมิภาคความสัมพันธ์ที่ดีระดับผู้นำกับทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยจึงเป็นเหมือนกุญแจเปิดประตูให้เอกชนและประชาชนเข้าไปใช้โอกาสได้จริงในมิติของแรงงานเนี่ยนิวซีแลนด์เป็นตลาดที่มีความสำคัญปัจจุบันมีแรงงานไทยตามฤดูกาลนะคะในภาคเกษตรเนี่ยประมาณ 7,800 คนต่อปีกระทรวงแรงงานเตรียมนำประเด็นแรงงานเข้าไปหารือควบคู่กับการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีฉบับเดิมเพื่อเพิ่มโควต้าแล้วก็ยกระดับการคุ้มครองแรงงานไทยนะคะแนวทางเจรจาก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องของการขยายโอกาสการจ้างงานการดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการและลดข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานจริงโดยเฉพาะเงื่อนไขเรื่องของภาษาอังกฤษในบางอาชีพเช่นเกษตรเชฟแล้วก็พนักงานนวดนะคะกระทรวงแรงงานก็จะเสนอให้มีการปรับภาษาอังกฤษจากเกณฑ์เชิงวิชาการลงมาเหลือระดับสื่อสารพื้นฐานคือไม่ต้องแน่นมากหรอกเอาพอคุยกันได้ก็พอนะคะสำหรับแรงงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาซับซ้อนเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยเข้าถึงงานในนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าการเพิ่มจำนวนแรงงานเนี่ยต้องเดินควบคู่กับการดูแลสิทธิความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนไทยในต่างแดนอย่างเป็นธรรมเป็นระบบด้วย
1: เนี่ยนะก็ในด้านของทางการทูตเองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วก็พูดเหมือนกันว่าโอ้คือถือว่ามีความสำเร็จทางการทูตเลย
0: ค
1: ือเขาบอกว่าเขามีสูตรผู้นำคลิกกันนะก็เลยทำให้การเจรจากับในเรื่องของออสซี่นิวซีแลนด์เนี่ยสำเร็จ 80% เลยทีเดียวนะคะท่านเสียศักดิ์นั้นบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ประเทศไทยในเวทีโลกเนี่ยปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวคือสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศนะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยกำลังดำเนินไปในทางที่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็บทบาทในเวทีโลกต่างๆแม้ว่าจะยังมีความท้าทายจากสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่บ้างนะคะแล้วก็ท่านเสียศักดิ์ยังบอกว่ารัฐบาลสามารถเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับประเทศเพื่อนบ้านอีกฝั่งนึงนะซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญเหมือนกันในการที่จะขยายความร่วมมือทางการทูตแล้วก็การค้าระหว่างภูมิภาคนะคะโดยภารกิจด้านต่างประเทศถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะควบคู่ไปกับภารกิจภายในประเทศเหมือนกันซึ่งต้องอาศัยการขับเคลื่อนที่มันเข้มข้นหน่อยเพราะนั้นหัวใจสำคัญในเรื่องของการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบายเพียงอย่างเดียวแล้วนะแต่ว่ามันอยู่ที่บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำประเทศด้วยคือถ้าเกิดผู้นำคลิกกันหลายๆเรื่องเนี่ยมันสำเร็จไปเกือบ 80% แล้ว
0: ค
1: ่ะครั้งนี้มันก็เลยคลิกกันจริงๆอ่ะนะคะคือทุกประเทศเนี่ยที่ไปเยือนเนี่ยสังเกตว่าสามารถสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้ก็คือความเป็นกันเองนั่นเอง
0: อ
1: ันคืออาจจะหมายถึงท่านนายกที่ไปเยือน
0: ถูกชะตากันค
1: ุ
0: ณเสียสักนี่สมกับเป็นนักการทูตจริงๆนะจริงๆนะ
1: ก็
0: ผู้นำคลิกกันโอ้โหคิดได้ยังไง
1: ก็เนี่ยอย่างที่ไปมาเลเซียใช่ไหมไปร้องเพลงที่นู่นที่นี่ไหมไปเวทีเป่าแซ่บเป่าอะไร
0: มีไหมรอบนี้มีไหม
1: ไม่ยังไม่มีแต่ว่าไปดูเมาลีไงใช่ไหมก
0: ็
1: นี่แหละก็หลายๆอย่างเพราะนั้นท่านก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่คือถ้าเกิดมันคลิกกันเนี่ยมันอะไรมันก็เห็นชัดเจนมันสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้วยกันได
0: ้
1: คือภารกิจหลักที่รัฐบาลจะละเลยไม่ได้คือการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศอันนี้คือเป็นสิ่งที่นายกแบบให้ความสำคัญคือไปทุกประเทศก็จะต้องแบบไปพบคนไทยนี่แหละ
0: พอสรุปใจความได้ว่าถ้าทุกการเยือนต่างประเทศของท่านนายกต้องมีท่านสิงหศักดิ์ไป
1: ต้องไปอยู่แล้วต่างประเทศไง
0: ใช่คือภาพลักษณ์บวกขึ้นมาอีก3ล้านเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะ คือคำว่าผู้นำคลิกกันเนี่ยเท่าที่อยู่ในการเมืองเนี่ยยังไม่เคยได้ยิน
1: อ
0: ่ะ
1: ไม่เคยได้ยินเลยแหละ
0: ไม่เคยได้ยินเลยแบบว่าการพูดถึงว่า
1: ใครคิดให้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ทางการทูตเขาคงจะมีสับแสงที่มันทำให้สร้างมูลค่าให้ผู้นำประเทศได้ดีพอสมควรนะคือโอ้คุณอนุทินเนี่ยถูกตาต้องใจพูดอะไรก็แม่หวานเยิ้มกันไปหมดนะมันดูอะไรก็ง่ายขึ้นน่ะแค่เพียงแบบว่าคลิกกัน
1: เน
0: า
1: ะ
0: นะอ่ะส่วนของทางด้านการลงทุนคุณเอกนิติธารประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่ก็พูดถึงการไปเดินทางเยือนของทั้ง2ประเทศของท่านนายกนี่แหละนะคะก็บอกว่าเป็นความสัมพันธ์เศรษฐกิจแบบเชิงรุกดึงดูดการลงทุนยกระดับขีดความสามารถของประเทศแล้วก็เปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยด้วยนะคะก็มีการหารือกับภาคธุรกิจนิวซีแลนด์ก็พบว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจกับประเทศมากขึ้นทั้งในฐานะตลาดฐานการผลิตและก็จุดเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคขณะเดียวกันนักลงทุนไทยก็มีบทบาทในนิวซีแลนด์อย่างน่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันเช่นการเข้าไปถือหุ้น 20% ในธุรกิจน้ำผึ้งคุณภาพสูงคอมวิต้านะคะรวมถึงการลงทุนในธุรกิจโรงแรมชั้นนำซึ่งสะท้อนความร่วมมือเศรษฐกิจไม่ได้เดินทางเดียวแต่ว่าก็ขยายไปทั้งสองฝั่งด้วยก็เรียกว่าไปครั้งนี้เนี่ยได้มูลค่าค่อนข้างสูงนะโดยเฉพาะทางนิวซีแลนด์เนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยววิทยาศาสตร์อาหารก็สามารถที่จะร่วมกับไทยยกระดับสินค้าการเกษตรแล้วก็เพิ่มมูลค่ารายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้ด้วย
1: คือพยายามที่จะดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาคด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะอาจจะเป็นฮับเป็นอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปได้หลายเรื่องคือจริงๆมันก็น่าจะเป็นผลดีนะ
0: ก็เรียกว่าไปครั้งนี้โอ้โหดีทุกด้าน
1: นะก็ถือว่าเอาแต่แบบบุคคลที่แบบเกี่ยวข้องสำคัญสำคัญระดับเฮดของรัฐบาลไปนะ
0: อย่าลืมคุณศรีหศักดิ์เด็ดขาด
1: เวลาหมดแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคลี่คลายแล้วหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีสหรัฐส่งเครื่องบินลาดตระเวนไปยังช่องแคบไต้หวันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนในเดือนหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านขณะนี้คลี่คลายแล้วหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวนำกำลังพลและเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและนำภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังระดับน้ำลดลงโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถบรรทุกและรถฉีดล้างน้ำเข้าดำเนินการขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและดินโคลนออกจากชุมชนพร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีหากขาดแคลนอุปกรณ์ให้เร่งประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนเนื่องจากภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนในการคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวล่าสุดสามารถเปิดเส้นทางสัญจรบริเวณตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครได้แล้วพร้อมเร่งระดมเครื่องจักรเข้ากระจัดดินโคลนที่ตกค้างภายในบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งคืนชีวิตปกติโดยเร็วนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูบ้านเรือนของพี่น้องที่ถูกโคลนขังภายในบ้านที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งในวันนี้ถนนบริเวณทางเข้าบ้านฝายตำบลศิลาแรงและโดยรอบบ้านแก้มตำบลวรนครประชาชนเริ่มจะกลับมาสัญจรได้อีกครั้งหนึ่งแล้วส่วนดินโคลนในบ้านของประชาชนโดยรอบหน่วยงานและอาสาสมัครอยู่ระหว่างการดำเนินการนายชนันยังได้ขอบคุณเจ้าพนักงานทหารช่างจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและอาสาสมัครที่มาช่วยดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากที่ได้มีการประสานขอกำลังและเครื่องจักรไปผ่านทางกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์เข้าพื้นที่น้ำท่วมอำเภอปัวและยืนยันสายด่วน1669ยังคงให้บริการได้ตามปกติในทุกพื้นที่นายพิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เปิดเผยว่าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1ได้ประสานและส่งทีมปฏิบัติการเข้าพื้นที่ส่วนหน้าอำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมนำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่การเดินทางเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1669ยังคงให้บริการตามปกติในทุกพื้นที่นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านจิตใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหากต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านส่งต่ออาหารและกำลังใจถึงประชาชน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารจัดเตรียมอาหารกล่องและน้ำดื่มส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรวม4จุดในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาโดยตลอดการดำเนินงานมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหารบรรจุอาหารใส่กล่องและจัดเตรียมน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องก่อนส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานในจังหวัดน่านจัดตั้งทั้งหมด4จุดได้แก่โรงเรียนน่านประชาอุทิศตำบลกองควายโรงเรียนบ้านร้องตำบลปัววัดห้วยแก้วหมู่ที่5ตำบลน้ำปั้วและที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมหมู่ที่7ตำบลตาลชุมอำเภอเวียงสารวมการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานจังหวัดน่านทั้ง4จุดสามารถจัดเตรียมอาหารเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้ทั้งสิ้น 19,276 กล่องพร้อมน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาและประเมินความเสียหายโดยนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้เร่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของจำเป็นพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วส่วนในวันที่24สิงหาคมจะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดพื้นที่โดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคมนี้ขณะที่นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประสานสำนักและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคเหนือสนับสนุนบุคลากรลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการ
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงยางชีพรวมถึงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลควบคู่ไปกับการมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเร่งพิจารณามาตรการทางการเงินทั้งการพักชำระหนี้และการเสริมสภาพคล่องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการและรักษาการจ้างงานในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน1564ปฏิพลสถาพรมมารายงานด้าน

0: หลังระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านลงสู่อำเภอเวียงสาซึ่งยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรหากไม่มีฝนตกหนักหรือปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนมวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ต่อไปทางนี้มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายพื้นที่เกษตรที่คาดว่าได้รับความเสียหายเบื้องต้น9อำเภอจำนวน 14,963.18 ไร่สำหรับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแล้วใน6อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอเวียงสาส่วนแนวทางการช่วยเหลือนั้นได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการเตรียมพันธุ์พืชผักและไม้ผลสำหรับสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดทันทีรวมถึงการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยหลังน้ำลดซึ่งสามารถใช้ในการควบคุมโรคพืชได้หลายชนิดทั้งบริเวณรากลำต้นและใบเช่นโรคเน่าโคนเน่าโดยเกษตรกรสามารถขอรับเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชชวนันท์มาลีรายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีพร้อมเพิ่มโอกาสธุรกิจไทยในตลาดโลกนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ว่าการเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังเตรียมใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกรไทยรวมถึงผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิ้ลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงโดยเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจขณะเดียวกันรัฐบาลมุ่งพัฒนาศักยภาพคนไทยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับสากลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชูแนวคิด5เปลี่ยนทางรอด SME ไทยเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าสร้างแบรนด์ใช้ข้อมูลเพิ่มช่องทางตลาดและร่วมมือกับเครือข่าย
2: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026Unlock New Possibilities ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยระบุว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
3: ชวนพวกเรามาร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสให้ได้เปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันให้ได้ SME ต้องอยู่รอดก้าวไปสู่ SME ไทยต้องโตอย่างมั่นคงแล้วก็ทั่วถึงนะคะ
2: ด้านนายอัศเดชคงสิริ กรรมการและผู้จัดการ

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้อยู่รอดและเติบโตพร้อมเสนอแนวคิดการควบรวมกิจการเพื่อสร้างซินเนอร์จี้และความแข็งแกร่งทางธุรกิจรวมถึงการใช้ TFEC เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งระดมทุนได้ง่ายขึ้นเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งสวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนพร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1สัญญาที่4/7ช่วงสระบุรีแก่งคอยและสถานีสระบุรีโดยกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างใกล้แนวทางรถไฟเดิมเขตชุมชนและงานอุโมงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนด้านนายกำพลบุญชมวิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมความคืบหน้าของโครงการล่าสุดผลงานสะสมอยู่ที่55.97%จากแผนงาน90.48%ซึ่งล่าช้ากว่าแผน34.5%ซึ่งรฟท.อยู่ระหว่างเร่งรัดและประสานงานแก้ไขอุปสรรคในทุกสัญญาสัญญาที่4/7ช่วงสระบุรีแก่งคอยมีความก้าวหน้าผลงาน73.25%จากผลงาน81.50%ล่าช้ากว่าแผน8.25%โดยงานติดตั้งเซกเมนต์ก้าวหน้า86%สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรียกระดับ4ชั้นผลงานสะสมอยู่ที่29.30%จากแผนงาน47.22%ล่าช้ากว่าแผน17.92%ส่วนสัญญาที่3/2งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองผลงานสะสมบรรลุถึง99.99%ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้0.22%ทั้งนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ระยะทางรวม 250.77 กิโลเมตรจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกระดับระบบรางไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาคนพศรแก้วขำรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passport รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า30โมเดลเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงโครงการ THAI Passport ว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวม30โมเดลไว้บนแพลตฟอร์มเดียวประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์de.aipass.net โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเข้าถึงโมเดล AI ทั้ง30โมเดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งโครงการเปิดรับประชาชนจำนวน5ล้านคนจึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และยกระดับศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร020210300หรืออีเมล aipass@bde.go.th หรือเว็บไซต์ de.aipass.net
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคมไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่ Co-protect เรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัย Co-develop การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆ Co-create การรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน SDX 2026วันที่21-23สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆ19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองเรือที่7ของสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล P-8A โพไซดอนของกองทัพเรือสหรัฐบินลาดตระเวนเหนือช่องแคบไต้หวันบริเวณน่านฟ้าสากลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการรักษาเสรีภาพการเดินเรือและการบินในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่หนังสือพิมพ์ Global Time ของทางการจีนรายงานว่ากองทัพจีนติดตามและเฝ้าระวังเครื่องบินลำดังกล่าวตลอดเส้นทางและสถานการณ์โดยรวมอยู่ภายใต้การควบคุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนหน้าท่ามกลางความพยายามในการรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายหนังสือพิมพ์โรดองชินบุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าเกาหลีเหนือประนามทางการญี่ปุ่นหลังกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นจัดทำแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับปีงบประมาณ2570มูลค่า8.9 ล้านเยนหรือประมาณ1.8 ล้านบาทและกล่าวหาว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นภัยอันตรายที่นำมาซึ่งความปั่นป่วนในภูมิภาคและเปิดทางให้ญี่ปุ่นสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นเพื่อเตรียมทำสงครามลุกรานพร้อมกันนี้เกาหลีเหนือยังวิพากษ์วิจารณ์ญี่ปุ่นที่นำเข้าขีปนาวุธโทมาฮอคจากสหรัฐโดยระบุว่าญี่ปุ่นใช้ข้ออ้างเรื่องการป้องกันประเทศเพื่อปกปิดความพยายามขยายบทบาทด้านกลาโหมของตนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
7: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม
8: การครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณตูนชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบกลิ่นที่ห้องส่งแล้วก็คุณอัครเดชคำพิระนะครับที่มันเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้22สิงหาคม2569นะครับก็ใครที่เป็นแฟนๆของแวดวงกีฬานะฮะเป็นแฟนๆของฟุตบอลไทยรอติดตามนะครับ20:00 นะครับฟุตบอลรอบชิงเลิศอาเซียนคัพนะครับไทยนัดแรกไทยเจอกับเวียดนามนะครับรอเชียร์กันนะครับขณะเดียวกันนะครับการกีฬาประเภทอื่นๆที่เรารอเชียร์อยู่นะก็มีเช่นเดียวกันนะครับให้เราได้ติดตามกันเดี๋ยวจะเล่ากันยาวๆนะครับแล้วก็บอกไปยังคุณผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเปิดฤดูกาลแล้วนะฮะแป๊บเดียวนะแล้วก็คู่เปิดหัวเมื่อคืนที่ผ่านมาแชมป์เก่าก็โชว์ฟอร์มสมราคาแตงเต็งแชมป์อีกปีนึงนะฮะนะก็ชนะไปนะครับส่วนทีมที่ได้แชมป์ในช่วงของปรีซีซั่นนะโอ้แข่งมาทุกรายการคว้าแชมป์ทุกรายการเลยอุ่นเครื่องได้แชมป์เปิดหัวแล้วครับแมนยูนะก็ลงแข่งขันเช่นเดียวกันนะผลสกอร์ครึ่งแรกเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับมาที่เรื่องของแบรนด์สิริวรรณวรีนะฮะซึ่งเมื่อวานได้เล่าไปแล้ววันนี้ขอมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแบรนด์สิริวรรณวรีเปิดตัวชุดกีฬานะฮะชุดพิธีการนะครับเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ภายใต้คอนเซปต์ The Arch of Unity นะครับแบรนด์สิริวรรณวรีเนี่ยเผยโฉมผลงานการออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยที่จะสวมใส่ในพิธีเปิดเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานนี้เปิดตัวมาตั้งแต่เมื่อวันที่19นะครับคอนเซปต์The Arch of Unity นะครับถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวผ่านตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเปิดตัวมาสร้างกระแสฮือฮาชื่นชมมากนะครับแล้วก็ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพนะของโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีทรงรับอีกบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้นะครับด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยสู่เวทีนานาชาติและการนำเสนอแนวคิดการถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยที่เปี่ยมด้วยความหมายสำหรับชุดพิธีการโดยแบรนด์สิริวรรณวรีออกแบบภายใต้แนวคิด The Arch of Unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดพลังแห่งความสามัคคีของคนไทยที่ร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยสู่เวทีการแข่งขันระดับเอเชียผ่านการประสานซิลูเอทอันเป็นสัญลักษณ์ของสิริวรรณวรีหัวใจสำคัญคือการใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากธรรมชาติของดอนก่อยโมเดลนะครับโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการภายใต้พระราชดำริของพระบาทขออภัยนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้านะครับจังหวัดสกลนครนะครับและผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมผ่านทักษะความอดทนและความปราณีตในทุกขั้นตอนตั้งแต่ยอมครามด้วยวัสดุธรรมชาตินะครับไปจนถึงการทอด้วยมือเช่นเดียวกันกับนักกีฬาที่ต้องอาศัยระเบียบวินัยความมุ่งมั่นและการฝึกฝนจนชำนาญ นะครับผ้าดอนกอยแต่ละผืนจึงมีลวดลายและเฉดสีที่แตกต่างกันตามกรรมวิธีของช่างทอแต่ละคนสะท้อนเสน่ห์ของงานหัตถศิลป์ที่ไม่มีผืนใดเหมือนกันแต่เมื่อนำมาหลอมรวมเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาทั้งคณะกลับถ่ายทอดภาพแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างงดงามและกลมกลืนนะครับนี่คือผ้านะครับแบรนด์สิริวรรณวรีนะครับ The Arch of Unity นะครับสำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะพิธีเปิดเอเชียนเกมที่นักกีฬาไทยทุกคนได้สวมใส่และเจ้าหน้าที่ได้สวมใส่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของสนามราชมังคลากีฬาสถานครับวันนี้เกิน 20,000 นะฮะน่าจะแตะถึง 30,000 นะครับสำหรับศักดิ์ศรีแห่งอาเซียนนะครับนัดชิงชนะเลิศเกมแรกของศึกฟุตบอล อาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศ2026นะครับชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเวียดนาม 20:00 นนะครับหน้าสนามมีบัตรให้เข้าชมอยู่นะครับแต่ว่าทางมือถือออนไลน์ต่างๆนะครับมือถือดูฟรีได้จาก True Vision Now ครับ 20:00 นนะครับนะฮะ 20:00 เชียร์ไปพร้อมๆกันผู้เล่นของเรา11คนที่ชิงกับเวียดนามครับหมายเลข1กำพลปฐมอัคคกุลหมายเลข2ณัฐพงษ์สาริยาหมายเลข4มานูเอลทอมเบียนะครับหมายเลข5เสกสรรค์ราตรีหมายเลข6สารัตน์อยู่เย็นกัปตันทีมหมายเลข7คคณะคำยกหมายเลข9ยศกรบุรพาหมายเลข12วาริชชูทองหมายเลข13อูเซมาเที่ยงคามหมายเลข14ธีรศักดิ์เผยพิมายและหมายเลข21ชัยพลอดทนนะครับนี่คือแผนการของเรานะฮะ4-2-3-1นะครับส่วนเวียดนามคู่แข่งขันของเราภายใต้การคุมทีมของคิมซักอีกนะครับคิมซักซิกนะครับเฮดโค้ชของเกาหลีใต้วัย49ปีนะฮะคุมทีมมา24นัดนะชนะ21เสมอ3ไม่แพ้ใครนะครับแพ้สุดท้ายของเวียดนามเมื่อปี2024ในเกมอุ่นเครื่อง FIFA Day 10กันยายนนะครับแพ้ทีมชาติไทย1-2นะครับซึ่งขุนพลของดาวทองเวียดนามเนี่ยดูรายชื่อแล้วนะไม่ว่าจะเป็นนักเตะโอนสัญชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเหงียนไทล็อกนะครับโดวังเฮนแล้วก็เหงียนส่วนๆนะครับซึ่งเป็นดาวสำรวจรายการนี้5ประตูนะครับแล้วก็มีเหงียนดินบักนะฮะ5ประตูเช่นเดียวกันนะครับพร้อมที่จะลงสนามนะครับดูการแข่งขันคุณผู้ฟังนะครับดูการแข่งขันแล้วถ้าเกิดเห็นนักเตะผิวสีหุ่นไม่เหมือนอาเซียนแล้วครับแล้วก็ภูมิยายบอกเป็นเวียดนามนะเหงียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับบราซิลโอนสัญชาตินะส่วนของเราลูกครึ่งนะเรามาทำกฎกติกาของฟีฟ่าถูกต้องนะครับเรามีนักเตะหลายๆคนของเราเนี่ยนะมีแม่เป็นไทยมีพ่อเป็นไทยถึงแม้ว่าอีกฝั่งนึงก็จะเป็นต่างชาติแต่เราเนี่ยนะครับก็มีเชื้อสายไทยอยู่นะครับได้สัญชาติไทยถูกต้องนะครับนะฮะเวียดนามเขาโอนสัญชาติมาก็เป็นแนวทางของเขาอะนะครับในการแข่งขันที่เจอกันในการแข่งขันศึกชิงแชมป์อาเซียนก่อนหน้านี้นะฮะเจอกันมา15นัดนะครับทีมชาติไทยชนะ7เสมอ4แล้วก็เวียดนามชนะ4นะครับแล้วก็เจอกันมาในรอบชิงชนะเลิศรายการนี้นะครับ3ครั้งเวียดนามชนะ2เราชนะ1นะครับก็ได้ลุ้นกันนะครับรายการนี้20:00 นเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับคุณฟังครับที่เชียร์กันอยู่นะคุณพี่มาลีอาจารย์ประภาสที่ฟังอยู่ที่ยะลานะเชียร์กันด้วยนะครับคุณพี่สุจิตราคุณพี่อัชราคุณประภัสนะฮะคุณพี่รจนานะครับเดี๋ยวเชียร์ไปพร้อมๆกันนะ20:00 นนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งไทยเข้าชิงก็คือการแข่งขันฟุตบอลซีการดี้เมอร์เดกาคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนะครับสาวไทยวัย17ปีเข้าชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียทีม A นะครับซึ่งวันนี้อินโดนีเซียทีม A เนี่ยชนะจอร์แดนมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็มีการแถลงข่าวนะครับการแถลงข่าวโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะฮะฝ่ายจัดการแข่งขันก็จัดได้มีการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการซีการดี้เมอร์เดกาคัพนะครับรอบชิงชนะเลิศของเราก็ส่งโค้ชมิมนะธิดารัตน์วิวัฒน์สุขุนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะไปแถลงข่าวร่วมกับกวินธิดากิจคุณทศนะกัปตันทีมนะครับก็จะเจอกับเวียดนามทางฝั่งขออภัยทางฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยเขามีผู้จัดการทีมนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็นักเตะมาด้วยนะเขาชื่อทีมการูต้าเปอร์จีวีนะครับอินโดนีเซียทีม A นะครับก็โค้ชของเรานะธิดารัตน์ก็บอกว่าพรุ่งนี้เราก็จะได้เห็นเด็กเล่นตามแทคติกของตัวเองนะครับและลงไปเล่นอย่างมีความสุขนะครับอยากจะเห็นน้องเล่นด้วยความกระหายในการเป็นผู้ชนะด้วยเทคนิคของเราตามที่เราซ้อมมาอย่างดีแล้วนะครับที่เหลือก็คือเล่นด้วยความสามารถที่ดีที่สุดออกมานะครับนะก็ทางด้านของกวินธิดากีคนทศก็บอกว่า เกมที่ผ่านมานะเราเข้าใจกันดีแล้วนะเล่นบอลเท้าสู่เท้าได้ดีมากขึ้นในทุกๆแมตช์นะครับแล้วก็มีการจบสกอร์ที่ดีขึ้นนะครับพรุ่งนี้นะครับเราก็จะเล่นให้เต็มที่เอาแชมป์กลับมาให้ได้นะครับขอบคุณแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียด้วยนะที่เข้ามาเชียร์แล้วก็ถ่ายรูปพวกเรานะครับแล้วก็บอกว่าอินโดนีเซียทีม A ก็เป็นทีมที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เรามีการเตรียมตัวมาดีเป้าหมายเราคือแชมป์นะส่วนจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับโปรแกรม U17 ปีนะครับ23สิงหาคมพรุ่งนี้นะอินโดนีเซียทีม A การูด้าโปรทีวีนะครับเจอกับไทย20:00 นเช่นเดียวกันนะครับถ่ายทอดสดทาง YouTube ของซีการดีเมอร์เดก้าครับนะครับนี่คือรายการที่ทดสอบนะนักเตะของเรายุ่น17ปีของผู้หญิงนะครับก่อนจะไปการแข่งขันฟุตบอลอายุ17ปีหญิงนะครับรอบคัดเลือกที่ชลบุรีในเดือนตุลาคมนะครับเราก็ได้เห็นฟอร์มของน้องๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนโค้กครับรอบรองชนะเลิศ ิดนะครับวันนี้นะก็สนามสุดพัชราศัยก็ตามที่ฟันธงนั่นแหละครับผมมั่นใจว่าอัสสัมชัญยูไนเต็ดน่าจะชนะไชน่าและชนะจริงๆด้วยนะ4ประตูต่อ1นะครับอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับชนะไชน่า 4-1 นะครับได้ประตูจากสิริวัฒน์ว่าเอียดนะปิยพัฒน์มาลีสายชนนะภูริวัฒน์บัวเจริญนะครับโดยเฉพาะปิยพัฒน์ได้ยิง2ประตูนะครับส่วนเข้าชิงกับชลบุรีนะครับนะสมราคาและชลบุรี FC นะเอาชนะทีมที่ผมเชียร์อย่างแม่โจ้ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เนี่ยแม่โจ้สู้ไม่ได้เลยนะชลบุรีเนี่ยโอ้โหเพรสซิ่งในแดนของแม่โจ้อ่ะนะแม่โจ้ไม่สามารถที่จะคือรับอย่างเดียวอ่ะรับรอเสียประตูครับชลบุรีกดอย่างเดียวเลยนะฮะและชลบุรีได้ประตูจากจิรยุทธ์นามเรืองศรีนะธนภัทรกิติสกุลนะทรงพลทองอาจนะสุภกิจทองใหม่และอิงคยุทธไขแสงนะครับชลบุรีชนะแม่โจ้5-0นะครับคู่ชิงอัสสัมชัญเจอกับชลบุรีครับพรุ่งนี้นะเวลา 15:00 นที่สนามสุพัชราไสยมีการถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ด้วยนะครับคู่ที่ได้แชมป์ทีมที่ได้แชมป์นะนอกจากเงินรางวัล1ล้านบาทแล้วครองถ้วยอันทรงเกียรติแล้วนะครับมีโอกาสที่จะไปดูไปต่างประเทศด้วยนะครับนะแล้วก็รองแชมป์ได้ 500,000 บาทนะครับนี่คือกลไกในการพัฒนาดาวรุ่งเยาวชนของเรานะเข้าสู่ในบันไดทีมชาติไทยนะครับเข้านำนักเตะดาวรุ่งนะฮะพัฒนานักเตะดาวรุ่งที่มีศักยภาพสู่ทีมชาติไทยยู17ปีนะครับซึ่งทางโค้กนะเครือข่ายของโคคาโคล่าทางโค้กไทยน้ำทิพย์ไทยหาดทิพย์อะไรต่างๆเนี่ยร่วมกันนะในการเฟ้นหานะครับดาวรุ่งของเราเข้าสู่ในระบบอย่างเป็นระบบนะจัดการแข่งขันนะครับแล้วรอเชียร์และรอติดตามกันว่ารายการนี้แชมป์จะเป็นของอัสสัมชัญยูไนเต็ดหรือว่าชลบุรี FC นะครับจากนั้นมาติดตามเรื่องของแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับรายการ BWF World Championship 2026ที่อันตราการดีอินเตอร์สเตเดียมนะอินดอร์สเตเดียมนะครับที่นิวเดลีนะครับการแข่งขัน BWF World Championship 2026ที่อินตราการดีอินดอร์สเตเดียมกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะของเรามี1คนนะในหญิงเดียวที่ผ่านมาสู่รอบนี้นะพรประวิช่อชูวงความหวังสุดท้ายจากไทยนะครับเจอหน้ามาเจอกับทางด้านของอากาเนยามากุชิแชมป์โลก3สมัยชาวญี่ปุ่นนะหมิวพยายามสู้อย่างเต็มที่นะครับนะในเกมแรกค่อนข้างแพ้ขาดนะครับ12-21เกม2ก็พยายามไล่มานะแต่ว่าไล่ไม่เข้าครับทางด้านของยามากุชิเนี่ยเขาเหนียวนะเขาชนะเราไป21-17เขาชนะ2-0นะครับก็ทำไมอากาเนยามากุชิครับเข้าไปลุ้นแชมป์โลกสมัยที่4จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างอันแซยองจากเกาหลีใต้หรือเจอกับวังซียี่ซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับส่วนหมิวครับได้เหรียญทองแดงนะฮะสำหรับแบดมินตันของเราชิงแชมป์โลกในปีนี้นะฮะหมิวยินดีด้วยนะถึงแม้ไม่ได้เข้าสู่เหรียญเงินและเหรียญทองแต่เหรียญทองแดงเธอก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนชายครับนะเป็นปีทองน่าจะเป็นปีทองของอเล็กลาดิเยนะครับนักแบดมินตันวัย21ปีจากฝรั่งเศสนะครับเอาชนะวิกเตอร์ไลน์จากแคนาดา2-1เกมนะครับเกมแรกเนี่ยวิกเตอร์ไลน์ชนะไปก่อนนะฮะ21-16แต่ว่าเกม2เกม3เนี่ยหมดแรงจริงๆครับเจออเล็กลานีเอเนี่ยโอ้โหเล่นซะแบบโยกซ้ายโยกขวาเล่นกันยาวๆฮะโอ้โหเรียลลี่กันยาวๆจนหมดแรงแพ้ภัยตัวเองนะครับอเล็กลานีเอกลับมาชนะ21-14 21-13ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกชิงแชมป์โลกได้นะครับรอเจอกับโจเฉินหรือว่าทางด้านของโคไลนาราโอกะจากญี่ปุ่นนะครับรอติดตามกันนะครับเรื่องของกรีฑาไทยนะฮะจากแบดมินตันมาที่กรีฑาไทยกันบ้างสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนะครับก็ส่งนักกีฬาของเราไปแข่งขันนะฮะ รายการที่อินเดียนะครับก็คือจอชัวโรเบิร์ตแอคิวซันนะครับลงแข่งขัน400เมตรนะวิ่งแล้วก็สุบินรัตน์อินแสงนะลงแข่งขันกว้างจักรนะครับแล้วก็มีผู้สอนก็คือริตัสเดวอนเชอร์มอนนะครับไปแข่งขันในการอินเดียนโอเพ่นเวิลด์อาร์ติกซิลเวอร์เลเวลคอนเทนชั่นนะครับที่อินเดียนะครับ ซึ่งเดินทางไปวันนี้นะที่รัฐโอริสาสาธารณรัฐอินเดียนะฮะซึ่งจะแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้นะครับรายการนี้มีนักกีฬาแข่งขันมาเกือบ200คนนะครับประมาณสัก23-28ประเทศเข้าร่วมนะครับรอเชียร์กันว่าจอชชัวโรเบิร์ตเอคินสันนะครับกับระยะวิ่ง400เมตรนะครับกับสุบินรัตน์อินแสงนะครับอีเวนต์ที่จะถนัดก็คือกว้างจักรจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือการเตรียมอีเวนต์ของนักกีฬาไทยนะครับก่อนไปเอเชียนเกมนะครับก่อนไปเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนะก็ส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับทีมไปเช็คก่อนระยะสั้นนะระยะกลางและลานก็ไปอินเดียนะครับก็ทีมสมาคมนะทางสมาคมกีฬา กรีฑาแห่งประเทศไทยก็ขอส่งนะขอแฟนๆกีฬาชาวไทยนะครับส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักกีฬาของเรานะครับพูดถึงกรีฑาแล้วพรุ่งนี้นะสงขลามาราธอนอีเวนต์ใหญ่ระดับWorld Level นะ World Athletic Level อีกรายการนึงนะครับสงขลามาราธอนทุกระยะเลยวันนี้ช่วงเย็นน่าจะมีวิ่ง5กิโลกับ5กิโลนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ5กิโลหรือ10กิโลนี่แหละพรุ่งนี้มีฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็มาราธอนนะครับวิ่งโอชมพระอาทิตย์ขึ้นที่แหลมสมิลาที่หาดสมิลาใช่ไหมนะฮะสงขลาใช่ไหมไปดูนางเงือกนะไปเห็นวิวของเกาะยอด้วยเห็นวิวสะพานข้ามสะพานข้ามเกาะยอสะพานเปรมติลสุรานนท์ใช่ไหมแล้วก็เห็นเกาะหนูเกาะแมวนะบรรยากาศของมาราธอนก็จะได้เห็นกันนะครับสงขลาต้อนรับนักวิ่งนะครับอีกรายการหนึ่งนะครับนอกทางใต้นี่นอกจากยะลามาราธอนแล้วก็สงขลามาราธอนก็อีกอีเวนต์หนึ่งนะที่มีนักวิ่งนะไปร่วมสัมผัสร่วมวิ่งกันเยอะนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักวิ่งทุกๆคนนะครับจากนั้นไปติดตามเรื่องของกอล์ฟครับ LPGA ทัวร์รายการ KPKC Women Open นะครับLPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open นะครับที่แคนาดานะครับปรากฏว่าโปรเมเอริยาจุธานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2016ยังคงเป็นผลงานสาวไทยที่ดีที่สุดนะครับเก็บเพิ่ม2อันเดอร์พาจาก5บอดี้3โบกี้นะสกอร์รวม6อันเดอร์พาอยู่ที่12ร่วมนะครับผู้นำยังเป็นญี่ปุ่นคนเดิมนะฮะมียูยามาชิตะนะ14อันเดอร์พาไปแล้วนะนำเราต้อง6สโตรกนะครับส่วนของเราคนอื่นๆนะฮะโปรเมเอริยาจุธานุการ6อันเดอร์พานะครับเท่ากับตัวนั้นของโปรเมเอเรียจุธานุการนะครับ6อันเดอร์พาร์นะฮะ12ร่วมนะมีนักกีฬาที่อยู่ในอันดับที่12หลายคนนะฮะแล้วก็มี21ร่วมก็คือโปรฮัสสวิชาวินิจฉัยธรรมนะฮะ29ร่วมก็คือโปรเมียปาจารีอนันฤกการนะครับวันที่2นักกีฬาของเราไม่ผ่าน2คนนะไม่ผ่านการตัดตัวโปรไทยคือโปรพราวชนิดจีวรรณเสนนะครับแล้วก็โปรโมโมริยาจุธานุการนะครับจากกอล์ฟมาดูนักกีฬาของเราในการแข่งขันเทนนิสรายการ Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนเจินนะครับเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อวานนี้หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยเอิร์ธเพียงทานผีพืชของไทยนะครับเอาชนะจูเถินเฉิงนะครับนักเทนนิสจากจีนนะครับ2-0เซต6-4และ6-1นะครับเข้าสู่รอบรองวันนี้เจอกับทางด้านของรินโกมาสุโอตะนะฮะจากญี่ปุ่นนะครับหญิงคู่วันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยรอบรองเนี่ยคู่ของบัวกมลวันยอดเพชรนะครับของเราจับคู่กับจางรุยเอินนะฮะนะฮะก็เอาชนะคู่ของสิงคโปร์นะที่จับคู่กับเกาหลีนะครับสิงคโปร์ก็คือมาเรียเดวิลกับซอยออนยูนะฮะผ่านมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยคู่ของบัวกมลวันกับพาร์ทเนอร์นะพาร์ทเนอร์ของเรานะก็คือจางรุยเอินนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงเจอกับคู่ของจีนนะก็คือหลินฟางอันกับหยางหยาอี้นะครับซึ่งปรากฏว่านะเราคู่ของเรานะที่เป็นน้องกมลวันนะเอาชนะนะฮะคู่มือ2รายการนะหลินฟางเอินกับหยางฝาอี้ไปนะฮะ2-1เซต6-3และ6-3นะครับ6-1นะครับนะแล้วก็ไทยเบรก10-7นะชนะ2-1เซตนะคว้าแชมป์นะเงินรางวัลไป 31,495 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นเงินรางวัลค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็กระบวนวันถือว่าเป็นแชมป์หญิงคู่รายการเทนนิสอาชีพ Women World Tennis Tour ปีนี้เป็นรายการที่4กับตัวเองแล้วก็เป็นรายการเป็นแชมป์รายการที่6นะตั้งแต่ปี2025เป็นต้นมานะครับนะยินดีด้วยนะครับส่วนทางด้านของหญิงเดียวนะครับเรารอลุ้นนะว่าน้องเพียรทานนะผีพืชเนี่ยทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวก็เช็คผลนะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก็ลงแข่งขันวันนี้เช่นเดียวกันในรอบรองชนะเลิศนะครับนะส่วนเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอาร์เซนอลนะเปิดหัวพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเจอกับโคเวนทรีน้องใหม่นะครับช้างกระทืบโรงนะปืนใหญ่อาร์เซนอลเจอช้างกระทืบโรงโคเวนทรีนะครับปรากฏว่าอาร์เซนอลฟอร์มร้อนแรงนะครับชนะไป3-0นะครับไคลฮาวาร์ดลูกแรกนะครับบูคาโยซาก้าลูกที่2ครึ่งแรกนํา2-0นะครึ่งหลังมาร์ตินโอเดการ์ดก็อีกลูกนึงนะ3-0นะครับก็เปิดหัวของอาร์เซนอลแชมป์เก่านะครับก็ชนะโคเวนทรี3-0นะครับคว้า3แต้มเป็นจ่าฝูงไปก่อนนะครับใครก็ ได้ลุ้นได้เชียร์กันเลยนะอาร์เซนอลนะครับมาตินทางด้านของมิเกลอาร์เตก้านะครับบอกว่าชื่นชมลูกทีมที่เล่นกันดีเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนะตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับเกมต่อไปของอาร์เซนอลนะครับบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะวันที่30สิงหาคมส่วนโคเวนทรีเล่นในเกมคาราบาวครับรอบ2นะเจอกับพรีมัสนะครับก็รอลุ้นกัน25สิงหาคมนะครับส่วนวันนี้นะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเปิดหัวด้วยเฮาซิตี้น้องใหม่เปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผลปรากฏว่าในครึ่งแรกนะครับเฮาซิตี้นำแมนยู2ประตูต่อ0นะครับนาทีที่17นะเซมี่อาจายียิงประตูให้เฮานำ 1-0 นะครับหลังจากนั้นโนเบลเมนดี้มงให้เฮาซิตี้นำแมนยูไป2ประตูต่อ0นะครับโอ้โหแมนยูนี่เป็นทีมที่อุ่นเครื่องนะ 3-4 รายการได้ทั้งโล่ได้ทั้งถ้วยเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอเอาจริงๆเนี่ยเจอนำไป 2-0 แล้วนะก็ไม่แน่ใจว่าครึ่งหลังมาหรือยังนะนะครับคู่ของแมนยูกับเฮาซิตี้นะครับได้รอดูกันนะครับซึ่งดูผลล่าสุดนะฮะแจ้งกับคุณผู้ฟังนะครับว่าผลเป็นอย่างไรสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับว่ามีเปลี่ยนแปลงหรือยังนะครึ่งหลังยัง 2-0 อยู่นะผ่านไปแล้ว67นาทีนะนะครับทางด้านของเฮาซิตี้นำแมนยูอยู่2ประตูต่อ0นะครับนะส่วนคู่อื่นๆของพรีเมียร์ลีกนะครับในค่ำคืนนี้ก็จะมีทางด้านของเอเวอร์ตันนะเจอกับคริสตัลพาเลซ21นาฬิกานะครับอิปสวิชทาวน์เจอกับซันเดอร์แลนด์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอกับลีดยูไนเต็ดครับเบนฟอร์ดเจอสเปอร์นะ5:30 นี่เฉพาะแมตช์คืนนี้นะครับส่วนลาลิก้าสเปนก็คิกออฟเหมือนกันนะครับอาร์เรติกบีบาวเจอเซบีย่าบาเลนเซียเจอเซตาบีโก้นะครับเอสปานยอลเจอเรอัลมาดริดนะครับทีมเต็งเรอัลมาดริดนะครับก็ลงแข่งขันในเวลา2:30 นะครับลาลิก้าสเปนกาโชซีอาอิตาลีอูดินเซ่เจอโคโมนะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานเจอมอนซาเจนัวเจอนาโปลีแล้วก็ปาม่าเจอกายารีนะครับนี่ฟุตบอลกาโชซีอาส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันพรุ่งนี้นะครับก็มีทางด้านของไบรตันเจออาสตันวิลล่านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอบอร์นมัสนิวคาสเซิลเจอกับลิเวอร์พูลนะนิวคาสเซิลเนี่ยลูกทีมหายไปหมดเลยนะนักเตะหลายคนย้ายนะย้ายทีมไปหมดเลยนะไม่แน่ใจว่าโครงสร้างทีมที่นักเตะดังๆหลายคนย้ายออกไปจะเป็นอย่างไรบ้างเจอกับลิเวอร์พูลซึ่งในช่วงของปรีซีซั่นโชว์ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะน่าจะชนะ1หรือ2นัดนี่แหละที่เหลือแพ้หมดเลยนะลิเวอร์พูลนะครับส่วนลาลิก้าสเปนนะครับในวันพรุ่งนี้ก็มีอัลเลติโกมาดริดนะครับเจอกับเบียร์เรลนะเกตาเฟ่เจอกับราชิ่งซันตาแดนะครับเอลเช่เจอกับบาร์เซโลนานะครับแล้วก็เกาโชซีอาเนี่ยจะมีเวเนเซียนะครับเจอกับเลเช่นะครับโฟซิโดเน่เจอยูเวนตุสนะครับอัตแลนต้าเจอซาสโซโลแล้วก็โตริโน่เจอเอซีมิลานนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลหน้าเราก็มาแจ้งให้กับผู้ฟังรับทราบกันนะครับจากนั้นนะเรื่องของหมิวนะฮะที่บอกว่าได้เหรียญทองแดงเนี่ยเป็นปริศาทด้วยนะนะว่าหมิวเนี่ยเป็นนักแบดมินตันไทยคนที่2นะครับที่คว้าเหรียญทองแดงในชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกนะฮะเธอได้เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกเธอเป็นนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเมย์ได้เหรียญทองในปี2012นะฮะ2013นะเมย์ได้แชมป์โลกนะตอนนั้นปี2013และเมย์ก็ได้เหรียญทองแดงในปี2019นะครับแล้วก็หมิวก็เป็นคนที่2แหละแต่เป็นเหรียญที่3ของหญิงเดี่ยวนะได้เหรียญทองแดงนี่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับคุณฟังครับเรื่องของ Prime Minister นะครับในการแข่งขันรายการ Prime Minister Youth Volleyball Cup นะฮะอยู่15ปีตอนนี้รับสมัครกันแล้วนะครับหลังจากที่ทางด้านของโครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะจัดกิจกรรมเรื่องของฟุตบอลแล้วก็เรื่องของวอลเลย์บอลใน Prime Minister Youth นะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลกับวอลเลย์บอลนะฮะวอลเลย์บอลรับสมัครกันแล้วนะฮะสเตทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเตท1ระดับอำเภอระดับเขตนะครับหาแชมป์มาฮะรับสมัครกันมานะฮะโอ้แล้วก็ไปต่อในระดับอำเภอก้าวสู่สเตจ2ระดับจังหวัดระดับจังหวัดก้าวสู่สเตจ3นะระดับภูมิภาคจากระดับภูมิภาคนะเข้าสู่รอบโซนสเตจที่4รอบประเทศนะครับตอนนี้นะในระดับจังหวัดระดับอำเภอรับสมัครกันแล้วนะแต่ละอำเภอส่งได้คัดได้นะน้องๆที่มีความสามารถนะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านของเพจของวอลเลย์บอลรับสมัครอยู่นะสำหรับวอลเลย์บอลพรายมิสเตอร์นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอธิบดีกรมชลประทานสั่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลากสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ก่อนมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ของสหรัฐมีผลบังคับใช้การแข่งขัน FIFA E-Continental Championship 2026ประเภทโมบายทีมชาติไทยชนะจอแดน 1-0 ผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน FIFA E-World Cup 2026ประเภทโมบายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประชาชนใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
2: ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางสุกัญญาพันกลิ่นประชาชนจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่ารู้สึกอาลัยและเสียใจต่อการสิ้นพระชนของทั้งสองพระองค์และเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรจึงตั้งใจมากราบถวายสักการะเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
3: ได้เห็นพระองค์ท่านตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วก็ได้เห็นท่านทรงงานมาตลอดโดยส่วนตัวคือเคยได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านตอนที่พระองค์ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินพิจิตรอะค่ะได้เข้าเฝ้าใกล้หน่อยได้เห็นพระองค์ท่านใกล้ๆท่านไปทรงงานนะเสียดายที่พระองค์ท่านได้จากไปอย่างเร็วนะคะก็คือก็ยังแบบระลึกถึงแล้วก็รักพระองค์ท่านอะค่ะ
2: ด้านนางฤชุดาชัยรัตน์ประชาชนจากจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าตนเองและครอบครัวมีความผูกพันและรักในทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่มีน้ำพระทัยเมตตาทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ได้โอกาสและผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาส
4: ตั้งใจขึ้นมาเพื่อที่จะมาไหว้พระบรมศพแล้วก็กับทั้งสองท่านค่ะทำไมอยากมากราบก็ตั้งใจความตั้งใจค่ะถ้าเป็นอยู่ในสายเลือดของตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็ที่บ้านที่นราธิวาสก็จะมีรูปของทุกพระองค์อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยทางท่านทุกพระองค์เนี่ยเขาจะมีเสด็จไปที่ตำหนักศิริราชนิเวศทุกปีซึ่งเราก็ได้เข้าเฝ้าทุกปีตั้งแต่เด็กค่ะซึ่งเราก็จะมีความผูกพันกับท่านมาตลอด
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นณพระบรมมหาราชวังพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานสั่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดทางน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลาก
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟดำเนินการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศบริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเร่งแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำพร้อมกล่าวว่าปัญหาผักตบชวาและวัชพืชน้ำไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในลำน้ำและทางน้ำชลประทานทั่วประเทศนอกจากกีดขวางการไหลของน้ำแล้วยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรการระบายน้ำช่วงหน้าน้ำหลากรวมถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศโดยรวมดังนั้นกรมชลประทานจึงได้กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของกรมชลประทานในการบูรณาการกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเข้าไปแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องพร้อมนำแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาด้วยการใช้ทั้งนวัตกรรมสารผสมที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจประเมินปริมาณผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำเฉพาะในเขตทางน้ำชลประทานพบมีปริมาณสูงถึงประมาณ 920,000 ตันเมื่อรวมพื้นที่คลองธรรมชาตินอกเขตชลประทานคาดว่ามีปริมาณสะสมประมาณ 1,200,000 ตันจำเป็นต้องเดินหน้ากำจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำให้ทราบว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เพราะบ้านเรือนเสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดไปชาวบ้านทำอาหารเองไม่ได้จึงได้ประสานภาคเอกชนที่มีกำลังจัดส่งวัตถุดิบและของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเชื่อมต่อผู้ที่พร้อมสนับสนุนกับความต้องการจริงของพื้นที่เพราะความช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือความช่วยเหลือที่ไปถึงทันมื้อต่อไปรวมทั้งกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกช่วงข่าวและให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันซึ่งขณะนี้ยังมีผู้ได้รับผลกระทบอยู่ใน6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีด้วยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดน่านติดตามการขับเคลื่อนน่านแซนด์บ็อกซ์มุ่งสร้างรายได้เกษตรกรควบคู่ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่านพร้อมติดตามการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ซึ่งมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายชนันได้ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังข้อเสนอและปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จริงให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทางนี้แนวทางของศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของน่านแซนด์บ็อกซ์ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างคนอยู่กับป่าด้วยการสร้างอาชีพและรายได้จากพืชยามูลค่าสูงควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดน่านอย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจโรงงานผิดกฎหมายจังหวัดนครปฐมสั่งเร่งจัดการกากอลูมิเนียมดรอสกว่า 12,000 ตัน

0: ตามกฎหมายในการเคลื่อนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและพระราชบัญญัติกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะครอบคลุมถึงการกำหนดให้โรงงานกลุ่มเสี่ยงต้องวางหลักประกันความเสียหายการจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมและการเพิ่มอัตราโทษผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้ภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตกอยู่กับประชาชนและภาครัฐอีกต่อไปปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครพนมยกระดับด่านชายแดนสู่ Border Health Security
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและด่านอาหารและยาณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามระบบคัดกรองและเฝ้าระวังโรคของผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงการกำกับดูแลความปลอดภัยของสินค้าสุขภาพชายแดนโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับด่านชายแดนสู่ Border Health Security มุ่งพัฒนาโครงสร้างรองรับเหตุฉุกเฉินเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพแบบบูรณาการและเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างไทยและลาวและพัฒนาระบบ Digital Surveillance เพื่อให้สามารถตรวจจับและตอบโต้โรคติดต่อข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ได้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางขาเข้าแล้วกว่า 420,0005,965 คนซึ่งปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยหรือมีผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและทบทวนข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อส่งกระทรวงการคลังพิจารณารับสิทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ถือครองฐานข้อมูลในแต่ละด้านอย่างใกล้ชิดได้แก่สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบเกณฑ์ส่วนบุคคลกรมสรรพากรกรมบัญชีกลางและสำนักงานประกันสังคมดำเนินการตรวจสอบรายได้สถาบันการเงินดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินทางการเงินบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดดำเนินการตรวจสอบหนี้สินและบัตรเครดิตกรมที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์รวมถึงกรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบยานพาหนะประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ในวันและเวลาราชการชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประชาชนให้ความสนใจบริการนวดไทยชมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569จัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายอย่างคึกคัก
4: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ณฮอล์8ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดทั้งวันได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงานเพื่อสัมผัสบริการด้านสุขภาพเรียนรู้ภูมิปัญญาการนวดไทยชมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่นำมาจัดแสดงโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระหว่างวันที่20-22สิงหาคม2569ภายในงานแบ่งออกเป็น9โซนครอบคลุมตั้งแต่การนวดไทยสุขภาพกายและใจสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพธุรกิจเวลเนสตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพพร้อมเวทีกลางสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากคือโซนตรวจรักษาและนวดฟรีซึ่งมีหมอนวดพื้นบ้านและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศกว่า100คนให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ นวดแก้อาการ

0: และให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมพร้อมเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการแพทย์ทางเลือกอย่างจริงจังและเข้าถึงง่ายรวมถึงพัฒนาระบบจองคิวให้รองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
1: มาเดินดูตามบูธเนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนรักษาก็ดีมากเลยครับก็คือสามารถที่จะแก้อาการที่เราไม่สบายหรือว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือในการจองคิวเนี่ยมันน้อยไปหน่อยคือไม่ถึงนาทีก็เต็มแล้วเนี่ยน่าจะเปิดให้จองคิวเนี่ยมากกว่านี้ครับบางคนมาจากต่างจังหวัดหรือว่าเสียเวลาเสียค่ารถมาเนี่ยไม่ได้รับการรักษาครับและอย่างนึงคืออยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรัฐมนตรีหรือว่าเจ้าของกระทรวงเนี่ยเผยแพร่การรักษาแพทย์แผนไทยให้กว้างขวางมากกว่าปัจจุบันนะครับ
2: แค่เห็นชื่องานก็ชอบแล้วรีบมาเลยเพราะเรามีอาการอยู่แล้วเรารักษามาหลายที่มันก็ไม่ได้หายแบบหายทันทีแบบนี้อันดับแรกก็คืออยากให้รัฐบาลสนับสนุนหมอนวดแผนไทยแบบนี้ดีแล้วค่ะซึ่งดีมากๆเชื่อว่าหมอนวดไทยเก่งค่ะคือรองรับได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะทั้งฟรีก็ดีแล้วก็ไม่ฟรีก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็ราคามาตรฐานราคาคุณภาพแล้วก็รักษาและช่วยเหลือประชาชนได้จริงอันนี้จะตอบโจทย์ได้มากๆคืองานดีแต่ว่าระบบเนี้ยมันดีแต่ว่ามันเต็มแล้วคนที่มารอมันไม่ได้คิว
0: นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังให้ความสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารไทยเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เวลเนสรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการอายุยืนขณะที่ผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจการจัดงานครั้งนี้มุ่งยกระดับนวดไทยและเวลเนสจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลโดยปัจจุบันประเทศไทยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทยกว่า 291,000 คนและอุตสาหกรรมเวลเนสมีมูลค่าประมาณ 1,450,000 ล้านบาทซึ่งตลอด2วันที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานเฉลี่ยวันละประมาณ 10,000 คนชาววิสาประทุมมารายงาน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AP รายงานว่าสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ50ต่อสินค้าบางรายการจากแคนาดาในวันนี้หลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ทันกำหนดเวลาโดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมสินค้ามูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวร้อยละ 5.5 ของการส่งออกของแคนาดาไปยังสหรัฐด้านสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าแคนาดาปฏิเสธที่จะสรุปข้อตกลงตามเงื่อนไขที่หารือกันไว้ก่อนหน้านี้แม้สหรัฐเสนอลดภาษีสินค้าบางรายการเช่นเหล็กและอลูมิเนียมแล้วก็ตามขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดาจะตอบโต้มาตรการภาษีของสหรัฐในมูลค่าเท่ากันเพื่อปกป้องแรงงานและภาคธุรกิจของประเทศพร้อมกล่าวว่าเงื่อนไขที่สหรัฐเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายนั้นไม่เป็นธรรมและทำให้ความน่าเชื่อถือของข้อตกลงดังกล่าวลดลงนายมอสตาฟาอับเดลเคบีหัวหน้าศูนย์สังเกตการสิทธิมนุษยชนของตูนิเซียเปิดเผยว่าเรือผู้อพยพล่มนอกชายฝั่งตูนิเซียบนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะมุ่งหน้าไปยังอิตาลีทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย13รายและมีผู้รอดชีวิต2รายโดยผู้รอดชีวิตรายหนึ่งให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าพวกเขาติดอยู่กลางทะเลเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังเรือพลิกคว่ำขณะที่ผู้รอดชีวิตอีกรายมีอาการสาหัสทั้งนี้เส้นทางตอนกลางของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถือเป็นหนึ่งในเส้นทางอพยพที่อันตรายที่สุดในโลกโดยผู้อพยพจากแอฟริกาและตะวันออกกลางใช้เส้นทางดังกล่าวในการอพยพไปยังยุโรปด้วยเรือที่แออัดหรือมีสภาพไม่พร้อมเดินทะเลอย่างไรก็ตามจำนวนผู้อพยพที่ออกเดินทางจากตูนิเซียลดลงอย่างมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลังทางการเพิ่มมาตรการปราบปรามและคุมเข้มการเดินเรือสารข่าว BBC รายงานโดยอ้างผลการวิจัยที่พิมพ์ในวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของ Frontier ที่ระบุว่า น้ำแข็งทะเลบริเวณชายฝั่งกรีนแลนด์ตะวันออกลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้วานขนาดใหญ่หลายสายพันธุ์อาทิวานหลังค่อมวานมิงและวานฟินสามารถว่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งได้โดยก่อนหน้านี้น้ำแข็งทะเลเคยปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวไว้ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบนิเวศทางทะเลในภูมิภาคอาร์กติกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านศาสตราจารย์แมตต์ปีเตอร์ไฮเดอร์ยอร์เกนเซนจากสถาบันทรัพยากรธรรมชาติกรีนแลนด์ระบุว่าวานเหล่านี้อาจกำลังปรับตัวรวมถึงได้รับประโยชน์จากน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นและแหล่งอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามสัตว์ท้องถิ่นบางสายพันธุ์เช่นวานนาวาลและวานเบลูก้ากำลังเผชิญความเสี่ยงจากการสูญเสียถิ่นอาศัยเดิมเนื่องจากวานสายพันธุ์อื่นเข้ามาแย่งที่อยู่อาศัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขัน FIFA E-Continental Championship 2026ที่ประเทศมาเลเซียวันสุดท้ายประเภทโมบายทีมชาติไทยที่ชนะอินโดนีเซียมาด้วยประตูรวม 3-2 และแพ้อินเดียมา 2-1 ลงชิงชัยกับทีมชาติจอแดนในรอบ Second Chance Final ผลการแข่งขันปรากฏว่าในเกมแรกเสมอกัน 0-0 ก่อนที่เกมที่2ทีมชาติไทยจะชนะไปด้วยสกอร์ 1-0 คว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันรายการ FIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสวัย18ปีของไทยร่วมกับจางรุ่ยเอิญนักเทนนิสสาวจีนหัวชนะหลินฟางอันกับหยางหย่าอีจากไต้หวันไป 2-1 เซต6-3 1-6 และซูเปอร์ไทเบรก10-7คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนโดยกมลวรรณสามารถคว้าแชมป์หญิงคู่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ได้เป็นรายการที่4ของปีนี้และเป็นแชมป์ที่6นับตั้งแต่ปี2025การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open 2026พา70ที่ประเทศแคนาดาโปรเมเอเรียจุฑานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2016ยังคงเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดโดยเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวม2รอบขยับขึ้นเป็น6อันเดอร์พา134รั้งอันดับ12ร่วมผ่านการตัดตัวไปเล่นใน2วันสุดท้ายขณะที่ตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ทำสกอร์รวมไปถึง14อันเดอร์พาการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ WTT Feeder Berlin 2026ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายสุธาสินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยเอาชนะซูซันนาเวียโกสจากโปแลนด์ไป 3-1 เกม 9-11 11-6 11-8 และ 11-4 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพกกท.พร้อมเดินหน้าภารกิจสนับสนุนนักกีฬาอาชีพไทยในการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศโดยนอกจากจะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณแล้วยังได้อำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาอาชีพของไทยที่ขึ้นบัญชีกับกกท.โดยการให้การรับรองขอหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตสำหรับนักกีฬาอาชีพที่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง2เล่มเพื่อความคล่องตัวในการเดินทางไปแข่งขันในประเทศต่างๆทั้งนี้ปัญหาของนักกีฬาไทยคือกรณีที่นักกีฬาต้องส่งหนังสือเดินทางไปขอวีซ่าที่สถานทูตและอาจใช้เวลานานหลายวันหรือเป็นสัปดาห์แต่ในช่วงเวลาเดียวกันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปแข่งขันในหลายประเทศซึ่งการที่หนังสือเดินทางอยู่ระหว่างการขอวีซ่าทำให้นักกีฬาไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันในรายการต่อไปได้ตามกำหนดเวลาโดยกรณีล่าสุดคือการประสานให้ความช่วยเหลือ F1 เทพชายาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพแชมป์ World Open 2026ที่กกท.ได้ดำเนินการให้เทพชายามีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีอเมริกาคัพ2026จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ห้องแถลงข่าวซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาเมืองคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียโดยธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยว่าจากการแข่งขันนัดที่ผ่านมาทำให้เห็นพัฒนาการในเกมระดับนานาชาติของทุกคนในทีมที่มีสถิติรับส่งบอลที่แม่นยำขึ้นเข้าใจวิธีการเล่นของทีมมากขึ้นสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ก็ต้องการเห็นทุกคนในทีมเล่นตามแท็กติกที่ฝึกซ้อมไว้เล่นด้วยความอยากเป็นผู้ชนะและแสดงความสามารถออกมาให้ดีที่สุดด้านกวินธิดากิขุนทศกัปตันทีมกล่าวว่าเกมที่ผ่านมารู้สึกว่าทุกคนในทีมเข้าใจกันมากขึ้นเล่นบอลเท้าสู่เท้าได้ดีมากขึ้นในทุกๆแมตช์รวมถึงการจบสกอร์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอินโดนีเซียเป็นทีมที่มีคุณภาพแต่ทีมชาติไทยก็เตรียมตัวมาอย่างดีและมีเป้าหมายคว้าแชมป์รายการนี้มาให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมริกาคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะพบกับทีมอินโดนีเซียที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube 4การดีอเมริกาครับภาณิชย์คาดนาครายงาน
8: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
6: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
9: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงของค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงการสถาปนาเทวดาจีนอันเนื่องมาจากมหาสงครามระหว่างถวยเทพแล้วก็วิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ที่ภายหลังก็ได้รับการสถาปนาเป็นเทวดาทั้งนั้นเลยทีเดียวการที่ได้ฟังห้องศิลป์นั้นก็มาจากคำร้องขอท่านผู้ฟังนี่แหละที่ว่ามีการอ้างถึงห้องศิลป์กันบ่อยเหลือเกินแต่ไม่เคยฟังเรื่องละเอียดของห้องศิลป์เลยมันเกิดอะไรขึ้นนะตัวละครหลายตัวที่อยู่ในห้องศิลป์นั้นพอเวลาเป็นภาษาจีนที่ต่างถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเราเนี่ยนักไปทางแต่จิ๋วนะครับชื่ออาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าสาระของเรื่องนี้ยังคงเหมือนเดิมนะการฟังห้องศิลป์นั้นจะทำให้เราเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของคนจีนเทวดาจีนรวมทั้งศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในศาสนาสถานของจีนด้วยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องห้องศิลป์กันต่อก็คงเป็นธรรมเนียมของเราทุกครั้งนะครับว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการบอกกล่าวกันมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับเพราะว่าห้องศิลป์นี้ก็ว่ากันจริงก็ไปได้เยอะแล้วล่ะครับอีกไม่นานเขาคงจะจบแล้วล่ะถ้าว่าอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อเรื่องราวตรงนี้หมายความว่าเป็นการนำวรรณกรรมมาเล่าลักษณะนี้ชอบไหมนะครับเพราะปกติรายการเราจะไม่นำวรรณกรรมยาวๆมาเล่ามาอ่านให้ฟังอย่างนี้หรอกจะเป็นเรื่องที่ไม่ยาวเท่าไหร่นักนะครับเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับมุมมองของต่างชาติในสังคมไทยเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเรียกได้ว่าสาระที่เรามาคุยในรายการตรงจุดนี้มากมายหลากหลายจริงๆนะครับแนะนำกันมาได้เลยซึ่งมี2 ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันในการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีก1 ช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bj วัฒนะนะ bj ก็บุญจับเนี่ยตัดย่อเป็น2 ตัวอักษรพิมพ์ b boy j japan นะติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย w a w t a n aSI ก็ @gmail.com bjwatana@gmail.com แค่นี้เราได้พูดได้คุยได้แนะนำรายการกันแล้วล่ะนะครับเอาละเวลาไม่ยาวเลยสำหรับรายการของเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันต่อเลยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นอังกิมต้องการที่จะแก้มือกับนางเต็งตันยกเพราะว่าค้างคาใจในฝีมือนะแต่ปรากฏว่ามีผู้ที่จะขอมาทำการแก้มือแทนนางเต็งตันยกนะครับก็ชื่อว่าหลงเกียรติกงจูแต่เมื่อมีการยกกองกำลังมาปะทะกันอังกิมดูไปก็รู้ว่าผู้หญิงที่ตัวเองอยากจะลองฝีมือคือนางเต็งตันยกนั้นไม่ใช่คนคนนี้แน่ก็เลยถามว่าชื่ออะไรหลงเกียรติกงจู ก็บอกว่าจะถามทำไมล่ะเร่งลงมาจากหลังม้าคำนับกันดีกว่านะครับเล่นเอาอังกิมนั้นโกรธนะครับกลับม้าเข้ามารบกับหลงเกียรติกงจูได้4เพลงแล้วก็ทำการใช้แผนเดิมก็คือทำกลับม้าหนีเข้าไปแล้วก็แฝงอยู่ที่ธงหลงเกียรติกงจูก็โบกธงอันมีฤทธิ์ปิดบังตาไม่ให้ข้าศึกลายเห็นแล้วก็ขับม้าเข้าไปเอากระบี่ฟันอังกิมเสื้อเกราะขาดเลยทีเดียวอังกิมเห็นดังนี้ทูลท่าทางจะสู้รบไม่ได้ก็ขับม้าหนีนะหลงเกียรติกงจูก็ขับม้าไล่ตามไ แล้วกรอมบอกว่าท่านจะหนีไปนั้นเห็นจะพ้นมือเราแล้วหรือยังไงเนี่ยเราเป็นลูกนางเทวดาชื่อว่าเตี๋ยวตีเสียงโป๊ะแม่เราให้ลงมาช่วยบูอ๋องล้างเมืองจิวโก๋ถึงท่านหนีไปบนฟ้าก็จะหนีไม่พ้นหรอกจะดำดินไปเราก็จะตามไปฆ่าซะให้ได้อย่าหนีไปเลยให้เหนื่อยนะลงมาจากม้าให้เราตัดศีรษะซะดีๆเถอะอ่างกิมก็ลงจากม้ากระทำฤทธิ์หนีแทรกแผ่นดินไปหลวงเกศกงจูก็ตามอังกิมไปบนดินอังกิมไปถึงไหนก็แลเห็นตัวอังกิมไปถึงทะเลใหญ่ชื่อว่าปักไห้ก็เอาของวิเศษที่อาจารย์ให้ไว้ทิ้งลงในน้ำเกิดเป็นมังกรว่ายอยู่อังกิมก็ขึ้นขี่หลังมังกรหนีไปหลวงเกศกงจูก็เอาของวิเศษทิ้งลงไปในน้ำบ้างเป็นก้อนศิลาแล้วก็ไปขึ้นขี่ก้อนศิลาตามไปทันอังกิมแล้วก็เอาก้อนศิลาทับอังกิมกับมังกรเอาไว้แล้วก็รายหมุนเรียกผีพรายในทะเลให้ขึ้นมามัดอังกิมเข้าไว้แล้วก็สั่งให้เอาตัวนั้นไปส่งยังเมืองไซกิพรายน้ำที่เป็นบริวารก็จับตัวอังกิมมัดให้มั่นโยนขึ้นไปครึ่งฟ้าตกลงในเมืองไซกิตรงหน้าของเกียงจูแย่เลยเกียงจูใหญ่เห็นอังกิมดังนั้นก็รู้ว่าถูกจับโยนมาเป็นมั่นคงพอลงเกศกงจูมาถึงเกียงจูใหญ่ก็สั่งหลำจงกวดให้เอาตัวของอังกิมไปฆ่าเสียนอกเมืองหลำจงกวดก็พาตัวของอังกิมออกไปขณะนั้นเทวดาองค์หนึ่งชื่อว่างอกหับตัวหินเทวดาผู้นี้เป็นผู้ถือบัญชีคนถึงที่ตายก็ลงมาห้ามหลำจงกวดเอาไว้ว่าอย่างอังกิมนั้นยังไม่ถึงที่ตายอย่าเพิ่งฆ่าเสียก่อนหลำจงกวดก็กลับมาบอกอาเกียงจูแย่บอกว่ามีเทวดามาห้ามข้าพเจ้าไว้ยังไม่ให้ฆ่าอังกิมเกียงจูแย่ได้ฟังดังนั้นก็ออกมาคำนับเทวดาอัญเชิญเข้าไปในเมืองเทวดาก็เลยบอกว่าม่วนสีเทียนจุนเป็นเทวดาผู้ใหญ่ใช้ให้เรามาห้ามไว้ไม่ให้ฆ่าอังกิมด้วยเหตุที่ว่าลงเกศกงจูลูกสาวของเอี่ยวตีเสียงโป้ซึ่งเป็นแม่นั้นใช้ให้ลงมาช่วยท่านปราบพระเจ้าติวอ๋องนั้นกับอังกิมนี้เขาได้ทำบุญว่าจะขอเป็นผัวเมียกันสำหรับจะได้ช่วยท่านทำศึกจะฆ่าอังกิมเสียหาควรไม่เกียงจูแย่พอได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีก็เลยให้แก้มัดอังกิมแล้วก็คำนับเทวดารวมทั้งให้นางเต็งตันหยกนั้นไปบอกแกลงเกศกงจูว่าให้เอาตัวของอังกิมไปฆ่าบัดนี้เทวดามาห้ามไว้ว่าอังกิมคนนี้ทำบุญมาจะเป็นคู่ของเจ้าจะได้ช่วยปราบฆ่าศึกลงเกศกงจูจะบอกว่าข้าพเจ้าหายอมไม่นางเต็งตันหยกก็กลับมาบอกแกเกียงจูแย่ว่าหลงเกศกงจูหายอมไม่เกียงจูแย่กับเทวดาก็พากันไปหาหลงเกศกงจูถึงบ้านเลยทีเดียวบอกว่าท่านไม่ยอมเป็นเมียอังกิมนั้นหาควรไม่ด้วยแต่ก่อนนั้นท่านได้ทำบุญมุ่งมาดไว้ว่าจะเป็นผัวเมียกันเทวดาบอกมาแล้วท่านจะไม่เชื่อหรือยังไงหลงเกศกงจูก็เลยต้องยอมพอถึงวันดีก็ทำการมงคลให้ลงเกศกงจูกับนางอังกิมอยู่กินเป็นผัวเมียกันเมื่อครั้งอังกิมเอาใจออกจากพระเจ้าติวอ๋องมาอยู่กับเกียงจูแย่ในเมืองไซกีนั้นศักราชพระเจ้าติวอ๋องได้35ปีอังกิมก็รักใคร่เกียงจูแย่มากจึงให้คนไปเกลี้ยกล่อมชวนกุยกองและทหารทั้งปวงซึ่งแตกทัพหนีไปอยู่ที่ค่ายให้เข้ามาสามีภักดิ์กับพระเจ้าบู่อ๋องกุยกองและทหารทั้งปวงรู้ว่าอังกิมผู้เป็นนายเข้ามาอยู่กับบูอองแล้วก็พากันมาเข้ากับพระเจ้าบูอองทั้งสิ้นทีเดียวทั้งฝ่ายเกียงจูแย่เห็นว่าได้ทหารที่มีฝีมือมากแล้วจึงทูลพระเจ้าบูอองว่าบัดเนี้ยอังกิมและทหารทั้งปวงนักค่ายซัมซันกวนนั้นก็เข้ามาสามีพักรอสิ้นพระเจ้าติวอองก็ถอยกำลังแล้วถ้าจะไปตีเอาเมืองจูโขเห็นจะได้โดยง่ายพระเจ้าบวงก็ตัดห้ามเกียงจูแย่ว่า ซึ่งเราจะไปตีเมืองจิวโกนั้นหาควรไม่โดยแต่ก่อนเราได้ไปอยู่เป็นข้าราชการผึกบุญพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องก็เลี้ยงเราโดยสุจริตอันหนึ่งเมื่อบิดาเราจะถึงแก่กรรมก็ยังสั่งไว้ว่าอย่าให้คิดทำร้ายแก่พระเจ้าติวอ๋องถ้าเราไม่ฟังขืนจะไปตีเมืองจิวโกก็จะเสียยุติธรรมผิดคำสั่งบิดาเกียงจูแยอังกิมทหารที่มีชื่อทั้งปวงก็ทูลต้องกันว่าถ้าเราไม่ไปตีเมืองจิวโกเมืองอื่นเห็นว่าเมืองจิวโกถอยกำลังแล้วจะยกตีเมืองแล้วมาทำอะไรที่จะให้เมืองจิวโกเป็นของคนอื่นพระเจ้าบัวองค์ตรัสบอกว่าถ้าเห็นพร้อมกันดังนั้นก็ตามแต่เกียงจูหยาจะคิดอ่านก็แล้วกันทั้งฝ่ายของซันงีเสงซึ่งเป็นที่ใต้หูคือได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ว่าราชการฝ่ายพลเรือนก็เลยกล่าวทูลบอกว่าเกียงจูหยาผู้นี้มีความชอบมากจะทำการศึกต่อไปยังหามีชื่อสำหรับตำแหน่งที่ขุนนางไม่คุณจะโปรดให้เกียงจูหยาเนี่ยเป็นที่ขุนนางผู้ใหญ่จะได้เป็นเกียรติยศตัวนี้พระเจ้าบูอองเห็นด้วยก็เลยตั้งให้เกียงจูแยเป็นที่ใต้เจียงกุนก็คือเป็นผู้สำเร็จราชการฝ่ายทหารแล้วก็ให้ปลูกไตเจ้าไตที่ว่านี้ถ้าว่าพูดเป็นภาษาไทยก็ว่ามีการทำที่สูงลดเป็น3ชั้นขึ้นนะครับเรียกว่าแบบมันเป็นอย่างนั้นตัวนี้ไตเป็นที่สำหรับตั้งขุนนางผู้ใหญ่นะครับแล้วก็พระเจ้าบูอองเสด็จไปบนไตพร้อมด้วยข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยแล้วก็ให้เกียงจูหยาขึ้นไปนั่งบนไตในที่สมควรจากนั้นก็สั่งให้พระราชทานดาบกับตราสำหรับตำแหน่งที่ใต้เจียงกุนแก่เกียงจูหยานะครับมอกงสุยทินเจ้าพนักงานก็เอาดาบกับตราพระราชทานให้เกียงจูหยาเกียงจูใหญ่ก็รับเอาไว้แล้วก็คุกเข่าลงคำนับพระเจ้าบูอ๋องพอเสร็จพิธีแล้วประมาณสัก3วันเกียงจูใหญ่ก็เกณฑ์ทหาร 60,000 จัดเป็น4กองกองละ 45,000 ให้อึ้งเทียนหัวเป็นกองหน้าหลำจงกวดเป็นทัพหนุนบูกิดเป็นปีกซ้ายโลเฉียหรือว่านาจาเนี่ยเป็นปีกขวาให้เอียวเจี้ยนโถเหงศูนย์แต่หลุนเป็นทหารคุมไพร่ส่งลำเลียงในกองทัพหลวงแต่ทหารเอกโทตรีมีชื่อ62คนนะครับชื่ออึ่งปวยฮอ1อึ่งหุยปิว1อึ่งหุยป้า1อึ่งเบ๋ง1จิวกี1หลงหวน1งอเปียน1อึ่งเทียนหลก1อึ่งเทียนเจียก1อึ้งเทียนเสียง1ลินเบียน1ไทเตียน1ฉวงเอ๋ว1กิจหยง1วุนจิต1มอกองซุย1จิวกงต้า1เสียวกองเซก1บิกกองโก1เป็กตัด1เป็กกวด1จองฮุด1จองตุด1ซกเอีย1ซกเฮา1กุยสง1กุยอัว1กีซกเบียน1กีซกจ๋อง1กีซกเจ๋1กีซกเบ๋ง1กีซกเป็ก1กีซกหวน1กีซกหยง1กีซกเหลียน1กีซกเต็ก1กีซกบี1กีซกกี1กีซกซุ่น1กีซกเป๋ง1กีซกก๋อง1กีซกตี1กีซกหยอง1กีซกเก๋ง1กีซกจ๋อง1กีซกอัน1เต็งจินกง1ไทหลวน1เต็งซิว1เตียวเสียน1ซุยยันหอง1เตียวเตียน1เตียวหุย1อังกิม1กุยก๋อง1ซอฮอ1ซอจานตำหอง1เตียวเบ๋ง1นางลงเกตของจูนางเต็งตันหยก2คนนี้เป็นทหารผู้หญิงเป็น62คนจึงให้ไต้หู้กับอึ้งกุนอยู่รักษาเมือง พระเจ้าบูอ๋องก็เสด็จด้วยเป็นจอมทัพเกียงจูแย่ใต้เจียงขุนเป็นแม่ทัพถืออาญาสิทธิ์ครั้นได้เลิกแล้วก็ให้ยกกระบวนทัพออกจากเมืองไซกีทั้งฝ่ายเป็กอีกับซกเจซึ่งเป็นชาวเมืองไซกีแจ้งว่าบูอ๋องนั้นจะไปตีเมืองจิวโกก็ออกมายืนขวางหน้าทัพเอาไว้แล้วก็ทูลพระเจ้าบูอ๋องว่าซึ่งพระองค์จะไปตีเมืองจิวโกนั้นหาควรไม่ด้วยแต่ก่อนเมืองไซกีนั้นเป็นเมืองขึ้นเมืองจิวโกและพระเจ้าติวอ๋องก็มีพระคุณได้ชุบเลี้ยงพระองค์มาก่อนคิดทำอย่างนี้ไม่ต้องด้วยเยี่ยงอย่างพระเจ้าบูอ๋องกับเกียงจูแย่ใต้เจียงกุนหาฝั่งไม่เป็กอีกับซกแจ๋ก็ขัดใจจึงว่าถ้าพระองค์ไม่ฟังแล้วข้าพระองค์ก็ไม่ปรารถนาจะคืนเข้าในเมืองไซกีว่าแล้วเป็กอีซกเจียงก็ไปอยู่ที่ภูเขาซิวเหลงซัวกินแต่หญ้าสิ้นกำลังอาหารแล้วก็ตายเกียงจูแย่ใต้เกียงหยุนยกกองทัพไปถึงป่ากิมเกเฉียทหารกองหน้ามาบอกเกียงจูแย่ว่ามีทัพมาตั้งสกัดทางอยู่และธงสำหรับแม่ทัพจะเรียกชื่อว่าอุยผุนเกียงจูแย่ก็เลยให้ทัพรอเอาไว้แล้วก็ปรึกษาทหารทั้งปวงว่าผู้ใดที่จะออกรบได้หลำจงกัวก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะอาสาไปจับตัวของนายทัพมาให้กับท่านเกียงจูแย่จึงบอกว่าทัพนี้เป็นแรกศึกจำจะตีให้แตกฉานไปในเวลาเดียวจะได้เป็นฤกษ์เอาไว้ประหนึ่งจะหักกล้าทหารเมืองจิวโขได้ด้วยซึ่งท่านจะอาสาไปรบตรงนี้จงตรึกตรองดูจงดีนะหลำจงกูก็เลยบอกว่าถ้าข้าพเจ้าเสียทีข้าศึกก็ให้ท่านตัดศีรษะเสียว่าแล้วก็ขึ้นมาถือตัวยกทหารขึ้นมาหน้าทัพเห็นอุยผุยนายโจนั้นใส่เกราะเหล็กขี่ม้าดำถือเงาวยืนหน้าทหารทั้งปวงหลำจงกวดจึงร้องถามบอกว่าท่านชื่ออะไรจึงอาจมาขวางหน้าทัพหลวงเอาไว้อุยผุนก็เลยบอกว่าเราได้ชื่อว่าอุยผุนว่าแต่ตัวท่านน่ะชื่ออะไรและจะยกทัพไปไหนหลำจงกวดก็บอกว่าเราชื่อว่าหลำจงกวดเป็นทหารเกียงจูแย่ใต้เจียงขุนจะยกไปตีเมืองจิวโกแจ้งว่าท่านเนี่ยมาขวางหน้าทัพอยู่จึงให้เรามาตัดศีรษะของท่านโอ้โหอุยผุนพอได้ฟังก็ขับม้าเข้ารบกับหลำจงกวดได้สัก10เพลงหลำจงกวดทานกำลังไม่ได้แต่จะถอยหนีก็กลัวว่าเกียงจูแย่ใต้เกียงจุนจะฆ่าเสียก็แข็งใจสู้สุดท้ายเสียทีอุยผุนจับเอาตัวของหลำจงกวดได้แล้วก็พากลับเข้าค่ายอุยผุนก็เลยว่ากับหลำจงกวดบอกว่าเราหาทำอันตรายแก่ชีวิตไม่ท่านจงกลับไปบอกเกียงจูแย่ใต้เจียงขุนให้มาหาเราสั่งแล้วอุยผุนก็ปล่อยหลับจงกวดไปอุยผุนขึ้นม้าแล้วมายืนอยู่หน้าค่ายหลำจงกวดก็รีบกลับไปที่ค่ายแล้วก็บอกเกียงจูแย่ตามคำสั่งที่อุยผุนสั่งเล่นเอาเกียงจูแย่โกรธสั่งให้ทหารเอาตัวหลำจงกวดไปฆ่าเสียนอกค่ายเลยอุ้ยผุนแลเห็นเข้าก็ควบม้ามาโดยเร็วร้องบอกว่าท่านอย่าเพิ่งฆ่าหลำจงกวดก่อนกลับไปบอกเกียงจูแย่ให้ออกมาพูดจากับเราทหารก็กลับเอาความมาบอกกับเกียงจูแย่โอ้โหเกียงจูแย่โกรธมากทีเดียวให้ยกทหารออกทั้งหมดเลยเรียกกันว่าหวังจะเอาตัวอุ้ยผุนมาให้จงได้วางกันเถอะนะครับอุ้ยผุนแลเห็นเกียงจูแย่ใต้เจียงขุนออกมาก็วางอาวุธเสียเข้าไปคำนับเกียงจูแย่ใต้เจียงขุนแล้วก็บอกว่าตัวข้าพเจ้าได้เรียนวิชามาแต่เล็กจนใหญ่บัดนี้หามีที่พึ่งไม่รู้ว่าท่านตอนนี้ได้เป็นใต้เจียงขุนยกทัพมาก็เลยดีใจนักคิดว่าจะมามอบตัวเป็นทหารท่านท่านยังหาเห็นฝีมือของข้าพเจ้าไม่ข้าพเจ้าคิดทำการทางนี้หวังที่จะให้ท่านเห็นฝีมือข้อซึ่งหลำจงกวดออกรบแพ้ข้าพเจ้านั้นโทษก็ถึงตายแต่เสียดายทหารหายากข้าพเจ้าขอชีวิตไว้ครั้งหนึ่ง จะได้เป็นเพื่อนทหารช่วยกันกระทำศึกต่อไปเกียงจุยใต้เกียงกุนได้ฟังก็ดีใจถอดหลำจงกวดจากที่เป็นแม่ทัพส่งตัวไปไว้ที่กองหลวงแล้วก็ตั้งอุยผุนเป็นแม่ทัพแทนหลำจงกวดคุมทหาร 150,000 แล้วก็ยกไปทั้งฝ่ายฮั่นเอ๋งซึ่งเป็นผู้รักษาเมืองกีจุยกวนครั้นรัวเกียงจูแย่ได้เป็นใต้เกียงกุนยกทหารมาเป็นอันมากตั้งใจจับมาตีเมืองจิวโขก็บอกหนังสือไปถึงปีจูขุนนางที่เมืองจิวโขปีจูก็เอาหนังสือกราบทูลพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องทราบแล้วก็ปรึกษาด้วยขุนนางทั้งปวงว่าเราจะได้ทหารผู้ใดที่มีฝีมือออกไปรับของกำลังทัพของเกียงจูแย่ได้ใต้หูหุยเหลงคุณนางก็ทูลบอกว่ามีเห็นแต่ขงสวนอยู่ที่ด่านสามสันกวนนั้นมีฝีมืออยู่พอที่จะสู้รบกับเกียงจูแย่ได้พระเจ้าติวอ๋องก็เห็นด้วยก็เลยให้มีหนังสือรับสั่งไปถึงขงสวนให้จัดทหารออกรบกับเกียงจูแย่ขงสวนพอแจ้งในหนังสือนั้นแล้วก็จัดทหาร 100,000 ยกไปถึงเมืองกีจุยกวนฮั่นเอ๋งเจ้าเมืองกีจุยกวนรู้ว่ากองทัพขงสวนยกมาก็เชิญขงสวนเข้าไปในเมืองขงสวนให้พักทหารอยู่คืนหนึ่งครั้นเวลารุ่งเช้าก็ยกทหารออกจากเมืองกีจุยกวนไปถึงเนินดินแห่งหนึ่งให้ตั้งค่ายมั่นอยู่ที่นั่นทั้งฝ่ายเกียงจูแย่ตอนนี้ได้เป็นใต้เจียงกุนแล้วก็ยกทหารมาใกล้รู้ว่าทัพของขงสวนมาตั้งอยู่ที่เนินเขาดินก็ให้ทหารนั้นหยุดตั้งค่ายมั่นเอาไว้ขงสวนจัดให้ตันเก๋งยกออกมายืนมาอยู่ที่หน้าค่ายร้องท้าทายให้เกียงจูแย่ออกมารบเกียงจูแย่ใต้เกียงกุนก็ให้อึ้งเทียนหัวออกรบกับตันเก๋งรบได้สัก30เพลงอึ้งเทียนหัวก็ทำเป็นเสียทีชักสิงโตหนีตันเก๋งก็ขับม้าตามไปอึ่งเทียนหัวชักกระบี่สั้นซึ่งเหน็บหลังนั้นคว้างถูกคอตันเก๋งตกมาตายอึ่งเทียนหัวก็ตัดเอาศีรษะของตันเก๋งไปให้เกียงจูแย่ใต้เจียงกุนครั้นเวลาลุงเช้าขงสวนก็ให้ซุนฮับยกออกมายืนอยู่ที่หน้าค่ายเกียงจูแย่ใต้เจียงกุนให้บูกิดออกรบกับซุนฮับได้30เพลงบูกิจทำเป็นชักม้าหนีซุนฮับก็ไล่ตามบูกิจได้ทีเอาทวนแทงซุนฮับตกม้าตายไปอีกคนหนึ่งแล้วก็ตัดเอาศีรษะไปกับเกียงจูแย่ทั้งฝ่ายขงสวนก็ทำให้โกแกเหลิงเป็นแม่ทัพขี่ม้าถือทวนออกมายืนอยู่หน้าค่ายเกียงจูแย่ก็เลยให้โลเชียออกไปรบกับโกแกเหลิงรบได้5เพลงโลเชียก็เอากำไลขว้างถูกหลังโกแกเหลิงโกแกเหลิงเจ็บทนไม่ได้ชักม้าหนีกลับเข้าค่ายโลเชียหาได้ตัดศีรษะฆ่าศึกมาเป็นความชอบไม่เสียน้ำใจนักกลับเข้าค่ายแจ้งความกับเกียงจูแย่ว่าข้าพเจ้าหมายจะเอาศีรษะฆ่าศึกมาเป็นบำเหน็จมือก็หาได้ดังคิดไม่เกียงจูแย่บอกโอ้ยงั้นท่านอย่าเสียใจเลยการศึกยังมีมากอยู่เอาไว้ค่อยแก้มือกันในภายหลังก็แล้วกันภายหลังไกลแค่ไหนรบกับใครต่อต้องติดตามในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของการนำเสนอรายการอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคุณจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินกันต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: แปะเจี๊ย
5: ป้ายโต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้รับฟังผลการดำเนินงานและขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหลือเพียงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามระเบียบราชการโดยสั่งการให้พิจารณางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกรอบที่สามารถดำเนินการได้หากงบประมาณของจังหวัดไม่เพียงพอยังสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความพร้อมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ขออนุมัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเดิมที่จังหวัดน่านมีวงเงินทดรองราชการคงเหลืออาจไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนพร้อมแจ้งจังหวัดน่านให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ชาวบ้านเฮียอำเภอปัวจังหวัดน่านขอบคุณหน่วยงานระดมกำลังและเครื่องจักรฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลด พื่อกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
9: นายรัตนกรคันธมูลนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแรงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมรถขนขยะและเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เร่งขนย้ายขยะเศษกิ่งไม้ท่อนไม้รวมถึงดินโคลนที่ถูกกระแสน้ำพัดเข้าทับถมบ้านเรือนประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายในพื้นที่บ้านเนี้ยหมู่ที่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านขณะเดียวกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถฉีดน้ำรถแบ็คโฮและรถแท็กเตอร์เพื่อเร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าพักอาศัยได้โดยเร็วนางประนอมยะปัญญาผู้ใหญ่บ้านบ้านเนี้ยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที
10: ่สำหรับบ้านเนี้ยหมู่หนึ่งตำบลเสร็แรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้มีหลายหน่วยงานที่มาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารอบจจังหวัดน่านเทศบาลต่างๆรองผู้ว่าและท่านผู้ว่าไม่มีอะไรที่จะไปตอบแทนท่านได้ขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ช่วยกันฟื้นฟูหมู่บ้านเนี้ยของเรา
9: จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้โดยเร็วที่สุดจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสิริมาตรประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

เมื่อประมาณสักน่าจะ 6-7 ปีได้ไปบริจาคผ้าห่มที่บ้านสว่าขึ้นไปทางบ่อเกลือขึ้นไปทางปัวตอนขาลงมาก็รถไทยทอดสดที่ผมนั่งอยู่ด้วยเนี่ยผมก็ได้กลิ่นเบรกมันไหม้ก็เลยถามพนักงานขับรถคุณสมเกียรติท่านมณีบอกเอ๊ะรถมีกลิ่นได้กลิ่นไหม้นะฮะทุกคนก็นึกว่าเป็นรถคันหน้าเพราะว่าเวลาที่ลงจากดอยลงจากภูเขาก็ทุกคนก็ชะลอแล้วก็ติดกันแล้วก็เหยียบเบรกกันปรากฏว่าไม่ใช่เป็นรถของทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยที่ไปยกทีมขึ้นไปจัดรายการสดเพื่อให้ถนนดนตรีได้จัดรายการสดที่เราไปจัดกิจกรรมนะครับบ้านภัยหนาวในช่วงที่อดีตผู้บังคับบัญชาก็คือท่านรองอธิบดีอดีตรองอธิบดีพิชยาเมืองเนารองไฟแล้วก็เราก็ทำกิจกรรมกันในสมัยท่านอธิบดีพี่นันจันทรังสีเป็นอธิบดีอยู่ก็ไปกันถึงบนภูสูงที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็ที่ปัวก็เลยต้องพักค้างคืนหลังจากที่ลงมาแล้วนะฮะในคืนนั้นก็ได้พักอยู่ในรีสอร์ทเล็กๆแล้วก็ได้กินมันเผาที่เด็กๆชาวม้งเขาเอามาแล้วเราก็เอามาให้แล้วก็เอามาเผากินกันนะครับบรรยากาศในช่วงหนาวๆเนี่ยคิดดูว่ามีมันเผามีกองไฟมีบรรยากาศที่อยู่บนขุนเขาเนี่ยมันนะฮะมันสุดยอดจริงๆแล้วก็ได้จัดรายการสดด้วยแล้วก็พี่น้องที่ทางแถวปัวก็เป็นแฟนรายการแล้วก็โทรเข้ามาในคืนวันนั้นแล้วก็พูดด้วยภาษาสำเนียงทางภาคเหนือหนึ่งนั่งนั่งนั่งนั่งเลยนะฮะก็คุยกันในช่วงค่ำคืนวันนั้นนานแล้วแล้วก็นึกถึงแล้ววันนี้พื้นที่ตรงนั้นคงเต็มไปด้วยโคลนตมแล้วก็น้ำที่พัดผ่านแล้วก็ความเสียหายที่ได้ฝากร่องรอยไว้กับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงที่ผ่านมาในวันนั้นผมก็อยู่เวรด้วยแล้วก็ได้รับมอบหมายอยู่สแตนด์บายกับเรื่องของการรายงานด้วยแต่มันก็ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตอนนี้ถึงแม้จะคลี่คลายแล้วถึงแม้จะทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานสำคัญของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจตระเวนชายแดนหรือกระทั่งรวมถึง

ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทั้งใครต่อใครนะครับดีครับคือระดมไปเลยครับลงไปลุยน้ำลุยช่วยชาวบ้านให้ถึงที่อย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นกันอยู่เอาชาวบ้านขึ้นขี่หลังคนเฒ่าคนแก่เนี่ยแหละครับจึงไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะสร้างภาพหาเสียงอะไรไม่ต้องไปสนใจนั่นแหละครับไอ้พวกปากแบบนี้มันก็เยอะแซะนะครับเราก็ลุยเข้าไปนะฮะไม่ว่าจะทั้งฝั่งรัฐบาลฝั่งฝ่ายค้านเพราะว่าเราต้องไม่มีฝั่งทั้งนั้นเวลาที่ประชาชนเดือดร้อนต้องช่วยกันเต็มที่อย่างนี้ครับเข้าไปถึงให้ทันทีเพราะช่วงที่ผ่านมาเมื่อหัดใหญ่แล้วก็เจอเป็นเรื่องของเหตุการณ์มาทีหนึ่งแล้วที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วเข้าไปล่าช้าตอนนี้ก็ถือว่าก็รวดเร็วแต่ว่าการเตือนภัยต้องแก้ไขกันอีกเยอะมาการเตือนภัยนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาแล้วจะไปโทษใครโทษพื้นที่โทษป่าไม้โทษอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาเนิ่นนานกันมานานมากแล้วนะครับการสร้างเขื่อนสร้างอะไรนี่จะทำยังไงหรือจะปะทะลอยในให้มีเส้นทางชะลอน้ำไม่ให้ลงมามากขนาดนี้พรั่งพรูมากๆเพราะมันต่อไปมันก็ต้องตกกันเยอะอยู่แล้วนะฮะสภาพอากาศโลกของเปลี่ยนแปลงกันไปก็คิดว่าคงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลกันทั้งเราเองที่อยู่ในพื้นที่ ภาคกลางนี่ก็กำลังระดมกันอยู่นะครับคนเพื่อชีวิตก็ช่วยกันผมเป็นส่วนตัวก็เดี๋ยวจะไปเอาเสื้อผ้าทั้งหลายที่ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะในสภาพดีนะครับแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่จะต้องเอาไปช่วยเบื้องต้นเบื้องหน้านะครับในขณะที่เขาหมดเนื้อหมดตัวในขณะที่ต้องล้างบ้านต้องใช้เครื่องฉีดต่างๆนะฮะหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราคงต้องเข้าไประดมช่วยกันหรือข้าวสารอาหารนะฮะที่ทั้งปรุงสุกทั้งอาหารที่เอาไว้เครื่องใช้หม้อไฟฟ้าอะไรเนี่ยไฟฟ้าคงยังไม่ค่อยมีเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าพวกคงหาอาหารทั้งหลายเนี่ยจะทำยังไงแล้วหมดเนื้อหมดตัวทรัพย์สินเงินทองที่หามาเก็บเอาไว้ไปกับสายน้ำหมดอย่างนี้จะทำยังไงต้องช่วยกันให้ได้เยียวยากันให้ได้แล้วก็ระดมกันให้ได้นะครับไม่ต้องคิดถึงว่ามีปัญหาโทษตรงนู้นไปตรงนี้ไม่ต้องคิดแล้วเอาเบื้องหน้าตรงนี้ก่อนว่าพี่น้องของเราที่ประสบเหตุทางภาคเหนืออยู่ไม่ว่าจะมาทั้งที่ปัวที่น่านแล้วก็ที่แม่เสรียงแม่ฮ่องสอนหรือว่าอีกหลายๆที่ที่กำลังจะเกิดเหตุขึ้นมาถ้าเราได้รับผลกระทบตรงนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพิจิตรรุ่งสมัยครับคืนวันนี้ก็มอบเพลงแรกกับงานของปานธนพรซึ่งมีอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีมาเป่าครุ่ยแล้วก็เสียงเนื้อหาที่ขับร้องนั้นก็เป็นผลงานของพิจิตรจื้อนันพิจิตรปรีชากวีศิไรที่ฝากผลงานกับเพลงกระซิบรักคืนน่านคือวันนี้ผมอยู่กับคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงและคุณบุญประกอบอบกินครับทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและก็จันนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติท่านมณีมนุษย์พาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช้างน้อยนักเดินทางกับเพลงเกี่ยวกับน่านในชั่วโมงแรกของทนดนตรีหลังสี่ทุ่มถึงจะรับสายสั่ง0816346452และคือวันนี้สี่ทุ่มติดตามทนดนตรีไลฟ์ทาง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยครับเป็นตอนที่สองที่นำเสนอเรื่องของ70ปีกุหลาบล้านนาปรียาสุนทรีเวชนนท์นะฮะก็ติดตามกันได้แล้วก็ส่งข้อความคิดเห็นต่างๆเข้าไปด้วยนะครับคำติชมแล้วก็สิ่งต่างๆที่ต้องให้ทนดนตรีมีการพัฒนาปรับปรุงต่อไปหรือว่าอยากให้รายการได้อยู่ต่อทำหน้าที่ต่อก็เชิญได้ครับหลังผมเกษียณเนี่ยก็จะทำหน้าที่ทางภาควิทยุส่วนของภาคโทรทัศน์ NBT ก็เป็นประจำทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มวันละ1ชั่วโมงส่วนทางวิทยุวันละ3ชั่วโมงเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ทุกท่านด้วยโดยเฉพาะทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้อดตลับขับตะนอนตั้งแต่ช่วงต้นมาแล้วนะครับทั้งที่สวทน่านแล้วก็ทางสำนักประชาสัมพันธ์ด้วยครับที่ได้ทางเขตด้วยนะครับที่ระดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแจ้งข่าวสารแล้วก็แจ้งการขนย้ายอพยพหรือว่าแจ้งข้อมูลแนะนำอะไรต่างๆให้แล้วก็รวมไปถึงต่อไปก็ยังต้องมีการขนข้าวขนของแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่สำหรับในการช่วยเหลือของทางพี่น้องในภาคกลางที่จะหรือว่าในจังหวัดต่างๆที่จะรวมกันช่วยเหลือกันไปนะครับ

สองเพลงเกี่ยวกับน่านนะครับคิดถึงน่านคิดถึงเธอก็ภาพกระซิบทั้งที่อยู่ที่วัดภูมินนั้นก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในความรู้สึกเวลาที่เห็นภาพที่เป็นชายหนุ่มหญิงสาวกระซิบกันก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะแต่สิ่งที่เขาเป็นภาพถ่ายทอดออกมานั้นมันซึ้งกินใจกันคิดถึงน่านคิดถึงเธอและน่านนะสิ

ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีคืนวันเสาร์15:05 น.ถึงเที่ยงคืนทั้งเสาร์และอาทิตย์ก็ทำหน้าที่กันไปในช่วงเวลาที่เราเป็นเพื่อนกันในยามดึกแล้วก็เพลงเกี่ยวกับน่านในคืนวันนี้ก็จะเรื่องนำมาฝากกันนะฮะในช่วงเวลาชั่วโมงแรกตรงนี้ครับอีกหลายเพลงครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของจังหวัดน่านที่ผมได้นำมาเสนอคุณผู้ฟังกันก็คิดถึงหลายคนคงประทับใจในบรรยากาศที่เราได้เคยนะครับที่เราได้เคยขึ้นไปทั้งกิจกรรมที่ถนนดนตรีได้เคยร่วมกันขึ้นไปกับทีมงานต่างๆแล้วก็มีนอกเหนือจากนั้นก็ร้านชิวๆนะฮะบรรยากาศดีๆทั้งหลายเนี่ยที่ทางพี่น้องที่เคยขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศก็คงจะได้ซาบซึ้งกับบรรยากาศเหล่านี้ฮะแล้วก็ชื่นชมกับบรรยากาศดีๆเหล่านี้ครับเพลงที่เล่นนำมาฝากอีกสัก2เพลงเกี่ยวกับจังหวัดน่านนะครับของเจี๊ยบวัฒนาวีระวัฒนะนะครับวิริยะวัฒนะใช่ไหม ผมจำนามสกุลต้องขออภัยด้วยน่านนานๆนะครับแล้วก็น่านเนิบๆจากวงนั่งเล่นนะครับ

ช่วงเวลาของทนดนตรีกับผมมีโยนรุ่งสมัยครับพร้อมด้วยคุณทุนชัยคำรอดนะครับกำลังดูเรื่องการช่วยเหลือนะครับทั้งทางมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากทั้งสิ่งของพระราชทานโรงครัวพระราชทานแล้วก็กองทัพ บกนะครับมณฑลทหารบกที่38กองทัพภาค3หน่วยงานทางตชด.หน่วยงานอาสาป้องกันภัยนะฮะก็ระดมการช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้ที่กำลังดูอยู่แล้วก็เห็นโรงเรียนที่เกิดพังเสียหายนะฮะดร.ปุ๋มปนัดดาก็เข้าไปช่วยถึงพื้นที่นะครับก็มีหลายหน่วยงานเลยฮะทุกหน่วยงานตอนนี้เข้าไปเปิ้ลนครนี่ก็เห็นไปนะครับตรงช่วงแรกๆนะครับที่ไปนำเจ็ตสกีเข้าไปนะฮะก็เป็นอย่างนี้เสมอๆครับก็ตอนนี้น้ำลดลงการฟื้นฟูดูแลขี้โคลนล้างนะฮะขี้โคลนการช่วยเหลือบ้านช่องต่างๆก็ต้องเป็นไปด้วยทุลักทุเลพอสมควรเห็นเพจของครูแนนนี่ก็โอ้โหสุดยอดนะฮะครูแนนก็ได้บอกในบ้านเราโอ้โหนะฮะเห็นบ้านของครูแล้วก็อยากจะลงไปช่วยอยากจะขึ้นไปช่วยนะครับอยากจะขึ้นไปช่วยจริงๆแต่ก็ยังต้องติดภารกิจอะไรหลายอย่างนะฮะเอาไว้เดี๋ยวไว้เกษียณนี่ต้องใส่หาเวลาที่ไปกับพวกมูลนิธิองค์กรต่างๆกันแล้วกันนะครับเกิดว่าพอจะมีศักยภาพในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่ตกทุกข์ยากในขณะนี้กันนะครับน้ำก็มากันแรงๆมากๆนะฮะจากขุนเขาเวลาที่เราพักผ่อนในที่ต่างๆก็ต้องคอยดูกันด้วยครับทั้งเรื่องของน้ำที่มันขุ่นขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่มากระสายน้ำที่เป็นสัญญาณเตือนภัยอะไรต่างๆก็ดูรอบตัวให้ดีๆครับโรงครัวพระราชทานนะฮะเห็นมาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็ในสิ่งที่ทุกฝ่ายเร่งระดมการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะฮะถึงอาจจะต้องรอกันบ้างในพื้นที่ที่โดนน้ำล้อมรอบหรือไกลๆนะครับก็ขอให้อดทนรอนิดนึงนะฮะทั้งทุกภาคส่วนเนี่ยก็ระดมการช่วยเหลือนำอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเข้าไปนะครับเป็นความจำเป็นนะฮะแล้วก็เร่งด่วนนั้นในขณะนี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เพลงเกี่ยวกับน่านอีกสักชุดนะครับชุดนี้เป็นงานของป้อมเจริญกรุงครับน่านตรึงใจและนายณทัศน์ผมก็ยังเพิ่งจะได้ฟังนะฮะแต่ก็ร้องเพลงพอดีครับกับซิปฮักกลางเวียงน่านในช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันนี้ครับ

ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบกลิ่นทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงก็มีเพลงเกี่ยวกับน่านอยู่เมื่อสักครู่พอดีมีขอน่านตรึงใจกันแล้วเลยมอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากคุณเจ้าคุณที่เชียงใหม่แล้วก็ยังมีเพลงมีเกี่ยวกับริมน้ำน่านอ๋ออ้อยกระท้อนแล้วก็วงแม่น้ำด้วยฝั่งน้ำน่านใช่ไหมครับคุณบุตรเมืองนนท์ก็เป็นกำลังใจกับชาวน่านด้วยจำได้ว่าเมื่อปีสัก2ปีที่มาริโฮน่ามาแสดงเนี่ยก็ประมาณนี้ครับที่เราช่วยเหลือทั้งเชียงรายนะฮะแล้วก็น้ำท่วมเหมือนกันน้ำหมูก็บอกว่าเนี่ยช่วยทุกปีเลยมันต้องน้ำท่วมทุกปีต้องจะทำยังไงให้มันเลิกท่วมหรือว่าท่วมแล้วให้เอาเทาเบาบางให้สามารถที่จะดูแลหรือถ้าอพยพก็ต้องอพยพแล้วก็บ้านเรือนทั้งหลายไม่เสียหายแต่มันเสียหายเพราะมากก็คือน้ำมันเข้าไปถึงท้องถนนต่างๆพุ่งเข้าไปนะฮะลงมาเร็วไปเร็วรุนแรงรถลาเสียหายพังยับเลยเพราะว่าไปกับน้ำหมดทุกอย่างนะครับไปกับสายน้ำอย่างรวดเร็วก็คงจะมีเหลือไว้กับเรื่องของการที่ตั้งแต่นี้ต้องฟื้นฟูชดใช้อะไรต่างๆที่เราจะต้องไปซ่อมแซมนะฮะรถลาเคลมอะไรได้ไหมยังไงแค่ไหนกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับประกันภัยอะไรก็ต้องไปช่วยกันดูแลครับเดินทางกันในช่วงท้ายนะครับกับเพลงที่คุณขอมาริมน้ำน่านแล้วก็นูมิเตอร์ครับนันทบุรีแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญจน์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดยืนยันดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐาน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยได้ถูกดำเนินคดีและให้ออกจากบทบาทที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วการดำเนินคดีมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยเฉพาะปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงหรือชี้นำการทำงานได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการตรวจสอบจะดำเนินไปอย่างเต็มที่และหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านพยายามเชื่อมโยงเรื่องดังกล่าวมายังนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวว่าในปี2566ตนเองเป็นผู้สั่งยกเลิกการสอบและให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสพร้อมยอมรับว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลหากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้รัฐบาลพร้อมรับข้อมูลใหม่ที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยขอให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการกล่าวหาลอยๆหรือใช้ความรู้สึกเป็นเกณฑ์ในการชี้นำหรือตัดสินสวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมการปกครองสนที่กำลังตรวจค้นร้านค้าปืนในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกหลังตรวจพบความผิดปกติการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนโดยมีการสวมสิทธิ์สั่งซื้อปืนจำนวน 2,255 ฉบับ
8: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายอาวุธปืนและบ้านพักผู้ต้องสงสัยทำหน้าที่นายหน้ารวม3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกตามหมายค้นของศาลจังหวัดพิษณุโลกสืบเนื่องจากตรวจพบความผิดปกติในระบบการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลหรือแบบป.3ในช่วงปี2563ถึง2569จำนวน 2,255 ฉบับที่มีการอนุมัติแล้วแต่กลับไม่มีการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4 ซึ่งเข้าข่ายการปลอมแปลงเอกสารราชการและลายมือชื่อเจ้าพนักงานจากการสืบสวนพบพฤติการทำงานเป็นขบวนการอาชญากรรมโดยร้านค้าปืนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและให้นายหน้าจัดหาบุคคลมาสวมสิทธิ์เพื่อนำอาวุธปืนสวัสดิการออกนอกระบบไปจำหน่ายให้แก่ชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนภาคเหนือพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นหากประชาชนพบเบาะแสการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยโทร1567ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักจำนวนหนึ่งสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักจำนวนหนึ่งสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังรัฐบาลอิรักยื่นคำร้องหลายครั้งและประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักของอิรักระหว่างที่นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเดินทางเยือนอิรักด้านประธานาธิบดีนิซาอาเมดีของอิรักยืนยันว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอิหร่านได้อำนวยความสะดวกให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมยอมรับว่าประเด็นดังกล่าวยังคงมีความซับซ้อนทั้งนี้อิรักเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านขณะที่การเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนสงครามอย่างมากและเรือในพื้นที่ยังคงเผชิญความเสี่ยงจากการโจมตี1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00
0: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เวลาที่เดินทางขึ้นทางภาคเหนือไปตามขุนเขาขึ้นไปเส้นทางถนนที่ทอดยาวขึ้นไปแล้วมองดูทิวทัศน์ข้างทางจะเห็นเป็นสีเขียวมีทุ่งกว้างบ้างแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆคลึ้มไปหมดเนี่ยมันก็สบายหูสบายตาทำให้ความกล้ากระอ่วนหรือว่าการเมารถนั้นก็ค่อยๆเบาบางไปได้แต่ว่าถ้าเราขึ้นไปแล้วก็เห็นแต่ความโล่งๆของเขาหัวโล้นมีแต่ถนนที่แบบถูกตัดถูกทำเป็นไร่ข้าวโพดไร่อาหารพืชบรรดาที่ไปปลูกไว้เนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันดูอึดอัดนะอึดอัดยิ่งถ้ามองไปนะใครไกลแล้วมองเห็นทางคดเคี้ยวที่เราผ่านมาหรือกำลังเดินทางขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเกาหัวโล้น

มีแต่ถนนฝุ่นฝุ่นแดงแดงนี่มันก็รู้สึกไม่ค่อยดีแต่ก็แน่นอนว่าถ้ามีเรื่องของธรรมชาติที่ฝนลงหนักๆแล้วไม่มีอะไรมาซับน้ำเอาไว้มันก็ต้องไหลลงไปสู่ที่ต่ำกว่านั่นเองเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีของพี่ยศรุ่งสมัยและคุณทุนใจคำรอดควบคุมเสียงกับลำนำแห่งคุณเขาและเสียงไม่ใช่เสียงพิจารณ์มโนเพชรนะอยากได้เสียงที่เป็นพิจารณ์มโนเพชรแล้วก็งานของอาจารย์อนุหันตระกูลไม้ไทยกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับคุณเขาเรื่องธรรมชาติเรื่องการที่ธรรมชาติถูกรบกวนแล้วก็ที่เราไปทำมาหากินกันหรือว่าต้องไปตัดไม้แล้วก็บุกลุกป่าเข้าไปไม่ว่าจะทำทางไร่เลื่อนลอยหรือว่าทำพื้นที่การเกษตรอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ส่งผลให้ทางนั้นนะฮะที่ผ่านมาในหน้าแล้งนั้นช่วงแล้วก็ไฟป่าพอมาหน้าน้ำก็น้ำท่วมนั้นหน้าหนาวอีกครับเตรียมพบกันในช่วงอีกไม่กี่เดือนก็จะหนาวจัดแล้วก็ภัยแรงก็จะมาขึ้นอีกนั่นก็ว่าไปเดินทางกันนะครับกับบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กับทนดนตรี3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ FM 92.5 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ทั้งไลน์ของทนดนตรีก็บอกมุ่นอกมุ่นใจเพลงนี้เพลงนั้นที่ชื่นชอบตาดูหูฟังดูฟุตบอลไทยเวียดนามแล้วก็ฟังวิทยุแล้วก็ดูทีวีต่อสำหรับทนดนตรีไลฟ์ในช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีแห่งโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์1ชั่วโมงก็ติดตามกันได้ที่จะเป็นเทปที่เราได้บันทึกการแสดงของรายการของคอนเสิร์ตทนดนตรีไลฟ์ก็จะตัดต่อมาออกอากาศในทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2 4ทุ่มถึง5ทุ่มตอนนี้เป็นบรรยากาศของการแสดงนะฮะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมากับ70ปีกุหลาบล้านนานะครับแล้วก็เรื่องราวของวิถีของดนตรีไทยด้วยนะฮะสลอสอสึงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ติดตามกันได้ในเทปที่2แล้วครับเมื่อเสาร์ที่แล้วออกอากาศกันมา1ครั้งครั้งนี้ก็ออกอากาศครั้งที่2กันก็ดูทั้งทีวีมีทั้งวิทยุฟังทั้งต่อไปในทางโทรศัพท์ก็ออนไลน์ได้คุณเมฆขันแก้วก็ส่งให้ออนไลน์มาด้วยในไลน์ก็มี Google Form ก็มีแบบฟอร์มที่ให้ขอเพลงได้ด้วยโอ้ทุกช่องทางโซเชียลเราเพียบเลยอย่าลืมส่งข้อความคำคิดเห็นแล้วก็ต้องการให้ทนดนตรีได้ทำหน้าที่กันต่ออย่างไรก็เขียนเข้าไปทางคอมเมนต์เข้าไปในทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในช่วงของข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงในช่วงทนดนตรีกันด้วยกันละกันครับเพลงที่คุณผู้ฟังเคยขอไว้แล้ว เป็นเวอร์ชันของคาราบาวไม่ได้ใส่ไว้ตอนนี้ต้องคุณบุญประกอบได้เสียบใส่เป็นเต็มเรียบร้อยแล้วครับเพจคาราบาวก็บอกแล้วใครเอาไปใช้ก็ใช้ได้เลยสำหรับเพลงไปเล่นทำมาหากินไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์ดังนั้นใครมาเก็บลิขสิทธิ์ก็บอกสวนกลับไปเลยนะครับไอ้พวกบรรดานักบินทั้งหลายนี่แหละครับดินน้ำลมไฟกับคาราบาวครับ

บิงวอนคืนให้ได้ไหมนะฮะคงจะไม่ได้เพราะเอาไปเยอะแล้วนะครับมีแต่เรื่องของการตักตวงเรื่องของการเอาไปให้เห็นเป็นประโยชน์ก็ตักตวงอย่างจริงกับการแบ่งปันเสียสละหรือการที่จะอยู่อย่างเคารพในธรรมชาตินั่นก่อนยากเต็มทีเพราะว่าทรัพยากรเหล่านี้ก็ทุกคนก็อยากจะได้ก็มาเป็นมาอยู่เนิ่นนานมาหลายเป็นล้านปีกันแล้วตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์นี่แหละครับวิงวอนนะครับแล้วก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติขุนเขาแล้วก็สิ่งที่ธรรมชาติได้มาเอาคืนแล้วก็เรื่องราวที่เราได้พบได้ประสบกันในขณะนี้โดยเฉพาะทางภาคเหนือพอ3ปีติดกันนี่ก็เป็นสัญญาณบอกแล้วล่ะครับว่ามันหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ที่เดียวด้วยผมยังไม่คิดว่านะเราจะรอดเรื่องแผ่นดินไหวไหมมันก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานะครับหลายๆประเทศเขาก็เกิดระดับแรงๆระดับที่มีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็สูญเสียมากขึ้นเพราะว่าเราก็สร้างสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะพร้อมที่จะถูกทำลายนะฮะทุกอย่างก็มาลายหายสิ้นไปภายในพริบตาเวลาที่ธรรมชาติเขามาเอาคืนนั่นเองครับเพลงที่เลือกนำมาฝากกันเน้นฝนตกๆแล้วพอเวลาที่เราเข้าไปตามป่าเขาเนี่ยจะมีสิ่งสวยงามนั้นเกิดขึ้นเช่นเจ้าสาวผีเสื้อครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครึ่งชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีคืนวันเสาร์ครับผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคิววันนี้นะครับทาง0816346452ก็โทรศัพท์กันเข้ามาจังหวัดต่างๆก็ทางภาคเหนือก็ยังมีผู้ที่ต้องทำความสะอาดบ้านช่องหลังจากที่โคลนน้ำนะฮะพัดเข้าไปแล้วก็ทำความเสียหายเข้าไปถึงภายในทั้งเคหสถานบ้านเรือนบางบ้านก็หมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่างเนี่ยเพราะน้ำพัดไปหมดนะครับข้าวของสิ่งใช้ต่างๆก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่เลยนะฮะทุกอย่างก็เหมือนล้างแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่อีกก็ให้กำลังใจกันอาจารย์ไข่มาริโฮน่าโทรมาเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วขอเบอร์ของลูกสาวคู่สันคนที่เรียนศิลปากรก็คือน้องกิฟต์พี่สาวนะครับคนโตเรื่องลิขสิทธิ์เพลงของคู่สันที่อยากจะได้มาร้องผมก็เลยถามว่าเพลงอะไรที่กันใครอยากเอาไปร้องบอกอยากร้องเพลงตะวันลาโอ้โหนี่รอฟังเลยเราก็ชอบเนื้อหาเพลงนี้ด้วยแล้วเหมือนกันนะฮะก็รอเมื่อไหร่ที่เสร็จเรียบร้อยคงจะได้ฟังกันนอกจากนั้นก็มีเรื่องโครงการหนึ่งที่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะต้องไปนั่งคุยกันกับที่บ้านของคุณเอฮะเอสุภชัยนะครับก็เรื่องของเพลงลูกทุ่งนะฮะโอ้จะมีโครงการอะไรสนุกๆแน่ก็ทางไข่ก็บอกแล้วถนนดนตรีไลฟ์อำลาแล้วถนนดนตรีเดินหน้าต่อไปจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าผมไม่ทราบได้ว่าจะยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่แต่ที่ทำอะไรแล้วถ้ามันเป็นประโยชน์มีประโยชน์ทำให้กับสังคมส่วนรวมก็ยินดีที่จะทำหน้าที่กันก้าวสู่และคืนสู่ธรรมชาติครับ

เมื่อตอนที่เดินทางไปร่วมงานลาดใต้โนดหุบเขาฝนโปรยไพรเจอพี่จ๊อบบรรจบพลอินแล้วก็มีชื่ออะไร The Woman ชื่อเหมือนผู้ชายแล้วก็ได้คุยกันอยู่นะครับคิดถึงฤาษีทั้งหมดเลยพวกไทรากูนอะไรเนี่ยนะครับถ้าถนนดนตรีเดินทางต่อนะฮะก็จริงอยากจะเชิญก็เชิญมาแล้วล่ะครับเชิญแต่ละท่านพวกนี้ไว้นะครับว่าจะให้มาเยือนถนนดนตรีกันให้ได้แต่ต่อไปถ้าไม่มีเราก็ออกไปสู่เวทีของประชาชนที่อยู่ภายนอกเหมือนที่จะมีงานเดือนตุลา50ปี6ตุลาก็พอดีพี่ส้มฟังอยู่บอกว่าพี่ส้มวงที่มันแดงนะฮะไม่ได้ไปเป็นพิธีกรแล้วนะครับพี่ส้มผมติดไปพังงางานสารใจไทยสุดใจใต้ต้องไปเป็นพิธีกรในวันที่5แล้วพอดีเครื่องบินที่จะต้องจองในภาคค่ำลงภูเก็ตเต็มหมดก็เลยต้องไปนะฮะไปวันที่4กับคณะนะครับแล้วต้องไปเตรียมงานด้วยก็เลยไม่ได้ไปช่วยงานที่ธรรมศาสตร์แน่เลยฮะพี่ส้มบอกว่ากิฟต์ลูกสาวคนโตคุณสันเป็นลูกผู้น้องของพี่พ่อคิดเป็นน้องชายแท้ๆของแม่พี่ส้มบ้านพี่เป็นคนอุ้มผางครับเมื่อ30ปีที่ทำก็เดินทางไปตามฐานที่มั่นต่างๆถ้าเกิดว่าคอมมิวนิสต์อยู่เนี่ยรับรองป่าไม่หมดอย่างนี้นะครับแล้วก่อนนี้ในฐานที่มั่นนี่คอมมิวนิสต์รักษาป่าไว้เยอะใครไม่กล้าเข้าไปสิถ้าก่อนฐานป่าคุมพื้นที่หมดก็ในอุ้มผางเนี่ยก็เดินทางตอนนั้นก็ไปกันเยอะนะฮะไปกันผู้ฟังเหล่านั้น10กว่ารถตู้แล้วก็คณะของโรงเรียนของหนูนะไปช่วยสร้างห้องสมุดไปบริจาคของที่โรงเรียนบ้านใหม่กระพงที่เป็นของครูสันแล้วก็ไปล่องแพล่องแก่งกันไปน้ำตกอุ้มผางน้ำตกที่ลอสูนะฮะที่อุ้มผางโอ้โหสุดยอดสวยไหมครับสวยนาเล็กเดนโนนที่กลุ่มตะวันแดงเขาบอกสวยไหมสวยให้มาอีกแล้วไหมกูไม่มาเขาบอกโอ้โหเส้นทางนี่นะครับก็คือขึ้นเขาขึ้นไปเนี่ยเป็นเรียกว่าถนนลอยฟ้าเนี่ยพันโค้งอ่ะพันกว่าโค้งอ่ะครับคิดดูตอนลงมานี่จอดอาเจียนกันเป็นแถวครับก็เนี่ยแหละครับสมบุกสมบันกันไปบรรยากาศก็ยังคิดถึงอยู่ครับก็ดีใจครับคิดว่าต่อไปคงได้เดินทางหลังจากนี้ก็น่าจะไปร่วมกิจกรรมร่วมงานกับภายนอกกันมากขึ้นนะครับช่วงท้ายของชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ครับกับเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมชาตินะก็ธรรมชาติป่าเขาหุ่นเขาลำน้ำลำธารอะไรทุกอย่างครับก็มีข้อคิดเตือนใจที่ศิลปินได้ฝากเอาไว้ในผลงานอยู่มากมายทีเดียวหนึ่งในนั้นก็มีอีกเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ปิดท้ายในชั่วโมงที่2ขอหาดไม้ขาวให้เต่ามาเฟืองจะกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

มอยู่พนมไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงราชสานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นเพราะปีสุดท้ายแล้วผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคารวานนั่งนั่งกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดหว่องสี่คนก็เล่น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลสนับสนุนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสร้างห้องเรียนใจดีดูแลสุขภาพจิตนักเรียนลดปัญหาการถูกกลั่นแกล้งรังแกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลสนับสนุนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการสร้างห้องเรียนใจดีดูแลสุขภาพจิตนักเรียนลดปัญหาการถูกกลั่นแกล้งรังแกและให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งกายและใจ
8: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างห้องเรียนใจดีให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งกายและใจสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยกำหนดแนวทางสำคัญในการสร้างห้องเรียนใจดี4ข้อได้แก่การดูแลสุขภาพจิตนักเรียนซึ่งเป็นภารกิจร่วมกันของทุกฝ่ายการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นระบบการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางใจและการส่งเสริมให้ครูสังเกตรับฟังให้คำปรึกษาและประสานส่งต่ออย่างเหมาะสมโดยกรมสุขภาพจิตกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ผลักดันการฝึกปฐมพยาบาลทางใจการให้การปรึกษาเบื้องต้นและการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และสังคมของนักเรียนควบคู่กับการป้องกันและการจัดการปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกหรือบูลลี่อิ้งทั้งในชีวิตจริงและโลกออนไลน์นอกจากนี้ยังมีกลไกสนับสนุนการดูแลนักเรียนด้วยการใช้ระบบ Hero Obecare และ Mental Health Check-in เพื่อคัดกรองเฝ้าระวังช่วยเหลือและติดตามผลอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังเปิดช่องทางให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วน1323ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะกำชับทุกหน่วยบูรณาการกำลังควบคุมระดับไฟโดยเฉพาะจุดเสี่ยงต่อการขยายวงไฟป้องกันไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและพื้นที่เกษตร
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรุดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุปาจอบริเวณตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการกำลังเข้าควบคุมและดับไฟอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุสภาพพื้นที่ตลอดจนแนวโน้มการลุกลามของไฟเพื่อให้การวางกำลังและการใช้อุปกรณ์ดับไฟเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์จริงโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่ชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานเชิงรุกเร่งเข้าควบคุมแนวไฟและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานกำลังคนเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเข้าพื้นที่ให้เพียงพอโดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงต่อการขยายวงของไฟเพื่อจำกัดพื้นที่ความเสียหายให้ได้เร็วที่สุดหากพบจุดความร้อนหรือแนวไฟเพิ่มเติมให้รายงานและเข้าดำเนินการได้ทันทีวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตาเปิดปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสร้างหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดควบคู่การเสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เพื่อทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยทุกมิติ
10: ที่โรงเรียนบ้านแม่อุสุตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนายอาทรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดปฏิบัติการคลิกออฟแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินควบคู่โครงการสังคมปลอดภัยรู้เท่าทันภัยไซเบอร์โดยกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งยกระดับหมู่บ้านสีแดงให้กลายเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมนำบ้านแม่อุสุหมู่3เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายนำร่องกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นกลไกสำคัญทางสังคมในการเฝ้าระวังป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดรักษาควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้นอกจากนี้ยังเน้นสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลเสริมความรู้แก่เยาวชนและชาวบ้านให้รู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและปลอดภัยในทุกมิติดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันนะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน9นะคะปีมะเมียซึ่งเมื่อพบกันในทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะถามคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจหรือว่าอยากจะได้รับคำแนะนำดีๆจากพระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์แห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งท่านก็เมตตาที่จะมาจัดรายการธรรมรรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดต่อกันทุกวันเป็นประจำเนี่ยคือตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์เรื่อยไปเรียกว่าไม่มีวันหยุดเลยเนี่ยเป็นเวลา15ปีเต็มแล้วนะคะเช้าวันนี้ท่านก็พร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาตอบปัญหาแล้วก็พบกับท่านผู้ฟังทางบ้านพร้อมกันนั้นก็จะมีข่าวกิจกรรมดีๆที่จะทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้รับบุญได้รับกุศลมีจิตใจก็เรียกว่ายกระดับสูงขึ้นใกล้อริยบุคคลขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมาเสนอให้ได้รับฟังด้วยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
2: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเรื่องราวต่างๆตลอดสัปดาห์มาแล้วไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับนิทานเรื่องพระตรัยปิฎกเรื่องการปฏิบัติหัวข้อธรรมะใดๆและถ้าเผื่อว่ามีคำถามข้อสงสัยสามารถติดต่อกับทางรายการได้ถ้าเปิดมีเรื่องราวที่ต้องการแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ก็สามารถแบ่งปันกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าตามโซเชียลมีเดียที่เป็นช่องทางออฟฟิเชียลของทางมูลนิธิก็คือที่ YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fan Page ในคอมเมนต์ใน Inbox Direct Message แต่ทั้งนั้นหรือจะเป็นที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org เมื่อส่งกันเข้ามาแล้วก็จะมีคุณใจมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังในการสอบถามคำถามพูดคุยในประเด็นต่างๆเพื่อที่จะให้เรามีความรู้กว้างขวางมีธรรมะจุดไหนมาสอดแทรกก็จะได้มีความรู้ร่วมกันได้แล้วก็การที่เราถามคำถามมาเนี่ยคุณใจมันจะเป็นการช่วยปลดล็อกคนอื่นด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีบางคนเขาก็ไม่ได้ถามแต่พอเขาฟังคำถามของคนอื่นก็เนี่ยฉันก็สงสัยเหมือนกันเลยก็ได้คำตอบไปด้วยกับปลดล็อกตัวเองด้วยปลดล็อกคนอื่นไปด้วยแล้วการถามคำถามเนี่ยจึงเป็นหนึ่งใน3เหตุที่ทำให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นถ้าเราติดตรงไหนเราสอบถามมาแล้วเราปลดล็อกได้ปัญญามันจะเกิดตรงนั้นแต่ปัญญาไกลท่านผู้ฟังสามารถติดต่อเข้ามาได้ในเดือนบาท
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็ตามที่คุณใจได้สอบถามถึงช่วงที่จะมีกิจกรรมประจำปีของทางมูลนิธิแล้วก็คือทางมูลนิธิเราเนี่ยจะมีกิจกรรมแบบต้นปีนะที่ว่าจะมีประจำกันนะก็ปีละ2ครั้ง
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็จะเป็นการพบปะ
1: ท่านผู้ฟังทางบ้าน
2: โดยประจำปีแล้วผู้ฟังทั้งหมดเลยก็จะเป็นในช่วงเดือนมกราคมช่วงแบบอาจจะท้ายเดือนหรือกลางเดือนที่จะเป็นกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปี
1: เจ้าค่ะ
2: อันนี้ก็คือช่วงกลุ่มทรัพย์แห่งใจแล้วงานที่2ก็จะเป็นช่วงกลางปี ็คือเดือนสิงหาคมที่จะเป็นการทำบุญเราเรียกกันว่างานบุรพาจารย
1: ์ที
2: ่จะทำบุญระลึกถึงหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสอาจารย์ของพระมหาไพบูลย์พอทำบุญถึงท่านแล้วก็ถือว่าเป็นการมาพบกับท่านผู้ฟังไปด้วยแล้วก็ในนี่คือช่วงการพบปะกันเป็นกิจกรรมแบบว่าวันหนึ่งครึ่งวันประมาณนั้น
1: เจ้าค่ะ
2: นอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมหลวงพระอาจารย์ก็จะมีการไปนำปฏิบัติธรรม อยู่ปีละอาจจะ3ครั้ง4ครั้งประมาณนี้แต่ละปีจะค่อยๆปรับไปโดยในปี2569แล้วก็จะมีที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬ
1: เจ้าค่ะในวันที่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมจบนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะเจ้าค่ะ
2: และนอกจากนี้ปี2570ช่วงต้นปีเดือนมีนาคมเราก็จะมีการจัดไปสังเวชนียสถาน4ด้วยนั่นคือวันที่13มีนาถึง21มีนาคม
1: ปี 2570
2: ใช่ค่ะแต่ทั้งหมดก็ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ว่าอย่างงานหลวงพ่อเนี่ยเราไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้คือเรารู้ข่าวเราอยากจะมาร่วมบุญด้วยก็มาแต่ว่าไปปฏิบัติธรรมนี่ต้องลงทะเบียนนิดนึงไปอินเดียเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายก็ต้องลงทะเบียนกันนิดนึงอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
2: เพื่อให้มีที่แน่นอนว่าเรามีที่นั่งที่อะไรต่างๆนั่นเองเช่นบ้าง
1: เจ้าค่ะสำหรับงานของหลวงพ่อนี่ก็อยากจะเรียนย้ำเตือนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพนับถือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสนะเจ้าคะก็จะจัดในวันอาทิตย์หน้าแล้วคือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
2: เริ่มบานจะ
1: บานจะเริ่มในเวลา13นาฬิกาถูกไหมเจ้าคะที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูวันบุรพาจารย์นะเจ้าคะโยมขออนุญาตตรงนี้ให้พระอาจารย์ได้เกริ่นให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันนิดนึงว่าสำหรับผู้ที่สนใจจะมาร่วมงานในวันอาทิตย์หน้าที่เป็นวันบุรพาจารย์นั้นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจที่เป็นบุญกุศลบ้างนอกจากที่จะมาร่วมกันระลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
2: เชิญพรบ่ายโมงเราก็เริ่มด้วยการเจริญทักษิณานุปทานเจริญทักษิณานุปทานนี่ก็จะเป็นการสร้างบุญด้วยทานแล้วก็ศีลนะทานก็คือเราถวายผ้าถวายเครื่องจตุปัจจัยเทยธรรมแด่พระสงฆ์แล้วก็ศีลนี่คือตอนที่เราสมาทานศีลจากนั้นพอพระสงฆ์ที่รับทักษิณานุปทานเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาจุดประสงค์ของการให้ทานลักษณะนี้หรือถ้าสร้างบุญเนาะด้วยศีลด้วยทานด้วยการภาวนาเนี่ยคือเพื่อที่จะระลึกถึงส่งไปให้คนที่ล่วงลับไปแล้วแต่ทีนี้เขาจะรับได้ไหมอยู่มันไม่แน่คือรับเนี่ยรับได้แน่อยู่ในสถานะที่ควรหรือไม่ควรหรือจะได้อะไรหรือจะไม่ได้อะไรแล้วก็ยังมีคติที่พระพุทธเจ้าได้บอกถึงว่าถ้าเป็นอาหารนะก็ได้เฉพาะเปรตประเภทเดียวที่ชื่อว่าปรทัตตูปชีวิเปรตถ้าผู้ที่ลงรับไปแล้วนั้นไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เปรตประเภทนี้เขาจะรับไม่ได
1: ้
2: เพราะว่าอาหารนั้นมันเฉพาะสำหรับประเภทนี้เท่านั้นแต่ว่าต่อให้รับไม่ได้ก็ควรทำอยู่ดีเพราะว่าบุญนั้นเกิดขึ้นที่เราแล้วเราสบายใจเนื่องด้วยบุญที่เราทำความสบายใจเนี่ยมันอยู่กับเรา
1: เพรา
2: ะฉะนั้นเวลาที่ไม่ว่าใครจะล่วงรับไปต่อให้เขาไปดีต่อให้เขาไปไม่ดีดีดีสุดสุดตามพระพุทธเจ้าไปบรรลุนิพพานไปก็ต้องทำบุญให้อยู่ดีใช่ไหมหรือไม่ดีสุดๆตกนรกไปก็ต้องทำบุญให้อยู่ดีก็ต้องทำอยู่ดีเพราะว่าความดีนั้นอยู่ที่เรา ราะฉะนั้นก็จะเจริญทักษิณานุปทานเป็นการถวายทานถวายศีลแล้วก็ภาวนา
1: เจ้าค่ะ
2: ก็เป็นการนั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศของท่านซึ่งเป็นเทศตอนใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ฟังกันมาก่อนแน่นอนอ่ะเพราะจริงๆมันก็ค้างอยู่ในฮาร์ดดิสพระอาจารย์นี่อยู่หลายปีก็ถือโอกาสไปเปิดมาดูๆเอ๊ะมันยังมีตรงนี้ตรงนี้นี่นาโอ้อีกหลายๆตอนเลยก
1: ็
2: คิดว่าจะนำมาเผยแผ่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนั้นด้วย
1: เป็น
2: ช่องทางให้สตรีมไปได้ดาวน์โหลดไปได้แล้วพระอาจารย์ก็อยากจะทำโครงการรวบรวมเรื่องราวที่ลูกศิษย์ทั้งหลายมีกับหลวงพ่อเพราะว่านี้ก็หลายปีแล้วเนา
1: ะ
2: ก่อนที่มันจะเจือจางเลือนลางไปมากกว่านี้เราอยากจะรวบรวมเรื่องราวที่เรามีความคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์ว่าแบบไหนยังไงทำเป็นประวัติในเวอร์ชันของพวกลูกศิษย์ที่มีประสบการณ์กับท่านโดยตรงยังไงแล้วก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะให้ท่านฟังเนี่ยวันนั้นมาแบ่งปันกัน
1: จ
2: ดบันทึกกันเอาไว้หรือสอบถามข้อมูลยังไงบันทึกเป็นเสียงบันทึกเป็นวิดีโอเพื่อที่จะเล่าเป็นสตอรี่ต่อไปน
1: ั่
2: นคือวันที่30สิงหาคมคือวันอาทิตย์สัปดาห์หน้าแล้วก็ใครสะดวกช่วงบ่ายก็มากันได้ครึ่งวัน
1: เจ้าค่ะ
2: เชิญบ้าน
1: ที่ย้ำอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าไปพบกันได้ในเวลา 13:00 นของวันอาทิตย์หน้านี้ร่วมงานวันบูรพาจารย์รำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรในโอกาสที่ท่านได้จากพวกเราไปหรือว่าละสังขารไปครบ4ปีเต็มที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดปวรนิเวศราชวรวิหารบางลำพูนี่เองนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะ
2: เชิญป่ะ
1: สำหรับเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นนี่ก็ระหว่าง28พฤศจิกาถึง6ธันวาที่วัดภูทอกของหลวงตาแยงที่จังหวัดบึงกาฬนี่ยังพอมีที่นั่งเหลือใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่จะให้ผู้สนใจเข้าปฏิบัติบูชาเนี่ยสามารถสมัครเข้าไปได้อยู่นะเจ้าค่ะ
2: เชิญป่ะก็โดยไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org
1: เจ้าค่ะ
2: ก็อยากจะพูดถึงเรื่องคอร์สปฏิบัติธรรมสักนิดนึงคุณใจ
1: นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
2: เพราะว่าหลังจากที่เราฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคนก็ฟังกันมาเต็มที่แล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้ถ้าเราต้องการนำข้อมูลอะไรต่างๆที่เราฟังเราปฏิบัติใดๆมาแล้วมายังไงล่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงนี้แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันช่วยได้แล้วพอจิตเราเป็นสมาธิเมื่อไหร่นี่คุณใจไอ้สิ่งที่เราเคยฟังมารู้มาเห็นมาเข้าใจมาเนี่ยมันจะกลั่นกรองรวบรวมควบแน่นออกมาเป็นความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการในที่นี้คือปัญญาจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เป็นหลักสูตรที่พระอาจารย์นี่ก็ทำมาเป็นก็จะว่าหลายสิบปีเนาะสิบกว่าปี20ปีในการที่อ่านพระสูตรจากพุทธพจน์นี่คือเป็นลักษณะที่เราจะกลับมาที่ต้นน้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเพราะว่าอย่างท่านผู้ฟังพระมหาไพบูลย์อธิบายฟังครูบาอาจารย์รูปไหนอธิบายหรือว่าอ่านหนังสือเล่มใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาก็ท่านเหล่านั้นก็ทำการรวบรวมกลั่นกรองจากความรู้ความเข้าใจด้วยความสามารถเต็มที่ของท่านเหล่านั้นแล้วกันนะแล้วท่านเหล่านั้นกลั่นกรองความรู้ความอะไรเงี้ยมาจากไหนก็มาจากพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
2: แต่มันไม่มีอื่นนอกจากนี้เพราะฉะนั้นที่มาจากตรงนี้แล้วต้นน้ำคำสอนนี่คืออะไรในการที่เรากลับไปตรงนั้นมันก็จะเป็นการที่ให้รู้เข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประการที่หนึ่งแล้วก็ยังเป็นลักษณะที่เราจะได้ฝึกทำเองเพราะว่าสมาธิเนี่ยคุณเดินใจปัญญาศีลพวกเนี้ยมันไม่เหมือนกับการเราไปดูกีฬาก็จะสมมติเราไปดูฟุตบอลเนี่ยนะหรือไปชมคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยนะคุณชมคอนเสิร์ตคุณไปชมอะไรดนตรีประเภทวาลินซิมโฟนีอย่างเงี้ยนะ
1: คุ
2: ณฟังเฉยๆนะคุณร้องตามก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็ฟังแล้วก็เล่นก็ไม่ได้เล่นด้วยเข้าใจไหมดูฟุตบอลอย่างเงี้ย ุณก็เชียร์เย้ยเย้ยเฉยแต่คุณไม่ได้เตะเขาด้วยอันนั้นคือดูเฉยไม่ได้ทำ
1: เจ้าค่ะ
2: แต่การทำสมาธิเนี่ยมันต้องทำด้วยเข้าใจมันไม่ใช่เขามีภาษาอังกฤษเขาเรียกนะเรียก spectator sport spectator คือคุณดูเฉยคุณไม่ได้เล่นเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
2: แต่สมาธิคุณต้องเล่นคุณต้องเล่นคุณต้องลง
1: มือ
2: ใช่
1: ใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: เหมือนว่ายน้ำคุณจะอ่านคู่มือว่ายน้ำแล้วว่ายเป็นเลยมันไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ

0: ก็ลงล็อกกันแบบก็ปรับดูว่าช่วงวันหยุดมันอะไรเนาะก็จึงมาไว้ช่วงกลางปลายปีครั้งหนึ่งแล้วต้นปีครั้งหนึ่งซึ่งในปี2569นี้ก็จะเป็นวันที่28ใช่ไหมพี่28พฤศจิกายน
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มวันเสาร์แล้วก็ไปจบวันอาทิตย์ของอีกสัปดาห์หนึ่งนั่นคือวันที่6
1: ธันวาคม
0: เช่นกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็สมัครมาแล้วก็จะได้ปฏิบัตินอกจากนี้ที่ไปอินเดียที่ไปอินเดียนี่ก็เป็นลักษณะนี้คือพระอาจารย์มีเจตนาหมายถึงตั้งจิตอย่างนี้ว่าเราจะยกระดับจิตของเราแล้วในสถานการณ์โลกที่มันบีบคั้นในสถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคนที่จะอยู่รอดได้คือคนที่มีจิตใจดีคนที่มีจิตใจไม่ดีคุณจะไม่รอดในคำรอดนี่หมายถึงว่าในการที่จะอยู่อย่างเป็นผาสุกได้เพราะถ้าอยู่อย่างไม่ผาสุกนี่กูกลัวไม่รอดอยู่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะรอดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆที่บีบคั้นได้จิตเราต้องมีระดับสูงเราจะยกระดับความอดทนจะยกระดับความเพียรยกระดับปัญญายกระดับศรัทธาแล้วการที่เราไปเห็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่นั่นที่นั่นเนี่ยอันนี้จะยกระดับจิตของเราได้ให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นได้เป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยชักชวนไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะไปได้กันอีกกี่ครั้งเนาะสถานการณ์โลกเป็นอย่างนี
1: ้
0: ปีนี้เรายังมีโอกาสพอไปได้ก็ไปด้วยกันก็จะเป็นปี2570เดือนมีนาคมวันที่13ถึง21นี่
1: เจ้าค่ะ
0: รายละเอียดก็อยู่ในเว็บไซต์เนาะอยากให้ท่านผู้ฟังได้ไปลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูเชิญบัง
1: เจ้าค่ะแล้วก็ยังมีที่นั่งที่จะเหลือให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่สนใจอยากจะไปปฏิบัติบูชาณ4สังเวชนียสถานหรือสังเวชนียสถาน4ตำบลที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลกับมูลนิธิปัญญาภาวนาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันอยู่นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่13มีนาคมถึงวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2570ในปีหน้านี้แหละค่ะก็เข้าไปสมัครกันได้เลยนะคะคราวนี้มาถึงการตอบปัญหาแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะหลังจากที่เราคุยเรื่องกิจกรรมกันไปคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะได้รับประโยชน์ตามไปด้วยนะเจ้าค่ะปัญหาแรกนี่จะเป็นของคุณปุญญดลเจ้าค่ะคุณปุญญดลก็กราบนมัสการเรียนถามมาว่ามีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับผู้หญิงก่อนจะตั้งครรภ์นะเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิษฐานให้ได้บุตรที่มีบุญมาเกิดนะคะคืออยากได้อภิชาตบุตรเจ้าค่ะมีบ้างหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: มีเคสที่เป็นอย่างนี้เลยนั่นก็คือนางสุชาดา
1: เจ้าค่ะ
0: นางสุชาดานางสุชาดาเนี่ยได้เคยมาที่เรารู้จักกันเนาะคือเธอได้ถวายข้าวมัจจุปยาสกับพระพุทธเจ้าตอนที่ก่อนท่านจะตรัสรู้ท่านจึงยังได้ตรัสถึงว่าคนที่ถวายมื้ออาหารสองมื้อที่สำคัญคือก่อนการตรัสรู้มื้อหนึ่งแล้วก็การปรินิพพานมื้อหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: มื้ออาหารนั้นโอ้มีบุญมากซึ่งนางสุชาดาเนี่ยได้เป็นคนทำก่อนในข้อนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ที่เธอมาทำอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะว่าเธอได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้เนื่องในการที่ว่าขอลูกชายขอว่าได้สามีที่คือให้อยู่ไปแต่งงานเนี่ยขอให้ได้แบบขายออกกันบ้างกันเถอะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือไม่ต้องอยู่ร่วมกับหญิงร่วมสามีหมายความว่าสามีไม่มีเมียน้อย
1: โอเคไหม
0: เขาใจคำนี้แล้วข้อที่สามให้ได้ลูกชายคนแรกแล้วเธอก็ได้ตามนั้นหมดเลยนะเธอก็ได้ตามนั้นหมดเลยเธอก็เลยมาแก้บนนี่คือเธอมาบนเข้าใจไหมบนต่อ
1: เจ้าค่ะ
0: เทพเทวดาอะไรต่างเธอก็บนไปตอนนั้นเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นตอนนั้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ที่พอเธอได้ตามนั้นเสร็จเรียบร้อยแฮปปี้แฮปปี้ละเธอก็เลยมาแก้บนแล้วมันที่เธอมาแก้บนเนี่ยโหดแบบเตรียมอาหารที่จะไปแก้บนเนี่ยนะคุณเดชใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เรียกว่าใช้ข้าว

0: มทุปายาซึ่งเวลาที่เราไปอินเดียเราจะได้ไปจุดนี้แล้ว
1: ได้ชิมด้วยนะเจ้าค่ะ
0: ได้ชิมด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นชื่อเดียวกันเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจากตั้งแต่ 2,000 กว่าปีนะคือเขาทำใหม่ๆให้จะให้เราได้รับประทานแต่ว่าวิธีการทำมันเหมือนมันจะแตกต่างกันตรงนี้หนึ่งเพราะว่าเวลาที่นักศึกษาเธอได้ทำข้าวมัทฑุปยาเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมนมทีนี้นมเนี่ยต้องเป็นนมที่หวานก็นมสมัยก่อนมันทำยังไงให้มันหวานสมัยนี้คุณต้องใส่น้ำตาลเนาใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: สมัยก่อนเนี่ยนมหวานเนี่ยมันไม่ได้มีทั่วไปคือเธอก็ให้วัวไปกินชะเอมคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: วัวไม่ได้กินหญ้าวัวของเธอวัวนมนะกินชะเอมกินชะเอมนี่คือกินจนเต็มที่เลยทีนี้มันจะหวานได้สักเท่าไหร่ก็เลยเอาวัวไม่ใช่ตัวเดียวแล้วคราวนี้เอา 1,000 ตัว
1: เยอะเลยเจ้าค่ะ
0: 1,000 ตัวเนี่ยกินชะเอมให้หมดเลยนะกินจนกระทั่งอิ่มเต็มที่แล้วเอา500ตัวแรก500ตัวแรกรีดนมออกมาเอาเงินนมของ500ตัวแรกให้อีก500ตัวหนึ่งกิน
1: เจ้าค่ะ2ชั้นเลยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ไล่วัว500ตัวหลังเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนอีกเราเอา250แรกให้250ตัวมากินเอานมนะนมรีดนมอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: 250นี่แบ่งเป็น2ส่วนอีกมันคือ175แล้วก็เอา175ตัวแรกให้175ตัวที่2กินแล้วก็แบ่งเงี้ยไปเรื่อยๆๆจนเหลือนมที่มาจากวัวตัวเดียวนมที่มาจากวัวตัวนั้นเนี่ยสุดยอดเข้มข้นของเข้มข้นเพราะมันผ่านวัวมาตั้งพันตัวเหลือตัวเดียว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีน้ำนมแบบว่าทิ้งที่ไหนเข้าสู่ท้องวัวอย่างเดียวโอ้โหก็นมก็ออกมาหวานไงก็นมนั้นน่ะมาปรุงทำผสมกับข้าวเนาะก็เป็นข้าวมัทฑุปายาสก็เรียก
1: ค่ะ
0: แต่ว่าที่เราจะได้ไปกินเราจะไม่ได้ไปกินแบบนี้หรอกนะเพราะมันไม่มีนะก็จะเอาผสมน้ำตาลแดงทีนี้พอมาเตรียมแล้วเอ๊ะจะไปถวายใครอ่ะคนใช้มาพอดีคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนี้ตรงนั้นใต้ต้นนั้นใต้ต้นใจมีเหมือนเทวดาแต่คนใช้ก็ไม่ได้เรียกว่าเหมือนเทวดาเขาบอกเทวดาเลยเทวดามาแล้วก็เลยเข้าใจว่านี่เป็นเทวดา
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยไปบูชากันตรงนี้ไงบูชาแก้บนจากที่ตนได้ความดีมาคำถามก็คือที่ท่านผู้ถามคุณยรนเนาะถามว่ามันมีคำอธิษฐานไหมแล้วมันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆตรงนี้มาผสมกันหลายอย่างเนาะว่าถ้าเราจะต้องการให้มีคนดีๆมาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็ต้องรักษาศีลต้องรักษาศีลนั้นโดยรักษาศีล8ด้วยนะก่อนที่เราจะอธิษฐานเนาะสมมุติว่าเราต้องการจะให้คือสมมุติผู้หญิงก็คือต้องมีการตกไข่ต้องผสมกันได้อย่างพอดีเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะเตรียมการใดๆคุณต้องรักษาศีล8มาก่อนช่วงเตรียมการทั้งหมดเนี่ย
1: รัก
0: ษาศีล8ด้วยในสงฆ์ศีล8นะโอเคขอให้เราได้ลูกดีๆแล้วเราก็จึงค่อยทำให้เกิดการที่จะตั้งครรภ์ได้เนาะอันเนี้ยเราก็ตั้งจิตอธิษฐานโดยการรักษาศีลของเราเข้าใจไหมการอธิษฐานถึงความดีของเราในข้อนี้โดยเอาความดีของเราเป็นที่ตั้งเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้สามารถที่จะได้ตามที่เราหวังได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้อย่างไรก็ตามแนวโน้มมันก็เป็นไปในหลายๆทางก็ว่าแนวโน้มหมายความว่าเวลาที่เทวดาหรือสัตว์ที่เกิดจากพรหมโลกมาเกิดเราก็จะมีแนวโน้มที่จะไปในทางดีคือเพราะว่าสัตว์ที่จะมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยมาจากนรกก็ได้คุณในใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสัตว์นรกมาเกิดมันก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะมีก็เรียกว่าความลำบากด้วยประการต่างๆเนาะคือคนที่มีบุญน้อยหรือมีบุญมากมาเกิดอ่ะมันตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์แล้วพอจะบอกได้ว่าเกิดแล้วยังไงคือพอจะบอกได้นี่คือระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะ
1: เ
0: ช่นมีอันจะกินไหมอะไรต่างๆคลี่คลายขึ้นหรือเปล่าหรือว่าแย่ลง หรือมีอวัยวะครบถ้วนหรือไม่หรือผิวพรรณงามหรือไม่ไอ้ความงามความสวยความดีเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับความที่มีบุญมาเกิดหรือถ้าความไม่ดีความติดขัดความเศร้าหมองความไม่งามก็จะเกี่ยวข้องกับการที่มีบุญน้อยมาเกิดจากมรรคเป็นต้นแล้วก็อุปนิสัยนี้ก็เกี่ยวแล้วสัตว์ที่เกิดจากพรหมโลกเนี่ยจะมีอุปนิสัยในการที่จะแบบคล้อยไปในการที่จะแบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามมักจะมีการประพฤติพรหมจรรย์ก็จะเป็นแบบหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: สัตว์ที่มาจากสัตว์นรกมาเกิดเนี่ยก็จะมีความยุ่งเกี่ยวกับสัตว์แบบชอบแกล้งสัตว์ชอบทำร้ายสัตว์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าคนเรามันจะเปลี่ยนไม่ได้คนเรามันเปลี่ยนแปลงได้นะมันคือมันไม่แอบสูตรอะหมายความว่าถ้าคุณเกิดมาเจอเพื่อนชั่วก็ดีๆอยู่คุณก็ชักชวนกันไปแต่งชั่วได้เยอะแยะเคสมากมายตั้งในสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าถ้าคุณเจอเพื่อนดีชักชวนกันไปทางดีไอ้ที่มาไม่ดีไม่ดีเออมันไปดีได้ก็มีเคสเยอะแยะตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องนิทานชาดกจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคนเราเปลี่ยนแปลงได้คือเพราะฉะนั้นเราต้องไปสว่างไงถ้าสมมติคุณมามืดนี่คือหมายว่าเป็นสัตว์นรกมาเกิดเป็นคนมีบุญน้อยมาเกิดไปสว่างได้แต่อย่าประมาทว่าฉันมาสว่างฉันมาจากพรหมโลกฉันมาจากเทวดาฉันมีอันตรกีนฉันนั่นนี่นอนแต่ไปมืดก็ได้นะไปมืดนี่คือไม่รอด
1: สว่างไปมืดนะเจ้าค่ะแย่ลง
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การอบรมเลี้ยงดูสำคัญในปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่คิดว่าจะมีลูกเราทำความดีได้แต่คือไม่ใช่ว่าคิดว่าการเกิดเป็นทุกข์แล้วก็ไม่อยากให้มันมาเกิดถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้าคิดว่าเราจะมีหรือจะมีหรือจะไม่มีดีมีก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอกุศลหรอกเป็นกุศลก็มีเนื่องเพราะว่าสำหรับพ่อแม่ที่คิดว่าอยากจะมีลูกเนี่ยถ้ามีแล้วอ่ะกุศลธรรมเกิดขอให้มีเลยแปลว่าไงพระอาจารย์นี่เจอลูกศิษย์คนหนึ่งแบบสำเร็จเทเมาเที่ยวนั่นนี่แต่พอมีลูกปุ๊บนะเปลี่ยนเลยคุณเดินใหญ
1: ่เป็นคนดีเลยเหรอเจ้าค่ะ
0: จากหลังเท้าเป็นหน้ามือ
1: เจ้าค่ะ
0: เลิกหมดทุกอย่างเนี่ยทำมากินตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ยังถูกต้องมันวันนี้ก็เรียกว่ากุศลธรรมเกิดเพราะความที่ว่ามีลูกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเด็กเกิดมาเนี่ยคุณตาใจมันเป็นเทวทูตนะ
1: เหมือนกับมาเตือนใจพ่อแม่เหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ของทุกคนนะพระอาจารย์เคยไปดูเด็กที่เขาคลอดมาใหม่ๆเนาะก็คือเขานิมนต์ไปให้อะไรก็เลยให้ขวัญให้พรเด็กนะ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: อีกตัวแดงๆคุณใจคือพระอาจารย์ไม่กล้าจับด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวมันแตก พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราโอ้นี่เป็นเทวทูตพอเทวทูตความเกิดเนี่ยเป็นเทวทูตว่าโอ้เรามีความเกิดเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเกิดไปไม่ได้เรามีความดีไหมเราควรจะทำความดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเห็นลูกเกิดมาปุ๊บลูกใครก็ตามอ่ะเด็กเกิดมาปุ๊บเฮ้ยฉันต้องทำความดีนี่วะเขานึกได้ตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอ้นี่คือถือว่าลูกนี่นำก็เรียกว่าความเฮงมาให้เราแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ความโชคดีมาให้เราแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากุศลธรรมเกิดให้มาเลยนะให้มาเลยแล้วเราก็จะดูแลไปดีได้นั่นเองให้ประกอบด้วยกุศลธรรมก็จะถือว่าการเกิดมานั้นมันเป็นสิ่งที่ดีงามนั่นเองเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สองที่คุณบุญยดลถามมานะเจ้าค่ะก็ถามมาว่ามีนิทานธรรมบทอะไรไหมที่เกี่ยวกับเรื่องของหญิงตั้งครรภ์แล้วก็รักษาศีลนะเจ้าค่ะเพราะว่าคุณบุญยดลเนี่ยโดยปกติแล้วนี่ก็จะถือศีล8นะเจ้าค่ะในวันอุโบสถก็ถามว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วยังปฏิบัติเหมือนเดิมเนี่ยมันเคยมีนิทานธรรมบทใดไหมที่ว่ามีผลบุญอย่างไรอ่ะเจ้าค่ะถ้าเผื่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนรักษาศีล8นี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เรื่องผ่อนศีลนี่นะโอ้โหเรารักษานี่ไปสวรรค์ศีลนี่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อโพคทรัพย์เป็นไปเพื่อนิพพานสวรรค์ถึงนิพพานนู่นเลยศีลศีลเป็นพื้นฐานของสิ่งอื่นๆต่อมาตามได้ทุกอย่าง พราะฉะนั้นถ้าเรามีการรักษาศีลอย่างมารดาโพธิสัตว์เนี่ยช่วงที่ตั้งครรภ์อยู่นี่ก็รักษาศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแบบศีลห้าเต็มที่เลยเนาะผลบุญก็เหมือนกับคนทั่วไปที่รักษาศีลห้าเพราะว่าศีลห้าหรือศีลแปดก็ตามเนาะเพราะว่าศีลเนี่ยมันไม่เนื่องด้วยการเวลาไม่เนื่องด้วยบุคคลใครก็ตามรักษาศีลดีหมดไง
1: เจ้าค่ะ
0: จะเป็นหญิงคันท้องแก่หญิงโสดโอ้ดีหมดคนจนคนมั่งมีดีหมดที่จะถ้าคุณจะรักษาศีลเราไม่ใช่แค่รักษาตัวเองคนแวดล้อมทั้งหมดก็ได้ดีด้วยแต่คนแวดล้อมทั้งหมดดีด้วยตัวเราด้วยดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลูกเราก็ได้อานิสงส์ผลบุญด้วยแต
1: ่
0: ส่วนว่าถ้ามีเรื่องนิทานชาดกอะไรที่เกี่ยวข้องกับจุดนี้ท่านพระอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังในช่วงของนิทานบรรณาแน
1: ่
0: แล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลและบารมีนั่นก็จะมีประเด็นอยู่เดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังในช่วงสัปดาห์นั้นนั่นเองเจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะก็จะตามฟังได้ในทุกเช้าวันศุกร์นะเจ้าค่ะที่จะเป็นนิทานพรรณนาที่พระอาจารย์จะนำมาเล่านะเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามถัดไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะเจ้าค่ะก็เขียนถามมาว่าจะทำอย่างไรให้มีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทำได้แต่ตอนนี้ทำไม่ได้เพราะว่าจิตใจเนี่ยยังว้าวุ่นวนเวียนกล่าวโทษตัวเองอยู่ที่ตัวเองทำผิดซึ่งความผิดอันนี้ก็ทำให้คนรอบข้างเนี่ยคิดตัดขาดไปเลยแต่ที่ทำไปเนี่ยก็ไม่ได้ปรึกษาใครนะเจ้าค่ะแต่ก็ทำไปแล้วอ่ะเกิดไปเรียบร้อยแล้วอะตอนนี้เลยท่านผู้ถามก็เหมือนกับแบกทุกข์ไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะก็เลยกราบนมัสการขอช่วยพระอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยว่าแนวทางจะทำยังไงให้มันเลิกแบกทุกข์นี้ไว้อะเจ้าค่ะน
0: ิ
1: มนต์เจ้าค่ะแล้วก็มีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: คำตอบเนี่ยคุณใจมันอยู่ในคำถามอยู่แล้วคำตอบก็คือเมื่อก่อนทำได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เอาแค่นี้ก่อนเลยเมื่อก่อนทำได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เอาแล้วเมื่อก่อนทำไมไงที่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทำอย่างนั้นเอาก็เดี๋ยวนี้มันนึกกล่าวโทษตัวเองแบบนั่นนี่เพราะว่าความผิดพลาดที่เราทำไปในจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมท
1: ุ
0: กคนมันมีความผิดพลาดทั้งนั้นแหละคุณเดินใจท
1: ุ
0: กคนมีความผิดพลาดหมดความผิดพลาดใดๆก็ตามที่เราทำไปแล้วนี่แหละถ้าเป็นเรื่องผิดศีลนะคุณจะมีความร้อนใจคุณจะมีความร้อนใจความร้อนใจเนี่ยทำให้สมาธิมันเสื่อมทำให้สมาธิเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้เอาแล้วทำไงเอาก็ทำให้มันถูกศีลสิทำถูกศีลปุ๊บเราก็จะไม่ร้อนใจพอเราไม่ร้อนใจสมาธิก็จะกลับมาได้โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: หรือถ้าเรื่องที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลนี่หว่าแต่เรากังวลไปเองความกังวลไปเองนั่นแหละก็เป็นความร้อนใจที่ไม่ใช่เหตุผลเป็นโมหะประเภทหนึ่งสมมติเช่นบางทีเรามีเพื่อนชั่วคนหนึ่งเนาะนี่สมมติเฉยๆนะแล้วเราก็เลยบอกว่าฉันเลิกคบกับแกดีกว่าป่ะเลิกคบกับเพื่อนชั่วคนนี้แล้วเราจะมารู้สึกว่าโอ๊ยฉันเลิกคบกับเพื่อนชั่วคนนี้ฉันแย่จังเลยทำไงดีนะไอ้ความคิดผิดตรงนี้ความคิดที่เรารู้สึกผิดตรงนี้มันไม่ประกอบด้วยเหตุผลมันไม่ประกอบด้วยเหตุผลนี่ก็เป็นโมหะแบบนึงเพราะนั่นไม่ต้องกังวลเลยถ้าผมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราทำผิดศีลเช่นต้องมีการด่าการว่าการมีการล่วงละเมิดแบบทำร้ายจิตใจเขามันก็มีส่วนผิดศีลอยู่พอผิดศีลมันก็ต้องร้อนใจอันนี้ก็ต้องรับกรรมไปอ่ะและไอ้ความร้อนใจที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องได้รับในขณะที่พอเราร้อนใจแล้วเราพยายามทำศีลให้เกิดสมาธิที่เกิดเนี่ยคุณใจมันจะดีขึ้นมาเลยตรงนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะว่าพออานิสงส์หมายถึงวิบากนะอานิสงส์นี่คือวิบากของกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามเนี่ยมันอ่อนลงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสมาธิของเรามันจะปุ๊ดขึ้นมาเลยพูดขึ้นมาเลยเพราะว่ามันมีอะไรที่มันไม่เสื่อมนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: มันแค่ว่าเสื่อมช้าหรือเสื่อมเร็วแค่นั้นเอง พราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเวลาเรามีเรื่องกังวลใจกลุ้มใจใดๆเรื่องกังวลใจกลุ้มใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่หายไปมันหายแต่มันจะอยู่นานหรือ อยู่สั้นเท่านั้นเองสมาธิก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เสื่อมแต่มันจะอยู่นานหรืออยู่สั้นเท่านั้นเองแล้วคุณสร้างเหตุแห่งการเกิดขึ้นของความดีนั้นอยู่เรื่อยไหมเท่านั้นเองแต่ถ้าผมว่าเราไม่ได้สร้างเหตุต่อมันก็จะค่อยๆคลายไปคลายไปอ่อนไปอ่อนไปสมาธิทางบวกก็ใช่เรื่องกังวลใจทางลบก็ใช่ถ้าเราสร้างเหตุความกังวลใจความกังวลใจก็อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆความร้อนใจก็อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็พยายามทำไหนทำตามมรรคแปดทำตามมรรคแปดแล้วไงจะกำจัดความร้อนใจจากเบสิกพื้นฐานคือศีลเราจะกำจัดความร้อนใจได้พอเรากำจัดความร้อนใจแล้วสมาธิมันจะมาเราจะไม่รู้สึกเหมือนต้องแบกทุกข์ไว้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะไม่ได้รู้สึกกับผิดในสิ่งที่เราต้องทำไปเราจะมีความเข้าใจก่อนนี้ถ้าเราทำตามมรรคแปดนะแล้วอานิสงส์คือผลของการทำผิดศีลนะสมมตินะที่เราได้ทำไปแล้วเรามีความร้อนใจนี่มันก็อ่อนลงอ่อนลงเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อทุกคนไม่มีความผิดพลาดอ่ะดูอย่างองคุลิมานดิท่านพระองคุลิมานนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่ใช่แค่ว่าทำผิดกับคนในครอบครัวจนก็ถูกตัดขาดอะไรเงี้ยคือฆ่าเขาเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ฆ่าเขาเลยทำอย่างนั้นแล้วจะไม่มีความร้อนใจเหรอโอ้โหเต็มที่แน่นอนแต่ก็หายไปได้หายไปได้เพราะอะไรก็ปฏิบัติเหมือนอย่างที่เราปฏิบัติอยู่นี่คือศีลสมาธิปัญญาแต่ทำไมแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านรู้สึกว่าจะต้องแบกทุกข์ไว้อยู่คนเดียวเหมือนกันนั่นคือตรงที่ว่าไปเจอโจทย์เก่าเจอโจทย์เก่าคือเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้ท่านพระองคุลิมาเนี่ยเคยฆ่าพ่อเขาฆ่าพี่ชายเขาแล้วคิดดูตอนนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้นะเขาเป็นเด็กน้อยเนาะแล้วเขาก็เห็นฉากแบบสะเทือนใจอยู่ๆโจรบุกเข้ามาในบ้านเสร็จปุ๊บฟันพ่อฟันพี่ตายต่อหน้าต่อตาแล้วตัวเองเนี่ยหนีออกมาได้ด้วยที่พ่อและพี่เนี่ยคอยดึงเอาไว้ไม่ให้ตามไปฆ่าตัวเองได้แล้วตัวเองหนีออกมาได้เนี่ยเติบโตขึ้นปุ๊บแต่งงานมีลูกวันนั้นเดินไปไงไม่รู้หัวมุมเจอองคุลิมานจ่าเข้าพอดีแต่ท่านบวชแล้วไงแล้วเธอก็ตกใจมากคุณใจตกใจขนาดที่ลูกที่อยู่ในครรภ์เธอตั้งครรภ์ด้วยยังไม่ครบกำหนดคลอดนะลูกจะหลุดออกมา
1: หลุดคลอดออกมาก่อนกำหนด
0: คือมันไม่คลอดเลยคือคาคันอยู่คาช่องคลอดลูกคาช่องคลอดอยู
1: ่
0: ท่านเห็นท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลยท่านพระองคุลิมานจะช่วยยังไงเด็กคาช่องคลอดท่านก็ทำไม่เป็นแล้วตัวเองก็รู้สึกผิดอะว่าโอ้ยเราดันไปฆ่าพ่อฆ่าพี่เขาตกใจป่านนี้ทำไงเมื่อก่อนเรามันเป็นคนไม่ดีแล้วเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังรู้สึกตัวเองแบกโลกมาพระพุทธเจ้าก็เลยบอกตั้งสัจจะอธิษฐานสิแล้วบอกงี้บอกว่าน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้คิดปลงสัตว์จากชีวิตเลยนะด้วยวาจาสัตว์เนี่ยขอให้ความสวัสดีจงมีแก่เธอความสวัสดีจงมีแก่ลูกท่านก็เลยบอกเอ้างี้มันจะไม่มุสาเหรอเพราะผมฆ่าไปตั้งกว่าพันกว่าศพนี
1: ่
0: เอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่คนเรามันมีการเกิดสองครั้งอย่างพูดเป็นประสงค์ออกน้ำเนี่ยนะคุณมีการเกิดสองครั้งเหมือนอย่างก็เรียกว่าอะไรนกอ่ะนกมันเกิดเป็นไม่ได้เกิดเป็นตัวนะคุณเดินใจนกทุกคนประเภทนะมันจะมีวางประเภทเกิดเป็นตัวแต่ว่านกส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดเป็นตัวเกิดเป็นไข่
1: เป็นไข่ก่อน
0: ใช่ไหมเกิดเป็นไข่ในครั้งนับครั้งที่หนึ่งแล้วจากไข่ออกมาเป็นตัวถึงนับครั้งที่สองมนุษย์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นนะคุณเดินใจเก
1: ิ
0: ดครั้งแรกจากครรภ์แม่ไม่ใช่ว่าเราเกิดเป็นไข่นะเราเกิดครั้งแรกจากครรภ์แม่แต่พอเราเติบโตมาบางทีเราชั่วบ้างไม่ดีบ้างอันนี้ก็แบบมันก็ไปตามกระแสโลกแต่ว่าเราเฮ้ยศึกษาธรรมะแล้วดีเว้ยฉันจะทำความดีคุณตัดสินใจว่าฉันจะทำความดีจากวันนี้ไปพุ่มคุณเกิดครั้งที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: เพ พระองคุลิมาเนี่ยเกิดครั้งที่สองเป็นอริยบุคคลการเกิดเป็นอริยบุคคลเนี่ยคือการเกิดครั้งที่สองของท่านจึงบอกว่าตั้งแต่เราเกิดในอริยชาติเนี่ยไม่เคยคิดปลงสัตว์จากชีวิตเลยและด้วยการกล่าววาจาสัตว์เนี่ยขอให้ความสวัสดีจงมีแก่ลูกความสวัสดีจงมีแก่น้องหญิงหญิงคนนั้นก็เลยไปกล่าวคำนี้ตั้งสัจจะอธิษฐานช่วยเขาปรากฏพอหลังจากหมดคำว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดเนี่ยปึ๊ดเลยคุณเดินใจปึ๊ดนี่คือลูกคลอดออกมาได้ง่ายเหมือนกับน้ำผ่านหม้อกลองน้ำ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะสัจจะอธิษฐานที่ท่านปลดล็อกได้โดยความที่ว่าไม่ต้องแบกโลกไว้คนเดียวเพราะนั้นถ้าท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยรู้สึกว่าเราแบกโลกไว้มากเลยนี่นะเอาเคสแบบนี้เลยคือเราตั้งสัจจะอธิษฐานแต่ว่าฉันมีความดีอยู่ไหมมีคนเรามันมีความดีแน่นะไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งเอาความดีนั่นนะเป็นเหตุนะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เราด้วยวาจาสัตว์เนี่ยความที่เราได้ทำความดีแบบนี้ไว้เนี่ยขอสิ่งนี้จงเกิดขึ้นหมายถึงว่าขอสมาธิจงเกิดขึ้นแก่ฉันในที่นี้ที่เรามีปัญหากับสมาธิเนาะเรามีปัญหากับอะไรเราจะแก้ปัญหานั้นใดก็ต้องเอาสิ่งที่ความดีเรามีใดนั้นมาตั้งเอาไว้แล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าให้มันสำเร็จโดยต้องมีเหตุในการตั้งสัจจะอธิษฐานนั่นคือความดีที่เราได้ทำจะต่อจากนี้ไปหรือว่าจะที่ผ่านมาก็แล้วแต่นั่นเองเป็นพัน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปก็เป็นคำถามจากท่านผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเช่นกันนะเจ้าค่ะถามมาบอกว่าทำอย่างไรกับการอยู่คนเดียวเหมือนโดนทิ้งไปแล้วก็เหมือนกับจะปรึกษาหันหน้าไปปรึกษาหาหรือใครก็ไม่ได้เลยไม่ทราบว่าควรจะวางใจอย่างไรจะไม่ให้เกิดความวิตกกังวลไปกว่านี้เนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่ะความที่เราอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าอ้างว้างโดดเดียวก็มันมีสองมุมมองอย่างสมมติเวลาที่วุ่นวายใดๆเลยเนี่ยนะเราบอกอยู่คนเดียวแล้วก็สงบเงียบดีมองมุมนี้อยู่คนเดียวสงบเงียบดีก็มีอยู่คนเดียวเหมือนอยู่โดดเดียวอ้างว้างเดียวดายก็มีเอ้าเหมือนกันป่ะนี่เดี๋ยวก่อนต่อไปอีกอยู่หลายๆคนอยู่หลายๆคนบอกลื่นเริงสนุกสนานแบบมี
1: อุ
0: ่นดี
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่อีกคนหนึ่งบอกโอ้โหคนเยอะแยะเลยวุ่นวายไม่สงบเอ้าก็สถานการณ์แบบเดียวกันทำไมคนหนึ่งมองแล้วแบบอกุศลอีกคนหนึ่งมองแล้วเป็นกุศลอย่างพระพุทธเจ้านี่อยู่ทั้งสองเคสอยู่กับแบบคนเยอะๆนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมากของพระราชาเดียร์ถีที่สามพวกเดียร์ถีพร้อมๆกันเนี่ยบึ้มบั้มบึ้มบั้มเนี่ยนั่นก็อยู่ได้หรือบางทีว่าอยู่ป่าคนเดียวไม่เห็นมนุษย์มองไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่เห็นมนุษย์เลยแบบมีแต่ป่ามีแต่สัตว์มีแต่ต้นไม้อะไรอย่างนี้ไปในทั้งสองเคสคำถามคือคือคนมองยังไงก็ได้มองยังไงก็ได้
1: อยู่ที่มุมมองใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่อยู่ที่มุมมองมองมุมไหนที่ให้กิเลสเกิดมุมมองนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิมองมุมไหนแล้วกิเลสลดมุมมองนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคนเราคุณตาใหญ่บางทีมันจำเป็นต้องอยู่คนเดียวบางสถานการณ์คือเราไม่ได้มีใครอยู่ด้วยบางสถานการณ์เราก็ต้องมีคนอยู่ด้วยพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทของพุทธเจ้าทำสมาธิอยู่ในป่าเราตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์นั่นแหละนะตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่กับปัญจวัคคีย์นะ
1: เจ้าค่ะ
0: 5คนเดียวก็ตามติดเลยนะบรรลุธรรมเมื่อไหร่บรรลุธรรมเมื่อไหร่ตามพอท่านเลิกทำตุกรกิริยาหนีหมดเลยท่านต้องอยู่คนเดียวไอ้จังหวะอยู่คนเดียวเนี่ยมันดีให้ท่านได้มีโอกาสในการที่จะมาพิจารณาตามทางสายกลาง ว่าทำตามทางสายกลางเอ๊ะทำไมไม่บรรลุสิไม่บรรลุสิเทวดาก็มาช่วยนะแบบทำสิ่งแวดล้อมให้ดีนั่นนี่โน่นให้แบบเหมาะสมต่อการนั่งสมาธิแต่พอมารมาปุ๊บนี่เทวดาหายหมดท่านเหลือท่านคนเดียวสู้อยู่คนเดียวคือสู้อยู่คนเดียวตอนนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นบารมีให้มันเต็มอ่ะ
1: เพราะ
0: ว่าด้วยบารมี30ทัศน์ของท่านมันเต็มขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะเต็มได้จุดนั้นนี่คือจุดที่ว่าเออในบางครั้งเราต้องอยู่คนเดียวในบางครั้งเราต้องอยู่เราต้องแก้ปัญหาให้เป็นในขณะเดียวกันบางทีเราก็ต้องอยู่กันหลายคนบางทีท่านก็ต้องมีสาวกมีคนติดตามหลังจากบรรลุธรรมแล้วอย่างช่วงแรก5ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ต้องติดตามท่านตอนที่ยังเป็นบริษัทอยู่บรรลุธรรมแล้วกว่าบางทีก็อยู่คนเดียวบ้างมีคนติดตามบ้างได้หมดประเด็นคือเราจะมองมุมไหนให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราเพราะนั้นในที่นี้เราต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือมุมมองที่จะเกิดประโยชน์ต่อการกำจัดกิเลสเกิดประโยชน์ต่อการบรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะวางใจอย่างไรให้เราไม่รู้สึกเหมือนโดนทิ้งไปคือเราเห็นเป็นโอกาสเลยอย่างเกษียณเนี่ยนะคุณใหญ่คนที่เกษียณแล้วโอ้ฉันไม่รู้จะทำอะไรแล้วทำต่อนี่นั่นก็คิดไม่ออกนั่นก็ทำไม่เป็นนี่คือมองมุมเดียวที่แบบไม่รู้ไปทางไหน
1: เป็นลบๆนะคะมองในทางลบ
0: แต่อีกมุมมองหนึ่งคือโอกาสมาแล้วโอกาสว่างมาแล้วเมื่อก่อนเดี๋ยววันจันทร์ก็ต้องไปทำงานวันเสาร์ที่บางทีก็ต้องติดราชการแต่นี่ฉันไม่ต้องรีพอร์ตใครอีกแล้วฉันสบายเลยแต่ฉันอยากทำอะไรฉันก็ทำอะไรอ่ะทีนี้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วฉันอยากจะนั่งสมาธิฉันอยากจะฟังเทศฉันอยากจะไปทำบุญนั่นฉันไปได้หมดเลยอิสระเกิดขึ้นกับเราแล้วเราทีนี้มันก็ต่อไปอีกเออถ้าฉันป่วยแล้วฉันทำยังไงในความคิดของเรามันจะมาคอยตัดกั้นขวางกระแสความดีของเราไงความคิดที่มาตัดกั้นขวางเนี่ยคือมารความคิดที่เป็นกิเลสมารคือกิเลสพอมีอยู่ในใจปุ๊บมันปรุงแต่งออกมาเป็นความคิดปุ๊บตัดปุ๊บอ้าวคิดต่อไม่ได้เลยที่มันจะเป็นประโยชน์กำจัดความคิดนี้ซิ่งไปเสียเดี๋ยวฟังเทศฟังธรรมตั้งจิตให้มีสติสัมปชัญญะเราจะหลุดพ้นชาตินี้ตั้งเป้าอย่างนี้ตั้งเป้าให้ดีตั้งเป้าให้ดีพอเราตั้งเป้าเรามีฟิกซ์ก็เรียกว่ามีจุดที่เราจะเอามีก็เรียกเป้าที่เราจะต้องไปให้ถึงเนี่ยทางที่เราต้องดำเนินมันจะปรากฏเพราะฉะนั้นถ้ามูไม่ประสงค์เอานามเนี่ยตั้งเป้าว่านิพพานทางมันจะปรากฏเพราะคือตอนนี้เราไม่มีเป้าหมายใดๆในการดูแอชชั่นจะทำไงต่อไปเนี่ยมันก็เลยเคว้งเลยมืออยู่คนเดียวต่อให้อยู่กับคนเป็นร้อยก็เหมือนอยู่คนเดียวเพราะมันไม่รู้จะไปทางไหนในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่ามาสิมากับเราไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านชวนไปนิพพานท่านไปก่อนแล้วครูบาอาจารย์ต่างๆก็ตามไปแล้วแล้วก็พระเจ้าเนี่ยก็ตามท่านไปไปนิพพานนิพพานชาตินี้ได้ไหมได้ถ้าคุณสร้างเหตุเพียงพอถ้าไม่ได้อย่างน้อยมันยังมีเหตุที่ทำให้เราไปต่อได้ยังมีทิศทางที่ไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตคุณใจถึงจะทำให้เราไม่รู้สึกอยู่โดดเดี่ยวทั้งที่มีคนอยู่ด้วยรอบตัวหมดเพราะเรามีทิศทางที่เราจะไปทิศทางที่จะไปนั้นที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเราหลังจากที่เราเกษียณแล้วหรือว่าแบบยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ก็ตามเนี่ยทิศทางนั้นเป้าหมายนั้นคือนิพพานไปด้วยกันได้กับการทำธุรกิจการเป็นข้าราชการการเป็นแม่บ้านไปได้หมดด้วยกันได้หมดให้เราตั้งเป้าหมายคือการพ้นทุกข์คือการบรรลุนิพพานเราจะทำให้เราเห็นเส้นทางที่จะดำเนินไปแล้วคนที่เขาดำเนินไปตามเส้นทางนี้คุณใจไม่ได้มีคนเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: คือไปร่วมกันไปด้วยการไม่เห็นกันแต่ไม่เหงาเพราะเรารู้ว่ามีคนไปด้วยกันอยู่เข้าใจไหมเหมือนเรามองพระจันทร์ดวงเดียวกัน ราก็จะรู้ว่าเออก็มีคนอื่นที่มองพระจันทร์เหมือนกันก็มีคนอื่นที่ปฏิบัติแบบนี้เหมือนกันแหละอยู่ตามป่าตามเขาอยู่คนเดียวเรามีธรรมอยู่เสมอกันเหมือนอยู่ใกล้กันพระพุทธเจ้าบอก
1: เจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีความคิดแบบนี้แล้วก็คิดในทางลบที่คิดว่าตัวเองโดดเดี่ยวเหมือนหันหน้าไปปรึกษาใครไม่ได้ก็อยู่ที่มุมมองของตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่ผ่านอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำนี้ฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศมากเลยต่อไปอาจจะได้อีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะหาจากท่านผู้ใช้นามว่าแมวน้ำติดปีกเจ้าค่ะคุณแมวน้ำติดปีกนี่ก็มีเรื่องราวถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าเช้าวันหนึ่งเนี่ยก็ไปซื้ออาหารมาก็กะว่าจะรับประทานเองนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เสร
0: ็
1: จแล้วก็เกิดคิดขึ้นมากระทานอาหารว่าอุ้ยอยากนำอาหารเนี่ยไปถวายพระอาหารเนี่ยมีแค่ชุดเดียวนะเจ้าค่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือจะเอาอาหารถุงนึงเนี่ยที่เป็น1ถุงเนี่ยไปใส่บาตรเหมือนกับตักบาตรให้พระที่เดินบิณฑบาตที่ไปเจอในระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเจ้าค
0: ่
1: ะหรือว่าจะนำเอาอาหารถุงเนี่ยกลับไปให้คุณแม่กินข้าวที่บ้านดีนะเจ้าค่ะก็เลยถามมาว่าอานิสงส์ของผลบุญนี้เนี่ยจะเหมือนกันหรือต่างกันหรือไม่ก็คือไปถวายพระหรือว่านำกลับไปให้คุณแม่ทานที่บ้านเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ทั้งสองอย่างคือการสละออกเหมือนกันเลยนะคุณใหญ
1: ่คือทานจากคะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แทนที่ว่าฉันจะกินเองไม่ดีกว่าวันนี้ฉันสละออกทำให้จิตใจของคุณแม่น้ำติดปีกเนี่ยสละออกมันสละออกได้หลายทางเลยคือดีดีเลยล่ะดีกว่าการที่ว่าฉันกินเองดีกว่าก็ใช่ไหมการที่ฉันกินเองดีกว่าเนี่ยเรากินสองถุงก็ได้เราก็กินหมดเลยก็ได้ใช่ไหมแต่บอกเราไม่กินหรอกวันนี้เราจะแบ่งให้คุณเลยจิตใจแบบนี้ดีมากจะแบ่งให้ใครเนี่ยดีได้หมดเลยจะแบ่งให้ขอทานก็ดีที่เราเห็นว่าเขาต้องการจะแบ่งให้คุณแม่คุณแม่อาจจะยังไม่ได้กินข้าวแล้วนึกถึงท่านโอ้ก็ดีจะแบ่งให้พระสงฆ์โอ้ท่านจะรับถ้ามีคนมารับบาตรจะแบ่งให้นี่ก็ดีดีหมดเลยเพราะว่านั่นคือการสละออกการให้ทานดีมากแต่ทีนี้ไอ้การสละออกการให้ทานของเราเนื่องจากจิตเรามีศรัทธาเรามีศรัทธาตรงไหนคุณใจเราไปทำตรงนั้นนี่คือแนวคิดนะเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าให้กำหนดไว้ก็ถ้าเรามีจิตที่จะสละออกแล้วเอายังไงล่ะให้ใครดีมีศรัทธาตรงไหนให้ตรงนั้นถ้าเรามีศรัทธาในมูลนิธินี้เขาก็เลี้ยงเด็กกำพร้าเขาให้คนชราเราให้เลยถ้าเรามีศรัทธาตรงนั้นถ้าเรามีศรัทธากับแม่แม่กินข้าวยังหรือมีคนให้แม่หรือเปล่านะถ้ายังไม่มีเราจะเอาไปให้ก็ให้แม่เลยหรือเรามีศรัทธากับพระที่บิณฑบาตมาท่านอาจจะไม่ได้กินอะไรก็ได้เราก็ให้เลยเรามีศรัทธาตรงไหนให้ตรงนั้นนี่คือนิสงส์ที่จะแตกต่างกันเพราะว่าบุญมันจะเกิดมากหรือน้อยมันอยู่ที่ศรัทธาของตัวผู้ให้ก็เกณฑ์คือให้ตรงจุดที่เราศรัทธาแล้วก็ผู้รับก็เกี่ยวด้วยนะผู้รับเนี่ยแต่ว่าเราจะดูยากหน่อยว่าถ้าผู้รับมีราคะโทสะโมหะเบาบางอันนี้เราก็จะได้บุญได้บุญมากขึ้นแต่ว่าเราจะดูยากเห็นพระคนผมผมเหลืองเหมือนกันอาจจะมีกิเลสมากกิเลสน้อยบางทีเราดูยากแต่ว่าอาศัยศรัทธาของเราเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะกำหนดได้ว่าเราจะ take action ให้บริจาคไปทางไหนนั่นเองอยู่ที่สถานเลยตรงนี้เจ้าบ้าง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะถ้าเจตนาดีมันก็ทำให้เราไปดีใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
0: ้
1: าค
0: ่ะใช่ใช่ใช่เจตนาที่นี้คือสถานนั่นเองถ้าเรามีสถานในคุณแม่เราให้คุณแม่เลยนั่นคือมันจะได้บุญเต็มของเราตรงนี้ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะมันก็เกี่ยวกับสถานตรงที่ในครอบครัวเราแล้วก็การที่เรามีความคิดให้คิดสละออกเนี่ยวันนี้ดีมากๆอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะไปในทิศทางไหนก็ไม่คือไม่มีการที่จะถูกตำหนิได้เลยเอางี้แล้วกัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: มันก็คือแค่ว่าได้บุญมากหรือมากกว่าเท่านั้นเองแค่นั้นเอง
1: ไม่มีน้อยกว่านะเจ้าค
0: ่ะไม่มีน้อยกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: มีแต่ว่า
1: เจ้าค่ะ
0: คือมันดีหมดอยู่แล้วดีกว่าตระหนี่เอาไว้ เพราะฉะนั้นเราคิดสละออกนี้ทางไหนดีหมดแน่นอนให้สบายใจได้เลยแล้วก็คือสรุปเราจะตระหนี่ว่าตระหนี่บุญอะว่าตรงนั้นได้น้อยกว่านี้ได้มากกว่าไม่ได้มากกว่าดีกว่าคิดงี้ไม่บริสุทธิ์ละเราก็ตามที่เราศรัทธาเลยตรงนี้สำคัญณจุดนี้จะทำให้เราได้บุญที่เกิดขึ้นนั้นมีอานิสงส์มาก
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก่อนที่จะจากกันไปในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอถือโอกาสที่จะย้ำกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าในวันอาทิตย์หน้าเนี่ยเจ้าค่ะวันที่30สิงหาคม2569นี้ก็อยากจะเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อรับเตือนสะอาดที่ตัวพระโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรได้ไปร่วมงานวันบูรพาจารย์ซึ่งจะจัดขึ้นทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนี้จะจัดขึ้นในเวลา 13:00 นหรือบ่ายโมงท่านอาจจะไปถึงวัดก่อน 13:00 นก็ได้เลยนะคะเราเรียนเชิญที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดประวรนิเวศวิหารราชบรวิหารอยู่ที่บางลำพูนี่เองนะคะเรียนใจสินทวุฒิแน่นอนว่าเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดยุทธภโสแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านอื่นๆก็จะมาพร้อมใจกันในวันนั้นด้วยก็ขอเรียนเชิญชวนย้ำนะคะว่าเราพบกันนะคะในวันบุรพาจารย์ในวันอาทิตย์หน้านี้อาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศบางลำพูแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังขาดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันวันอาทิตย์หน้ากับวันบูรพาจารย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะกราบขอบพระคุณและกราบธรรมสการลาเจ้าค่ะพระเศียรเจ้าขา
0: เจ้าปานเจ้าปาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะแม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงหลายจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชนและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีเกิดเหตุการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งการหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ควบคุมและดูแลพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกำชับทุกหน่วยเร่งประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์และดำเนินการติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่ภายในเคหสถานงดเดินทางออกนอกบ้านหากไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไม่เข้าใกล้วัตถุหรือสิ่งของต้องสงสัยและล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์เหตุความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ข้อมูลณเวลา24 นาฬิกาพบเหตุการณ์รวม51 เหตุการณ์แบ่งเป็นจังหวัดนราธิวาส22 เหตุการณ์ปัตตานี11 เหตุการณ์และยะลา18 เหตุการณ์โดยจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุในหลายอำเภออาทิระแงะจะแนะบาเจาะตากใบและสุไหงโกลกเบื้องต้นมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2 รายเ ขณะที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาเกิดเหตุในหลายพื้นที่เช่นกันแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนก่อนเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลา9นาฬิกาวันนี้เพื่อลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดรวมไปถึงการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรมชลประทานติดตามระดับน้ำในแม่น้ำยมเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาน
10: ายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และประเมินแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำยมพร้อมวางแนวทางบริหารจัดการและระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างกล่าวว่าปัจจุบันสถานีต้นน้ำในจังหวัดพะเยาและแพร่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ที่จังหวัดสุโขทัยกำลังรับมือกับปริมาณน้ำที่กำลังจะมาถึงโดยที่สถานี Y14B อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยและสถานี Y4 อำเภอเมืองสุโขทัยแนวโน้มยังทรงตัวและปริมาณน้ำไหลผ่านยังต่ำกว่าตลิ่งสำนักงานชลประทานที่4ได้ควบคุมและระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบริเวณบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าประตูระบายน้ำคลอง6บาทลงแม่น้ำยมสายเก่าและผ่านไปลงคลองยมน่านเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัยโดยจะปรับการระบายให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมกำชับใช้แผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดติยาพันยังเทียนรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าเป็นประจำทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ตรงวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน9ปีมะเมียแล้วนะครับอยู่กับเรา2คนครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็คุณน้อยชัยสินคนคลองครับสวัสดีครับน้อยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะเรามาพร้อมกับคุณบุญประกอบอกกลิ่นช่างเทคนิคของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทีม Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าจะได้ไลฟ์กันนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ติดตามเราทางคลื่นวิทยุนะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์อื่นก็นะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวของคุณนะคะวันนี้ยังคงติดตามเพราะข่าวต้นชั่วโมงรายงานกันไปสถานการณ์เหตุการณ์ที
1: ่ความ
0: ไม่สงบหลายจุดในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะ3จังหวัดทั้งนราธิวาสปัตตานียะลาเมื่อคืนตั้งแต่2ทุ่มที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่นะคะตั้งแต่2ทุ่มนะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีที่นราธิวาสที่มีการประกาศเคอร์ฟิวจนถึง6โมงเช้านะคะที่ผ่านมานะคะณเวลานี้ก็หมดเวลาเคอร์ฟิวแล้ว
1: เลยมาแล้วนะฮะ9นาทีแล้ว
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเหตุเกิดสักประมาณ2ทุ่ม
1: ของเมื่อวานนี
0: ้นะคะ
1: สถานการณ์เป็นไงบ้างครับน้อย
0: นะคะซึ่งในช่วงตั้งแต่2ทุ่มเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าติดตามสถานการณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็มีการระดมกำลังนะคะยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยตั้งแต่เมื่อคืนในเหตุการณ์ขึ้นเดียวในหลายจุด ทั้งร้านสะดวกซื้อทั้งหลายจุดมากๆเลยนะคะขณะที่ทางด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์ด่วนเลยเมื่อคืน แล้วก็สั่งการให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่เร่งเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ควบคุมและดูแลพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะสรุปเหตุการณ์ณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ24นาฬิการวมทั้งสิ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ก่อกวนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้51เหตุการณ
1: ์โอ้โหเยอะนะฮะ
0: ค่ะนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์ยะลา18เหตุการณ์ค่ะขณะที่แม่ทัพภาคที่4ติดตามสถานการณ์แล้วก็นะคะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะคะแล้วก็ถ้าพบเห็นสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตัวเองนะคะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341 1341นะคะเดี๋ยวมีรายงานความคืบหน้าเราคงได้นะคะติดตามกันนะคะยังไงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยไว
1: ้
0: นะคะสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะครับสิ่งที่ถูกกำชับมาเมื่อกี้ถ้าเราฟังข่าวต้นชั่วโมงก็คือว่าอย่าพยายามออกไปจากนอกบ้านในยามวิกาลอันนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยโทรไปที่1341อันนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วยกันนะครับจะได้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับ
0: ค่ะมาตามเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีหลังกลับจากต่างประเทศ
1: ครับผม
0: นะคะท่านก็เตรียมลงพื้นที่บินด่วนไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ในเวลา10นาฬิกา15นาทีนะคะท่านจะไปที่ศาลากลางจังหวัดไปมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะสักบ่าย3 15นาทีท่านจะลงพื้นที่ไปอุบลราชธานีไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยในพื้นที่และเยี่ยมให้กำลังใจนะคะในส่วนของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดด้วยนะคะที่อุบลราชธานี
1: ขาที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย15แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับผมรวมถึงน้องหมาด้วยนะน้องหมาที่ออกปฏิบัติภารกิจก็เสียชีวิตไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงสถานการณ์ที่ท่านจะไปให้กำลังใจนะครับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนหลังจากที่เดินทางไปออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมคุณผู้ชมคุณฟังครับไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดน่านกันสักหน่อยนะครับรัฐบาลตอนนี้นะครับได้เกาะติดสถานการณ์ที่ลุ่มน้ำน่านนะครับหลังระดมกำลังคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับฝนด้วยนะครับวันที่23สิงหาคมก็คือวันนี้นะครับจะมาไม่มาเนี่ยก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับส่วนทางด้านปภ.นี่ก็เฝ้าระวังภัยพิบัติเข้มทุกระยะนะครับหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเตือนว่าฝนตกหนักจะมีถึงวันพรุ่งนี้นี่เขาเตือนนะครับต กไม่ตกไม่ทราบส่วนทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายฝนพายุร้อนที่ชื่อว่านารานี้ด้วยนะครับซึ่งจะมีแนวโน้มเนี่ยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคม2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเอานี่เป็นข่าวดีนะจึงไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนี่ก็ตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีซะก่อนการเดินทางนะครับต่อไปครับไปที่นี่สักหน่อยนึงนะครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือท่านก็ได้สรุปสถานการณ์น้ำเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยภาพรวมระดับน้ำลดลงหลายจุดแล้วเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องประชาชนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ร่วมแถลงสรุปสถานการน้ำที่จังหวัดน่านนะครับและก็แนวทางการช่วยเหลือประชาชนบริเวณศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ยังมีหลายด้านนะครับที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งให้สามารถกลับมาเข้าอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยโดยโยธาธิการจังหวัดจะเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจสอบประเมินความมั่นคงความแข็งแรงของบ้านเรือนก่อนหากกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่เพียงพอก็จะประสานโยธาธิการจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนด้วยท่านก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับรวมถึงมณฑลทหารบกที่38ที่ได้สั่งการเพิ่มเติมด้านกำลังพลขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเครื่องจักรกลเข้ามาสนับสนุนตลอดเวลามีภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาที่ร่วมระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านสั่งระดมกำลังพลและก็เครื่องจักรเร่งฉีดน้ำเครื่องจักรกลนะครับช่วยกันล้างดินโคลนฟื้นฟูบ้านเรือนพร้อมกำชับกระทรวงการพม.เนี่ยนะฮะและหน่วยงานที่บุคลากรทางการแพทย์เร่งเยียวยาสภาพจิตใจผู้ประสบภัยและก็กลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่บ้านวัดฝายมูลที่อำเภอท่าวังผาแล้วก็ได้โพสต์ Facebook ด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านเป็นภาษากำเมืองด้วยนะฮะ
0: ค่ะใช่แล้วท่านก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวน่านตลอดจนพี่น้องชาวเหนือที่ประสบภัยกูท่านเนอะเจ้านะคะคือพี่มันเป็นภาษาเหนือเลย
1: แล้ว
0: ก็บอกว่าจับมือยืนหยัดสู้ไปด้วยกันเฮาต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับนะคะขณะที่ทางด้านนางสาวสุภาพรอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่าน

0: วันละ2รอบนะคะ4โมงเช้าและ4โมงเย็นค่ะแล้วก็แจ้งเตือนทันทีเวลาเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ท่านไหนต้องการสนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะบริเวณโถงชั้น1สารกลางจังหวัดน่านนะคะหรือสอบถาม054-716-414 054-716-414ค่ะ
1: ครับผมเอาไปที่ทางด้านมท.3กันบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ของเรานะครับลุยต่อที่อำเภอปัวนะครับผนึกหน่วยงานปภ.โยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจความเสียหายระดมทรัพยากรฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ปักหลักตั้งแต่น้ำท่วมมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับในการนั่งเรือเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมเนี่ยจนน้ำตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วนะครับร่วมกับคณะอธิบดีของปภ.ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากลุยพื้นที่ช่วยชาวบ้านตั้งแต่เช้าทุกวันเมื่อวานนี้22สิงหาคมก็มีช่วงลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็ไปเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือจากนั้นท่านก็ได้บินกลับมาที่จังหวัดน่านต่อเพื่อปฏิบัติภารกิจนะครับโดยย้ำว่าเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเนี่ยให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็อยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยจริงให้ไปแจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ท่านนายอำเภอนะครับทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและก็บัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องขอการเยียวยาและหากพี่น้องประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายของบ้านเรือนของตนเองเนี่ยก็ให้ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ประกอบการขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการการดำเนินการเนี่ยมันสั้นลงแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ค่ะท่านย้ำว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารยื่นให้ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยนะคะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ท่านก็ออกมาระบุว่ากรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติม100ล้านบาทช่วยเหลือน้ำท่วมที่น่านนะคะพร้อมอนุมัติปฏิบัติการนอกเหนือหลักเกณฑ์แล้วก็เร่งเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยแล้วก็โดยเฉพาะกรณีเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนทางนี้ปภ.เองก็แจ้งจังหวัดน่านค่ะให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้ปภ.ได้ประสานเน้นย้ำกับจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามหลักเกณฑ์โดยเร็วนะคะโดยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือโดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่รัฐบาลและก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.3เน้นย้ำเมื่อสักครู่นะคะเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วและสามารถกลับมาดำรงชีวิตและฟื้นฟูพื้นที่ได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับตอนนี้6นาฬิกา20นาทีน้องน้อยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะ
0: ค่ะขณะที่จังหวัดน่านเองนะคะก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงนะคะโดยพ่อเมืองค่ะนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ออกมาระบุนะคะว่าระดับน้ำลดลงทุกจุดนะคะหลายพื้นที่ต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะคะเหลือน้ำขังตามแอ่งนิดหน่อยซึ่งเทศบาลจะเร่งสูบระบายแล้วก็รวมถึงใช้เครื่องสูบส่งระยะไกลในจุดที่เข้าถึงยาก ท่านแจ้งภาพรวมแต่ละด้านนะคะด้านเส้นทางคมนาคมค่ะแขวงทางหลวงหน้าที่2เร่งนำสะพานแบริ่งเข้าติดตั้งหลังถนนในพื้นที่โซนเหนือได้รับผลกระทบ5เส้นทางตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ทางหลวงหมายเลข1256อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่แล้วก็ติดตั้งสะพานคาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้นะคะ
1: ครับผม
0: ขณะที่ส่วนระบบไฟฟ้าเนี่ยจ่ายได้ 100% แล้วนะคะถ้าบ้านไหนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ในบ้านแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือศูนย์ฮอตไลน์จังหวัดได้นะคะ054-716-174 054-716-174 ระบบประปาก็กลับมาใช้บริการได้ทั้งหมดแล้ว
1: ครับผม
0: ท่านผู้ว่าบอกว่าเหลือแค่อำเภอท่าวังผาแล้วก็อำเภอปัวประมาณ50รายที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เทศบาลการประปาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นก็นำรถเนี่ยนะคะนำรถน้ำไปแจกจ่ายจากนั้นเดี๋ยวทางจังหวัดจะประชุมร่วมกับเทศบาลแล้วก็อบต.ทุกแห่งที่ระบบเสียหายในการติดตั้งแล้วก็จัดหาระบบประปาหมู่บ้านใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ใช้โดยเร็วค่ะท่านผู้ว่ายังบอกถึงการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งจังหวัดระดมกำลังทหาร670นายพร้อมเครื่องจักรรถตักรถน้ำรถขุดรถแบ็คโฮ80คันนะคะลงพื้นที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาช่วยขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยโคลนมันหนามากนะคะเรียกว่าบางจุดเนี่ยเกินฟุตเลยก็มี บางส่วนเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ เข้าไปช่วยด้านการเยียวยาก็มอบหมายให้อำเภออบต.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งประชาชนไปกรอกข้อมูลในส่วนที่ได้รับความเสียหาย

0: โดยเงินช่วยเหลือก้อนแรกเนี่ย 6,700 บาท
1: ครับ
0: สำหรับค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวนะคะทยอยจ่ายให้ประชาชนโดยเร็วล็อตที่2ค่ะท่านผู้ว่าชัยนรงค์บอกนะคะว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านและความช่วยเหลือด้านการเกษตรจะเร่งส่งทีมช่างสำรวจความเดือดร้อนความเสียหายในการช่วยเหลือระยะต่อไปตอนนี้แต่ละอำเภอเร่งทำแผนในการจ่ายเงินเยียวยาและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
1: ครับผมลงไปที่ท่านนายกอบจน่านสักนิดหนึ่งนะครับท่านนพรัตน์ถาวงเนี่ยท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ระบุว่าอบจน่านเนี่ยได้เดินหน้าฟื้นฟูช่องทางให้พี่น้องประชาชนแจ้งปัญหาขอความช่วยเหลือผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านแล้วด้วยนะครับหากพี่น้องประชาชนพบปัญหาหรือมีเรื่องที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งผ่านสมาชิกอบจ.เนี่ยได้เลยในพื้นที่นะครับได้เลยนะครับเพื่อประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยส่วนทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็ได้เร่งระดมกำลังและใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเนี่ยเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยเมื่อวานนี้ครับท่านก็ได้ลำเลียงถุงยางชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านขุนกูลบ้านผาเวียงและก็บ้านน้ำอำเภอปัวนะครับจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบนดอยภูคานะครับหลังน้ำป่าและก็ดินสไลด์ตัดขาด11หมู่บ้านพร้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทศเนี่ยระดมกำลัง150นายเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อฟื้นฟูพื้นที่พร้อมทั้งทำความสะอาดบ้านเรือนย้ำช่วยประชาชนเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
0: ค่ะโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ยังคงเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยนอกจากตั้งโรงครัวพระราชทานส่งทีมเฉพาะกิจเข้าไปช่วยด้วยนะคะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในเรื่องของการร่วมกับมูลนิธิปราสาทบุญสถานพิษณุโลกนำทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเนี่ยลงไปช่วยพี่น้องที่บ้านมอนและนาแลอำเภอปัวเข้าไปดำเนินการเคลียร์เส้นทางไปสู่หมู่บ้านและชุมชนเพราะว่าได้รับผลกระทบนะคะไปช่วยพี่น้องเพื่อให้ได้รับผลตรงนี้ด้วยนะคะให้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็ส่งทีมแพทย์เข้าพื้นที่น้ำท่วมอำเภอปัวนะคะยืนยันว่าสายด่วน1669ให้บริการปกติทางกระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT เข้าไปดูแลนะคะโดยเฉพาะสภาพจิตใจนะคะหลายคนได้รับผลกระทบนะคะพี่เฟิร์สนะคะถ้าหากพี่น้องประชาชนต้องการที่จะโทรนะคะกรมสุขภาพจิตตลอด24ชั่วโมงนะคะ1323 1323ค่ะ
1: เอาครับไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมกันสักนิดหนึ่งนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่านนะครับที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจะตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือผ่านทางสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองค่ะลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวจะเปิดศูนย์ซ่อมช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดเบื้องต้นวันพรุ่งนี้แล้วก็จะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดที่โดมวัดบ้านร้องแล้วก็จะเปิดศูนย์ให้บริการเนี่ยนะคะในวันที่26สิงหาคมนี
1: ้
0: ขณะที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือสนับสนุนบุคลากรไปตรวจสอบติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้กลับมาใช้ได้ตามปกติด้วยค่ะ
1: ไปที่กรมทางหลวงชนบทสักนิดหนึ่งจะเห็นได้ว่าดินโคลนนี่มันถล่มมันกองเต็มถนนไปหมดท่านว่ายังไงบ้างนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทก็ได้ชำกำชับนะครับแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนจังหวัดน่านทันทีหลังน้ำลดเพื่อคืนผิวจราจรให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดติดตามเหตุน้ำท่วมในภาคเหนืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยบนเส้นทางนะครับที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกัน1146นะครับโทรไปได้เลยถ้าถนนมีปัญหาสัญจรไม่ได้เนี่ยโทรไปได้เลยส่วนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็ได้สั่งกำชับให้จัดการนะครับผักตบชวาและก็สิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดทางน้ำนะครับเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลากอีกด้วยเอาปิดท้ายสักหน่อยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้ประกาศปรับใช้หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเพื่อนะครับเกี่ยวข้องกับปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกรให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569ยกระดับการเยียวยาเกษตรกรที่ผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยให้เหมาะสมทางด้านพืชผลประมงกับปศุสัตว์ด้วยซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดนี้ยังครอบคลุมการช่วยเหลือด้านหม่อนอะไรนะหม่อนไหมนะครับแมลงเศรษฐกิจด้านการเกษตรอื่นๆรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับเกลี่ยพื้นที่ไถพรวนยกร่องเพื่อสร้างดินนะครับเพื่อสร้างคันดินเพื่อเสริมการเพาะปลูกการฟื้นฟูพื้นที่นาเกลือทะเลการซ่อมแซมระบบชลประทานตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงและก็สิ่งของที่เกี่ยวข้องกรณีจำเป็นอีกด้วย
0: ค่ะก่อนจะไปพักนะคะขณะที่ทางด้านกองทัพบกกองทัพอากาศก็ยังระดมเจ้าหน้าที่นะคะกำลังพลเนี่ยลงไปช่วยเต็มที่นะคะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: นะคะรวมไปถึงจิตอาสาต่างๆโอ้โหเกือบ70กว่าเกือบ100หน่วยงานที่เข้าไปนะคะด้านหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อก็ลงพื้นที่อำเภอปัวนะคะพร้อมกับระบุสิ่งจำเป็นเร่งด่วนคือเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์ทำความสะอาดด้านโฆษกนะคะอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็เรียกร้องรัฐบาลเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเชิงรุกนะคะส่วนที่สุโขทัยท่านผู้ว่านพฤทธิ์สิริโกศลก็เร่งรับมือมวลน้ำเหนือนะคะเตรียมแผนกันอยู่ส่วนจิสด้าเองก็วิเคราะห์ถนนเส้นทางน้ำพบว่าต้องเฝ้าระวัง11ชุมชนที่มีความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลที่เตรียมพร้อมรับมือค่ะเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมผลการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งประสบผลสำเร็จในระดับที่ดีมากเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้โอกาสวันสุดท้ายของการเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการพบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชนชาวไทยกว่า100คนที่พำนักอยู่ในนครโอ๊คแลนด์โดยมีรัฐมนตรีที่ร่วมคณะร่วมพบปะพูดคุยด้วยประกอบไปด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้แนะนำคณะผู้แทนระดับสูงและรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของรัฐบาลครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าแม้จะเป็นรัฐบาลผสมแต่ทุกพรรคทำงานร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อประเทศชาติและสรุปภาพรวมความสำเร็จของภารกิจในครั้งนี้ว่าภาพรวมนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากและก็ได้วางกลยุทธ์และลงนามข้อตกลงหรือ MOU เพื่อยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนในทุกด้านด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องอุทกภัยที่จังหวัดน่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้ว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศก็ตามแต่ก็ได้ติดตามสถานการณ์และก็สั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และทางรัฐบาลก็มีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐบาลเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายกันแล้วแต่ว่าต้องเตรียมพร้อมรองรับฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้และวางมาตรการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแต่ว่ายังคงเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดการณ์กันว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันที่23สิงหาคม2569โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแล้วจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนช.บอกว่าพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านพื้นที่ที่ต้องติดตามได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ผ่านมาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหละครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมแล้วครับว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรี ก็ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบูรณาการการทำงานและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การให้กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลเรดาร์ติดตามและชี้เป้าพื้นที่ฝนตกหนักให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาใช้ข้อมูลดาวเทียมติดตามขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมให้ทางสทนชกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินการเคลื่อนตัวของมวลน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วในขณะเดียวกันก็ให้กรมทรัพยากรธรณีติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินโคลนถล่มโดยกำชับหน่วยงานด้านคมนาคมก็ไปดูแลเส้นทางและการสัญจรหน่วยงานด้านไฟฟ้าก็ไปดำเนินการฟื้นฟูระบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญรวมไปถึงให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ไปเตรียมพร้อมทั้งในด้านการสื่อสารกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากมีความจำเป็นครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับบอกว่าให้เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านจากการรายงานสถานการณ์มาสู่การเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลทำหน้าที่ในการรวบรวมความต้องการจากพื้นที่แล้วส่งต่อให้ภาคเอกชนและหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนจะได้ทราบกันว่าควรจะส่งอะไรไปที่ใดโดยล็อตแรกนั้นได้ประสานภาคเอกชนสนับสนุนเนื้อสัตว์ไข่ไก่ข้าวสารผักสดและเครื่องปรุงรสส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านและจะขยายการประสานไปยังจังหวัดอื่นๆที่ยังมีสถานการณ์ตามความต้องการของพื้นที่กันต่อไปแล้วการดำเนินการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสานต่อนโยบายของทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารและน้ำดื่มที่ต้องไม่ขาดในแต่ละมื้อพร้อมให้หน่วยงานด้านการสื่อสารของทางรัฐบาลทำหน้าที่เชื่อมภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าหากันเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นได้กระจายไปตรงจุดและไม่ซ้ำซ้อนกันด้วยส่วนความช่วยเหลือล็อตแรกที่ส่งถึงโรงครัวกลางแล้วก็ประกอบไปด้วยเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดเลยทีเดียวครับในขณะที่โรงครัวกลางนั้นก็แจ้งออกมาว่ายังต้องการวัตถุดิบเติมต่อเนื่องทั้งเนื้อไก่ข้าวสารผักสดเครื่องปรุงรสและภาชนะบรรจุอาหารกันด้วยซึ่งก็เป็นของที่ต้องใช้ทุกมื้อและหมดเร็วที่สุดนั่นแหละครับนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าตนได้ประสานงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำให้ทราบกันว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เพราะว่าบ้านเรือนได้เสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดพาไปชาวบ้านชาวช่องทำอาหารเองไม่ได้ในตอนนี้และพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกช่วงข่าวแล้วก็ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันกันเลยทีเดียวครับแล้วก็แจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือได้ทราบกันว่าในขณะนี้ในพื้นที่นั้นต้องการอะไรเพื่อไม่ให้ของบางอย่างมันล้นจนเกินไปในขณะที่ของจำเป็นบางอย่างก็ยังขาดแคลนกันอยู่จะได้บริหารจัดการให้สมดุลครับแล้วก็ให้ขยายรูปแบบการทำงานของ JIC น่านไปยังจังหวัดที่เผชิญสถานการณ์กันด้วย และทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ก็ครอบคลุมพื้นที่10จังหวัดแล้วครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ 25,058 ครัวเรือนรวม 78,241 คนปัจจุบันยังมีสถานการณ์ใน6จังหวัดอันได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีโดยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้วและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านโดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนก็สามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางกรมประชาสัมพันธ์ในช่อง NBT2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ Facebook กรมประชาสัมพันธ์และ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านโดยทางศูนย์ JIC น่านก็จะอัปเดตสถานการณ์วันละ2รอบคือในรอบเวลา10นาฬิกาและรอบเวลา16นาฬิกาพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนทันทีทันใดเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครับพี่น้องและทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ระดมเครื่องจักรกำลังคนไปฟื้นฟูอำเภอปัวนำรถน้ำล้างบ้านเรือนลั่นว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ทิ้งประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้ลงพื้นที่ครอบคลุมตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าเดินหน้าภารกิจในการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดลงแล้วโดยบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วครับโดยภารกิจสำคัญนั่นก็คือการเร่งทำความสะอาดและคืนสภาพพื้นที่หลังน้ำลดโดยนำรถบรรทุกและเครื่องจักรเข้าขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลเศษวัสดุและซากสิ่งของต่างๆที่ถูกน้ำพัดพามาทับถมออกจากชุมชนพร้อมได้นำรถฉีดน้ำเข้าทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบกันด้วยเพื่อลดภาระของประชาชนและให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วและในระหว่างลงพื้นที่นั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ได้กำชับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ต้องรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความสะอาดการขนย้ายสิ่งกีดขวางและการนำเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ใช้กำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากพื้นที่ใดขาดแคลนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก็ให้เร่งประสานหน่วยงานและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของโครงการ THAI Passport ครับโดยทางรัฐบาลเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนในโครงการที่ชื่อว่า THAI Passport รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า30โมเดลเลยทีเดียวเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงโครงการ THAI Passport ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยมีการรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายด้วยกันรวม30โมเดลไว้บนแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นประชาชนที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net หรือถ้าอ่านกันก็คือเว็บไซต์ de.aipass.net โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเข้าถึงการโมเดล AI ทั้ง30โมเดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งโครงการก็เปิดรับประชาชนจำนวน5ล้านคนด้วยกันอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่รักของผมทั้งหลาย ไปเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และยกระดับศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลแล้วครับที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนที่สนใจก็สอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์020210300หรืออีเมลก็ที่ aipassibde.go.th หรือเว็บไซต์ก็ที่de.aipass.net ครับพี่น้องและไปตามดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กันหน่อยว่ายังไงกันบ้างล่าสุดทางรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยผลสำรวจไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ 71.77 ชี้ว่าช่วยลดค่าครองชีพหนุนร้านค้าชุมชนยอดจ่ายตอนนี้ทะลุ 1.21 แสนล้านบาทไปแล้วครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือตัวย่อสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จำนวน 5,465 รายประจำเดือนกรกฎาคม2569ก็พบแหละครับว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.77 ออกมาระบุว่าเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ขณะที่ร้อยละ 28.23 ไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็สะท้อนแล้วครับว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพร้อมทานอย่างเช่นข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารปรุงสำเร็จซึ่งก็มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22 รองลงมาคืออาหารสดอันนี้ร้อยละ 38.87 ของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือนอันนี้ร้อยละ 32.22 เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 26.73การสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่อันนี้ร้อยละ 23.97 ครับแล้วผลสำรวจก็ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร้อยละ 36.96 ออกมาระบุว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ 24.50 บอกว่านำเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นๆและร้อยละ 23.00 บอกว่าซื้อสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าผลสำรวจยังมีสัญญาณเชิงบวกต่อร้านค้าหลังสิ้นสุดมาตรการโดยร้อยละ 31.58 ระบุว่าจะกลับไปซื้อจากร้านค้าเดิมเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามผลสำรวจก็พบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนบางกลุ่มทั้งกรณีลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่ผ่านไม่ได้สมัครหรือไม่ผ่านคุณสมบัติรวมไปถึงข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นำร่องที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชื่นชมเลยครับว่าเป็นสื่อกลางข่าวสารภาครัฐที่เข้มแข็งโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปตรวจเยี่ยมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสิงห์คีรีที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นำร่องบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสรชัยครองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายชโรจชินพรมคุปปลัดอำเภอวารินชำราบกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรือตัวย่ออปมชนี่แหละและพร้อมทั้งมีผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสายให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวโดยนายสุภชัยนามแก้วผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นผู้ดูแลหอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้องได้ออกมาบอกว่าตนเองและผู้นำชุมชนผู้ดูแลหอกระจายข่าวตำบลธาตุ11หมู่บ้านด้วยกันและในพื้นที่อำเภอวารินชำราบได้รับสัญญาณรายการข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีกรมประชาสัมพันธ์โดยเปิดผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในหมู่บ้านฟังข่าวสารภาครัฐนโยบายรัฐบาลทุกเช้าเลยทีเดียวตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาถึง7นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเลยครับและนอกจากนี้ยังได้นำข่าวสารจากสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์อย่างเช่นเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีเพจกรมประชาสัมพันธ์มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้รับทราบกันต่อไปเพราะว่าบางคนนั้นไม่สะดวกในการติดตามข่าวทางทีวีหรือโซเชียลมีเดียซึ่งเมื่อมีหอกระจายข่าวแล้วก็ทำให้ข่าวสารนโยบายของรัฐได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายในหมู่บ้านต่างๆกันด้วยครับแล้วในอนาคตอันใกล้นี้หอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นหอกระจายข่าวไร้สายเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีการจัดทำโครงการในการพัฒนาหอกระจายข่าวแห่งนี้ไว้แล้วแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ได้รับข้อมูลรายการตีข้องร้องข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละครับซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดส่งให้ผ่านกลุ่มไลน์ผู้ดูแลหอกระจายข่าวทั้งจังหวัดก็เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าวกันต่อไปให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและทุกจังหวัดทุกหอกระจายข่าวทั่วประเทศได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันต่อไปนั่นเองครับทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวแล้วครับว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นพร้อมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการพัฒนาระบบหอกระจายข่าวที่มีอยู่กว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวครับให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดรายการวิทยุเพื่อกระจายเสียงไปยังประชาชนในพื้นที่ได้โดยตรงรวมไปถึงสามารถนำเนื้อหาจากรายการโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละไปเผยแพร่ต่อผ่านช่องทางในชุมชนได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้อยากจะบอกต่อกับพี่น้องประชาชนผ่านหอกระจายข่าวนี่แหละครับบอกว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีมีมิตรจิตมิตรใจสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หอนาฬิกา56นาทีนะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะพูดถึงท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
2: ์ครับผม
1: อธิบดีหญิงคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์นางสุรุทัยเลิศเกษมท่านจะเกษียณกันยายนนี
2: ้
1: นะคะแต่ท่านยังลุยงานยังต่อเนื่องหญิงแกร่งแห่งกรมประชาค่ะซึ่งหลังจากที่ลงพื้นที่อุบลราชธานีท่านก็ยังมีการมอบนโยบายการปฏิบัติงานในยุค AI ด้วยนะคะในการที่จะพัฒนาผู้บริหารเจ้าหน้าที่ในสำนักประชาสัมพันธ์ที่2นะคะซึ่งท่านก็บอกว่างานทุกอย่างต้องให้ความสำคัญมีความรวดเร็วคู่กับความรอบคอบนะคะการนำ AI มาใช้ในการทำงานนั้นก็เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรเรียนรู้ฝึกฝนการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะคะทราบว่าสปท.2เนี่ยทำคลิปท่านด้วย AI ด้วยนะ
2: เป็นยังไงมั่งไม่ทราบ
1: เป็นตั้งแต่ที่ท่านทำงานและโดดเด่นคือตอนนั้นรายงานเกี่ยวกับก๊อตอามี่ไงในบทก็บอกระบุนะคะว่าท่านไม่กลัวอะไรเลยนะคะท่านยังคงยืนรายงานในสถานการณ์ท่ามกลางเรียกว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกติอ่ะแต
2: ่
1: ท่านย
2: ัง
1: เป็นหญิงแกร่งนะคะขับขันท่านยังรายงาน
2: ทราบว่าท่านเป็นผู้สื่อข่าวมาก่อนด้วย
1: ใช่นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นผอ.หลายที่แล้วก
2: ็
1: นะคะยังคงมีภารกิจสำคัญโดยเฉพาะการยกระดับให้ข้าราชการขึ้นเป็นอำนวยการสูงนะคะในยุคของท่านด้วย
2: เป็นการผลักดันของท่านที่สำคัญเลยนะ
1: ใช่แล้วนะคะหญิงแกร่งแห่งกรมประชานั่นเองนะคะแล้วก็พอลงไปหอกระจายข่าวหลายที่ก็ยังชื่นชมในการทำงานของท่านท่านคอนเนคชันเยอะมากนะคะกับหน่วยงานต่างๆทำให้กรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนรายงานนะคะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงกลมกว่า20กระทรวงให้กับประชาชนถูกต้องนั่นเองค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ยังมีท่านสุภจีสุธรรมพันธ
2: ์นน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจะลงปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ติดตามได้แล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะตามต่อ
2: ท่านนายกท่านได
1: ้ก็จะลงพื้นที่รัฐมนตรีลงพื้นที่กันอย่างเข้มข้นเลยช่วงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกที
2: ่วันนี้ครับ
1: ค่ะส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกาหนุ่มรูปหล่อเข้ามาแล้วนะคะเขาจะอ่านข่าวคู่กับสาวอุตรดิตถ์นะคะเดี๋ยวจะเป็นใครติดตามได้ในช่วง7นาฬิกาวันนี้เราส่งคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยจังหวัดน่านระดมกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวหลังระดับน้ำลดลงโดยมีแผนดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายน
1: อียิปต์เดินหน้าผลักดันให้อิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจากับสหรัฐเพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนาม0-2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมที่ผ่านมาตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศและเดินทางกลับถึงประเทศ